0: ให้ด้วยความรักจริงๆแต่เพื่อนเนี่ยก็ให้ตอนที่เป็นเพื่อนกันพอเลิกเป็นเพื่อนก็ไม่ให้อย่างกับผัวเมียเนี่ยให้กันตอนรักกันพอไม่รักกันก็ให้ให้อย่างอื่นใช่ไหมให้อย่างอื่นไม่ให้ไอ้ดีเลยไอ้ที่ไม่ดีกูครับแต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีให้ไม่ดีเลยให้แต่ดีอย่างเดียวยิ่งพ่อแม่มีศีลมีธรรมนะยิ่งให้ดีกับลูกมากเลยโยมยิ่งให้กิริยามารยาทให้นิสัยปัจจัยให้คุณธรรมอันประเสริฐเลิศกับลูกมากเลยนี่อาตมาไม่ได้สอนโยมนะอาตมาพูดว่าความรักไม่มีใครเหนือพ่อแม่ฉะนั้นคนที่ประเสริฐเลิศในโลกนี้ต้องยกให้พ่อแม่จริงๆสมัยก่อนถึงเรียกแม่ประตูจะเข้าบ้านนะมีแม่ธรณีแม่ธรณีแม่พระพายแม่หมดเลยเขาบอกพ่อแม่นี่ให้คุณหมดเลยแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระพิรุณแม่ทั้งนั้นอย่างพุทธเจ้าไหมตอนจะตรัสรู้ตอนนั้นพญามารเข้ามาพุทธเจ้านึกถึงแม่ธรณีเลยบุญกุศลที่ทำไว้ทุกชาติเนี่ยขอให้แม่ธรณีเป็นพยานธรณีเป็นพยานเลยเทวดาที่รักษาธรณีเกิดมาบีบมวยผลให้มวยผมให้พญามารอันตรธานไม่ได้แม่ที่ทำบุญวันนั้นอยู่ในแผ่นดินนี้หมดเลยรองรับเลยแผ่นดินรองรับถ้าคนอกตัญญูแผ่นดินรองรับไหมไม่รองรับคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาวฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยแผ่นดินไม่รองรับนะเทวดาไม่รักษานะแต่ถ้าคนมีกตัญญูรู้คุณเนี่ยเทวดารองรับทุกอย่างรองรับเทวดารองรับฉะนั้นพวกเราสมควรแล้วบุญแล้วโชคดีแล้วที่มีแม่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์อย่างพระแม่ชนนีศรีสังวาลใช่ไหมโหให้น่าดูเลยแล้วก็นี่พระสิริกิติ์เจ้าฟ้าเจ้าพระราชินีซึ่งให้มากทั้งประเทศเลยแล้วแม่เราก็ให้ลูกทุกคนเลยแล้วก็ให้ยันหมดลงแล้วตัวเรานี่ก็ได้มาจากพ่อแม่เราก็ไม่หมดมีอย่างเดียวเราก็ต้องฟื้นวัฒนธรรมสิ่งคิดเก่าๆเนี่ยให้กลับมาคิดใหม่ๆว่าทำไงเราจะให้สังคมเด็กทุกวันเนี่ยกลับมาคิดเรื่องอย่างที่เราคุยกันวันนี้ว่าทำไมเราลืมไปได้ทำไมเราลืมสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงสมัยก่อนทำไมเขาไม่ลืมเราต้องกลับมาเลี้ยงพ่อแม่เราให้ตายนอนตาหลับพุทธเจ้าบอกอานนท์คนที่จะตอบตัวแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นั้นต้องทำให้พ่อแม่ตายและไปเป็นเทวดาได้นั่นถือว่าตอบแทนบุญคุณได้ต้องดึงพ่อแม่เข้าวัดหรือมีศีลธรรมจนพ่อแม่ตายแล้วไม่ไปนรกไปสวรรค์นะนั่นถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ดีแล้วใครจะทำได้โยมนะคนรักกันก็ต้องชวนกันไปสวรรค์ไปทำความดีไปให้สิ่งที่ดีต่อกันเพราะนั้นเรายังมีโอกาสมีเวลาอยู่นะยังไม่สายเกินไปถ้าสังคมเราเนี่ยยังยึดหลักกตัญญูรู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณอนันต์อยู่เนี่ยสังคมนี้จะไม่ต้องสร้างบ้านชลาไว้รองรับคนแก่เท่าไหร่ที่บ้านเราเนี่ยเลี้ยงคนแก่ได้ทุกบ้านเลยเลี้ยงไม่ได้มันก็ไม่กตัญญูสิไม่มีเวลาต้องไปทำงานไม่มีเวลาต้องเลี้ยงลูกแล้วตอนแม่เลี้ยงเราทำไมมีเวลาพอเราแม่แก่แล้วทำไมเราไม่มีเวลาเลี้ยงแม่มันคิดยังไงกันแน่แล้วต่อไปถ้าเราแก่บ้างล่ะลูกบอกว่าพ่อแม่ฉันก็ไม่มีเวลาดูเหมือนกันก็ไปไว้บ้านคนชรามันก็คงเป็นโครงกรรมโครงเกียรติที่ไม่มีเวลาดูเลยไหมเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีเวลายังไงต้องหาทางดูแลพ่อแม่ยันตายอย่างที่ตมาคิดนะมาคิดว่าต้องทำงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายอาตมาเหมือนจะหมดห่วงตรงที่ว่า ได้ดูแลหลวงพ่อสังวานสิ้นชีวิตไปด้วยองค์หนึ่งหมดห่วงเลยนะแม่พ่อครูบาอาจารย์หมดห่วงสามอย่างนี้มาตายกับเราหมดหนี้สินแต่หนี้ยังมันใช้ไม่หมดแต่มีความสุขใจว่าคนที่เรารักคนที่รักเราคนที่ให้เรามาตายกับเราโดยสมบูรณ์แบบเราไม่ได้ทอดทิ้งอยู่โรงพยาบาลเราก็เอามาไว้ที่วัดเราไม่เคยคิดว่าจะให้ไปอยู่คิดอยากจะเอามาอยู่กับเราตลอดเวลาสมบัตินี้ต้องคืนนะคิดอย่างนี้เราก็จะได้สังคมนี้จะอาศัยศาสนาคำสอนพระเจ้าเนี่ยทำให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วคนแก่ต่อไปก็จะไม่โดนทอดทิ้งจะได้กลับมาเป็นเทพปิดาเทพบุตรมาเป็นพระหันเป็นพระพรหมของลูกอยู่ยาวนานเพราะพุทธศาสนายังอยู่อีกต้อง 5,000 ปีฉะนั้นพวกเราที่พาลูกหลานเข้าวัดในวันนี้ก็ต้องมีสติปัญญาให้สติเตือนต่อลูกหลานตัวเองตอนโตมันสอนไม่ได้ก็สอนมาตั้งแต่3ขวบสิสอนให้วัดดีสอนให้คนโน้นให้คนนี้จะสอนให้มันด่าเขาทำไมแล้วสอนให้เมตตาอภัยฉะนั้นต้องสอนให้เขาเป็นคนมีเมตตาสอนให้ไปดูให้มันก็จะไม่สายเกินไปเอาล่ะเกินเวลามาแล้วนะเดี๋ยวจะหล่อทองวันนี้อาตมาก็ฝากแม่ไว้ด้วยโยมฝากแม่อยู่ที่บ้านด้วยนะเอาไปเลี้ยงให้ยันตายเลยนะโยมนะป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลให้แม่ยันตายที่บ้านเลยนะฝากไว้สักคนได้ไหมนะฝากแม่ไว้คนฝากพ่อไว้คนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็มาไว้วัดสังฆทานก็แล้วกันนะอย่าไปทิ้งบ้านคนชราเลยน่าสงสารเป็นภาระต่อสังคมนะเพราะไม่มีสุขติในใจเพราะไม่อยู่ใกล้ธรรมะดังนั้นยังน้อยอยู่กับเราเนี่ยเรามีธรรมะธรรมโอเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีความสุขตายก็ไปสวรรค์หรือไม่ก็เอามาไว้วัดปฏิบัติอย่างนี้มีโรงพยาบาลเนี่ยที่เราจะสร้างโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยให้มานอนพุทโธธรรมโอสังโฆคุณอนันต์นะจะได้ตายไปดีสุดท้ายนี้จะมาเคาะปากแล้วพ่อแม่ไว้ที่บ้านทุกคนนะดูแลให้ดีนะเพราะเราเกิดมาจากพ่อแม่ก็ไปคิดถึงท่านอย่ามองไกลไปกว่านี้บุญกุศลนี้ก็จะกลับคืนสนองให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขโยมคนอกตัญญูจะครอบครัวจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขนะฉะนั้นเราก็กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เอาบุญกุศลใส่ใจเราจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าตายไม่เห็นหน้าแม่เลยตายไม่เห็นหน้าพ่อเลยแต่เราก็ภูมิใจว่าโอ้ฉันดูแลยันตายฉันไม่มีหนี้เลยเพราะคนมาร้องไห้กับตามาบ่อยที่สุดเรื่องไม่ได้มาดูใจแม่ไม่เคยดูแลแม่แล้วมาร้องไห้กับเราเสียใจว่าบาปหรือเปล่าต้องมาถามเราให้เรามาแก้ปัญหาทั้งที่เราไม่ใช่ตัวปัญหาฉันบาปหรือเปล่าหลวงพ่อฉันไม่ได้ดูแลแม่เลยแม่ตายฉันก็ไม่เคยดูแลเลยฉันต้องทำงานหากินหลวงพ่อจะตอบไงเนี่ยตอนนี้คำตอบมันมีแล้วต้องดูแลสิยันตายสิจะได้ไม่ต้องมาเสียใจตอนพ่อแม่จากไปก็นี่คือสิ่งคำตอบเอาละสมควรเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้แก่พ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์จงมีอายุมั่นขวัญยืนมีพลานามัยแข็งแรงมีกำลังใจอยู่คู่ประเทศไทยจะได้ทำให้ประเทศไทยมีแม่ที่ดีมีความสุขความเจริญมีความรักใคร่สามัคคีสงบร่มเย็นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและเทวานุภาพปกปักรักษาพวกเราและคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัส

สั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปิชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีช่วยลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้น

0: ก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยตับปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกคือแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมแหม1ขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
2: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า pick up หมายถึงรับเช่น I'll pick you up at 7 o'clock ผมจะมารับคุณเวลา1ทุ่มหรือพนักงานโรงแรมอาจจะถามแขกก่อนที่เขาจะออกเดินทางว่าจะให้เรารับคุณที่สนามบินไหมภาษาอังกฤษจะถามว่า Would you like us to pick you up at the airport อีกครั้งหนึ่งครับ Would you like us to pick you up at the airport เรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วทีนี้จะถามว่าถ้า pick up หมายถึงรับหรือเอารถมารับแล้วส่งล่ะครับส่งจะเรียกว่าอย่างไรคนไทยชอบใช้ send ครับ send แต่ผมว่าใช้ send กับการส่งของดีกว่าครับฝรั่งมักจะใช้ take take เช่น I'll take you to the airport ผมจะส่งคุณที่สนามบิน I'll take you to the airport หรือ Could you take me to the airport คุณช่วยส่งผมไปสนามบินได้ไหม Could you take meTo the airport. ตัวอย่างสุดท้ายนะครับ The hotel van will take you to the airport at 2 p.m. รถโรงแรมจะส่งคุณที่สนามบินเวลาบ่ายสองโมง The hotel van will take you to the airport at 2 p.m. ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หนังหน้าไฟต้อนรับหน้าแทนคนอื่นสุดขืนขัดแสนอึดอัดแค้นเคืองเรื่องของเขาไม่ได้ทำราวกับต้องรับเอาถูกไฟเผาตกที่นั่งหนังหน้าไฟเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหนังหน้าไฟหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารับหน้าความเดือดร้อนแทนคนอื่นเหมือนหนังขึงบังความร้อนอยู่หน้ากองไฟก็ต้องรับความร้อนถูกไฟเผาก่อนคนอื่นค่ะ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องหนูตายนำโชคในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่งสร้างตัวขึ้นมาจากเงินทุนเพียงเล็กน้อยจนประสบความสำเร็จมีทรัพย์สริงคารมากมายด้วยสติปัญญาและอุตสาหะชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นลูกชายเศรษฐีผู้รับมรดกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากบิดามีนามว่าจูรเศรษฐีจูรเศรษฐีเป็นคนฉลาดเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์คืนหนึ่งจูรเศรษฐีมองเห็นดาวฤกษ์ทอแสงสุขใสมากเขาเชื่อว่าในเมืองนี้ต้องมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเป็นแน่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปเข้าเฝ้าพระราชาบังเอิญเห็นหนูตายอยู่กลางทางตัวน
1: ึงผักสดนะจ๊ะผลไม้ก็มีจ้ะ
2: สักหน่อยแล้วก็ได้ขึ้น
3: เว้ยเว้ยใครก็ตาที่ตาถึงเอาหนูตัวนี้ไปทำประโยชน์จะได้ประโยชน์อย่างเหลือหลายเลยหนูตัวนี้ล่ะจะทำให้คนเป็นเศรษฐีเว้ยเว้ย
4: มาได้มาโต
5: เป็นไปได้ยังไง
6: เ
5: หลือเชื
6: ่อหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยนะ
5: เหลือเชื
4: ่อถ้าเศรษฐี
5: เกิดปากลมเนี่ยเอาหนูไปทำไมเหม็นก็เหม็น
4: มีหนูเป็นเศรษฐีได
0: ้ขนาดนั้นเองมีชายเข็นใจคนหนึ่งฉุกคิดขึ้นมาว่าเศรษฐีตามปกติแล้วไม่ใช่คนชอบพูดเล่นและคิดต่อไปอีกว่าบางทีเศรษฐีใหม่อาจเป็นเขาเองก็ได้เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วชายเข็นใจก็เดินไปหยิบเอาหนูตายถือเข้าไปในตลาดทันที
7: ซื้อหนูตายไหมจ้าหนูตายจ้า
8: อ้าวพี่สาวให้อาหารแมวเหรอจ้
9: าใช่สิ
8: ซื้อหนูตายไหมจ้า
9: ก็จะให้เอาไปทำอะไรอะจ้า
8: ปัดโถเอาก็เอาไปให้แมวกินสิจ้า
9: เออเข้าทีดีแฮะเห็นแล้วสงสารอะเอาละวางหนูลงซะเอาไปนี่หนึ่งกากันนี้พอไหมล่ะอ่ะ
5: ซื้อไปทำไมหนูตายมีประโยชน์อะไร
0: ชายเข็นใจได้เงินมาหนึ่งกากนิกก็พยายามคิดที่จะทำให้เงินนี้มีเพิ่มมากขึ้นคิดได้ว่าพวกช่างจัดดอกไม้มาที่นี่ทุกวันหลังจากเก็บดอกไม้ในป่าแล้วก็จะมาพักเหนื่อยหาของกินกันช่องทางเอาเงินต่อเงินเริ่มมีแล้วเขาจึงนำเงินที่ได้หนึ่งกากนิกไปซื้อน้ำอ้อยงบชิ้นใหญ่มาหนึ่งชิ้นพร้อมหาหม้อใส่น้ำดื่มสะอาดมาหนึ่งใบแล้วมานั่งดักรอพวกช่างจัดดอกไม้จริงตามคาดหมายพวกช่างจัดดอกไม้มากันแล้วชายเข็นใจจึงรีบเข้าไปเชิญชวนให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำเย็นเพื่อความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นก่อนจากไปพวกช่างจัดดอกไม้ได้ให้ดอกไม้คนละกำแก่เขาเป็นค่าตอบแทนค่าน้ำอ้อยน้ำดื่มชายเข็นใจคิดอยู่นานจึงตัดสินใจนำดอกไม้ที่ได้ไปขายแล้วซื้อน้ำอ้อยน้ำดื่มมาบริการใหม่แต่คราวนี้เขาไม่รอในเมืองแล้วเดินไปบริการถึงสวนดอกไม้นอกเมืองเลยทีเดียวพวกช่างจัดดอกไม้เห็นดังนั้นก็ชอบใจพากันอุดหนุนเต็มที่แถมให้ดอกไม้เป็นค่าตอบแทนมากกว่าเมื่อวานด้วยชายเข็นใจรวบรวมดอกไม้ที่ได้ทั้งหมดนำไปขายคราวนี้เขาได้เงินมาถึง8กหาปณะจากนั้นเขาก็ยังบริการพวกช่างจัดดอกไม้เหมือนเดิมแต่เก็บเงินทุน8กหาปณะเอาไว้ความเป็นอยู่ของเขาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนัก ทั้งลมทั้งพายุพัดกระหน่ำจนกิ่งไม้หักโค่นล้มระเนระนาดเต็มไปทั่วสวนหลวงของพระราชาคนเฝ้าสวนเห็นแล้วรู้สึกหนักใจเพราะไม่รู้ว่าจะขนไปทิ้งยังไงหมดส่วนชายเข็นใจเห็นดังนั้นก็เริ่มคิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันที
8: เดี๋ยวท่านขอกิ่งไม้หักเหล่านั้นให้ข้าเถอะ
3: โอ้ยเอาไปเลยพ่อหนุ่มเอาไปเลยขนไปหมดวันนี้ได้ยิ่งดีนะเอาไปเลยไม่เป็นไร
0: ทันทีที่ได้รับอนุญาตชายเข็นใจก็รีบวิ่งไปหาพวกเด็กๆกลุ่มใหญ่พร้อมทั้งแจกน้ำอ้อยให้กินแล้วขอแรงเด็กๆช่วยขนกิ่งไม้ให้ไปกองวางไว้ที่หน้าประตูทางเข้าทั้งหมดไม่นานนักช่างปั้นหม้อคนหนึ่งกำลังต้องการฟืนไปสุมเตาเผาหม้อเดินผ่านมาเห็นกิ่งไม้กองใหญ่เข้าจึงขอซื้อจากชายเข็นใจในราคา16กหาปณะพร้อมทั้งแถมภาชนะดินเผาเช่นตุ่มน้ำให้อีก5ใบบัดนี้ชายเข็นใจมีเงินรวมแล้ว24กหาปณะเขายังคิดหาทางเพิ่มเงินต่อไปการบริการน้ำทำให้เขาได้รู้จักกับพ่อค้าย่าคนหนึ่งที่ใกล้ๆกับประตูเมืองมีพ่อค้าย่ากว่า500คนหาบย่ามาขายอยู่เป็นประจำชายเข็นใจบริการน้ำให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
3: เฮ้ยท่านดีเหลือเกินนะเราเนอะวันหน้าถ้ามีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้เลยนะ
10: ใช่คอยบอก
8: แต่ตอนนี้ยังไม่มีหรอกแล้วถ้าวันหน้ามีต้องให้พวกท่านช่วยเหลือแน่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะให้ช่วยเรื่องอะไรคิดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ
3: ได้เออนี่จริงสิพรุ่งนี้จะมีพ่อค้ามาต้อนมา500ตัวมาที่นี
10: ่ใช่ใช่
3: ย่าคงจะขายดีเป็นแน่
10: นั
3: ่
10: นสิ
8: เออท่านให้ออกแล้ว
3: อะไร
8: ขอช่วยแล้วนะ
3: ว่าอะไร
8: ขอย่าให้ข้าคนรับฟ้อนได้ไหม
10: ย่าเหรอ
8: พวกท่านอย่าเพิ่งตัดหน้าขายก่อนให้ข้าขายก่อนนะ
3: ได้ได้ได้เอาไปเลย
8: ใจมากขอบใจมาก
10: เอาไปเลยไปเลยไปต้องเล็กใจเอาเลย
0: พ่อค้าม้ามาถึงแล้วออกหาซื้อหญ้าให้ม้าจนทั่วแต่ก็ยังไม่พอจึงมาที่บ้านของชายเข็นใจขอซื้อหญ้าทั้งหมดในราคา 1,000 กหาปณะจากนั้นอีก3วันเพื่อนที่ท่าเรือบอกเขาว่ามีเรือใหญ่บรรทุกสินค้าเต็มลำมาจอดเทียบท่าอยู่เขาจึงรีบไปที่ท่าเรือเอาเงิน8กหาปณะไปเช่ารถมาคันหนึ่งหาคนมาห้อมล้อมเยี่ยงขหาบดีมีเงินตกลงเหมาสินค้าทั้งลำเรือโดยวางมัดจำไว้ด้วยแหวนวงหนึ่งแล้วสั่งให้ล้อมม่านกั้นเป็นสำนักงานชั่วคราวรอพวกพ่อค้าที่จะมาซื้อสินค้าไปขายเขาทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางไปเลยต่อมาไม่นานนักพ่อค้าประมาณ700คนพากันมายังท่าเรือเพื่อซื้อสินค้าตามที่ชายเข็นใจคาดหมายแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อนายเรือบอกว่าสินค้าทั้งหมดนั้นถูกพ่อค้าใหญ่เหมาไปแล้วพ่อค้าเหล่านั้นจึงพากันมาหาชายเข็นใจเจรจาซื้อขายกันโดยพ่อค้าทั้ง700คนต้องจ่ายทรัพย์คนละ 1,000 กหาปณะแล้วเข้าหุ้นด้วยจากนั้นก็จ่ายอีกคนละ 1,000 เพื่อให้ชายเข็นใจขายหุ้นให้ซึ่งเขาก็เต็มใจปล่อยตามข้อเสนอชายเข็นใจใช้เวลาและปัญญาอยู่แค่4เดือนเขาสามารถหาเงินได้หลายแสนกหาปณะเขานึกถึงคำพูดและบุญคุณของจูรเศรษฐีขึ้นมาทันทีเพราะคำชี้แนะเรื่องหนูตายแท้ที่นำโชคให้เขาไม่รอช้าเขารีบเดินทางเข้าเมืองพาราณสีทันทีเพื่อเข้าพบจูรเศรษฐีแล้วนำเงินจำนวน 100,000 กหาปณะไปมอบให้เพื่อแทนคุณพร้อมทั้งเล่าความจริงที่เป็นมาทั้งหมดให้ฟังจูรเศรษฐีได้ฟังดังนั้น ก็รู้สึกปลื้มใจจึงยกลูกสาวให้เป็นรางวัลชีวิตและยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เขาเป็นผู้ดูแลต่อไปชายเข็นใจซึ่งบัดนี้ไม่มีความยากจนแล้วคำว่าเข็นใจจึงเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐีแทนเมื่อจูรเศรษฐีล่วงลับไปแล้วพระราชาได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นเศรษฐีกตัญญูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดและมีความกตัญญูแม้ยากจนก็กลับรวยได้เพราะเขาได้คนดีคอยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือตลอดมา
11: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืม

0: อันละเด้อแม่ใหญ่ซัวเอ้ย
1: ท้องคำเอ้ยเฒ่าๆแก่ๆจังเฮานี่สิเฮ็ดไผเฮ็ดหน้าได้จักพรรษาเน
0: าะเฒ่าขึ้นมาเว้าจังซั่นล่ะแม่ใหญ่ซัว
1: มันบ่มีแค่มีแห้งคือตอนสาวๆเด้อ
0: ตอนสาวๆตอนที่เฮาไปเต้นเมียงเต้นกาสะพายสะพุงยกได้อยู่ตั้งแต่เต้นหน้านั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังไหวอยู่เด้อโอ้โอ้โอ้โอ้

0: แล้วนี่ก็กำลังไหลอยู่เด้อโอ้
1: ยบอกไปบอกแม่ก็ขี้ถอดบักซีด
0: มาบักซีดนั่นนี่บักซีดได้ละน้องซุ้มเอ๋ยผู้บ่าวเจ้าตี
1: สิมาสิกันลูกชายขวัญนั้นตัว
2: เจ้าก็มีลูกชายนั้นของอยู่ดีแล้วมันไปอยู่ไสล่ะนี
1: ่มันไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพฯตะโดนแล้วป่านนี้มันมีลูกมีเมียแล้วล่ะโอ้ยหลงหลงลืมลืมจังเจ้านี่เขาสิฝากผีฝากไข่เจ้าได้บ่เน
2: าะจะฝากอีหยังล่ะเนาะจริงหรือฝากเงินเที่ยว
1: ว่ะไผมีหน้าอยู่แปลงหน่อยซํานี่ฝากไข่มันเฮ็ดหน้าต่อจากข่อยเด้อข้อสําคัญข่อยบ่เคยได้บอกอีหยังมันจักเที่ยเลย
2: เจ้าสิบอกอีหยัง
1: ก้อนข่อยสิตายปากบอกมันละแม่ก็อยากหักมันหลาย

0: เรื่องหัวอกหัวใจของแม่ในขณะที่แม่กำลังทำอาหารเย็นเด็กหญิงตัวน้อยๆของเราก็เดินเข้ามาหาแม่ในห้องครัวแล้วยื่นข้อความที่ลูกเขียนให้แม่อ่านเมื่อแม่เช็ดมือเรียบร้อยแล้วก็อ่านจดหมายอย่างตั้งอกตั้งใจข้อความในจดหมายมีความว่า
1: ค่าตัดหญ้า5บาทค่าทำความสะอาด1บาทค่าวิ่งซื้อของ3บาทค่าเอาขยะไปทิ้ง10บาทค่าดูแลน้อง6บาทค่าได้ผลการเรียนดี9บาทค่าใช้จ่ายจิปาถะอีก10บาท
0: เมื่อแม่มองดูลูกสาวตัวน้อยๆที่ยืนแงนหน้ารอคอยแม่อยู่อย่างมีความหวังสีหน้าแม่เต็มไปด้วยความทรงจำนานับประการแล้วแม่ก็หยิบปากกาขึ้นมาและเขียนข้อความลงด้านหลังกระดาษแผ่นนั้นว่าข้าอุ้มท้องตลอด9เดือนที่ลูกอาศัยอยู่ในท้องแม่ไม่คิดเงินข้าเฝ้าไข้และสวดมนต์ให้ลูกตลอดคืนทุกครั้งไม่คิดเงินค่าพยาบาลและค่าน้ำตาของแม่ไม่คิดเงินค่าความวิตกกังวลและค่าคำนึงถึงอนาคตลูกไม่คิดเงินรวมยอดก็เท่ากับยอดรวมของความรักที่แท้จริงซึ่งแม่ก็ไม่คิดเงินพอลูกอ่านรายการของแม่จบแล้วก็น้ำตาคลอช้อนตาขึ้นมองแม่พูดได้แค่ว่า
1: แม่จ๋าหนูรักแม
0: ่ว่าแล้วก็จับปากกาขึ้นมาเขียนสำทับลงไปบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือตัวเองว่า
1: จ่ายครบแล้วแต่ลูกยังทอนให้แม่ไม่หมดเลยจ้ะ
0: หัวใจของความเป็นแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่สุดขนานาคุณค่าของความรักของแม่นั้นสูงส่งเกินกว่าจะแลกด้วยเงินทองได้เพราะแม่ทำทุกอย่างด้วยความรักความห่วงใยที่แม่ให้ได้ทั้งชีวิตโดยไม่คิดว่าจะทวงสิ่งตอบแทนใดๆแม่มีแต่ให้ดูเหมือนแม่จะขาดทุนแต่แม่ขาดทุนด้วยความสุขแม่ให้ทุกสิ่งแก่ลูกแบบเงียบๆเพราะแม่ทำด้วยความรักความห่วงใย

สอนให้รู้ภาษาคนภาษากายภาษาใจภาษาสัมผัสภาษารักภาษาใบ้แม่สอนให้กินเป็นอยู่เป็นนอนเป็นหลับเป็นตื่นเป็นแม่สอนให้รู้จักถูกผิดดีชั่วบุญบาปอันไหนควรอันไหนไม่ควรแม่สอนให้รู้จักสายสัมพันธ์สอนให้ทำกับข้าวสอนให้กินผักแม่สอนเย็บปักถักร้อยแม่สอนให้รู้จักพระพุทธศาสนาแม่สอนให้รู้ว่าการตักบาตรให้ความรู้สึกที่งดงามในหัวใจสอนให้ไหว้ให้กราบสอนให้กำทราบคุณพระรัตนตรัยสอนให้ไปวัดฟังธรรมสอนให้จำคำพระเทศให้รู้จักนรกสวรรค์สอนให้ผูกพัน

สอนให้ก้มให้ถ่อมสอนให้ยอมให้เย็นและยืดหยุ่นแม่สอนว่าร้องไห้ได้ในบางเรื่องแต่บางเรื่องต้องอดทนจนถึงที่สุดแม่สอนว่าบางเรื่องเราถอยได้แต่บางเรื่องแม้ก้าวเดียวก็ถอยให้ใครไม่ได้แม่สอนว่าใครทำคุณกับเราต้องจำแต่เราทำคุณกับใครให้ลืมเสียแม่สอนว่าแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปจงเรียนรู้ที่จะหยัดยืนต่อไป

แม่สอนว่าคนเราล้มได้ลุกได้เห็นคนล้มอย่าข้ามเห็นคนต่ำอย่าหมิ่นเห็นคนดีได้ดีควรอนุโมทนาเห็นคนชั่วได้ดีจงอยู่เสียให้ห่างไกลแม่สอนว่าอย่าลืมกราบพระก่อนนอนกราบลงที่หมอนทุกครั้งอย่าลืมกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์กราบผู้มีพระคุณคุ้มเกศคุ้มก้าวกราบพระเจ้าแผ่นดินแม่สอนว่าถ้าแม่จากไปแล้วไม่ได้หมายความว่าโลกนี้จะไม่มีแม่เพราะตัวลูกนั่นเองคืออนุสาวรีย์ของแม่ถ้าลูกเป็นคนดี

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งไม่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนในสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัด

0: เลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408

0: 447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมไปด้วยก็ได้คนที่ไม่เคยฝึกก็หัดฝึกเรื่องของการทำสติการทำสติถือว่าเป็นยอดของความดีสติเป็นของยอดของความดีที่ทุกคนเราต้องมีสติเพราะสตินี่เป็นตัวรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับโรคภายในโรคภายนอกสติคือระลึกรู้ว่าเราคิดอะไรหรือเราเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ดมกลิ่นได้ริมรสได้สัมผัสได้เคลื่อนไหวของการกระทำของกายใจดังนั้นสติจึงเป็นบาดฐานที่ทำให้คนเราครองใจตัวเองอยู่อย่างสุขสงบไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ดีดังนั้นคนเราทำอะไรก็ต้องมีสติเช่นการขับรถอย่างเงี้ยคนก็ต้องมีสติคนมีสติมากก็จะแก้ปัญหาได้มาก สติเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของความรู้ความเข้าใจเรียกว่ารอบรู้เรียกว่าฉลาดก็ว่าได้ วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญคล้ายที่เราระลึกถึงเช่นวันของแม่แล้วก็วันศาสตร์แล้วก็วันพระ15ค่ำวันพระ15ค่ำนี้สัตบุรุษผู้รู้สมัยพุทธเจ้าก็ดีก่อนพุทธเจ้าก็ดีก็จะมาถืออุโบสถกันทุกวันกึ่งเดือนและแปดค่ำพวกสร้างบารมีเนี่ยก็จะวันเนี่ยเป็นวันที่สร้างบารมีสงบจิตสงบใจไม่ให้วุ่นวายกับชีวิตชาวโลกคือสงบจะเป็นครอบครัวที่อยู่เย็นสงบ ไม่วุ่นวายชีวิตก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าชีวิตอยู่อย่างสงบไม่ใช่สงบไม่มีความสุขสงบแบบมีความสุขชีวิตที่ไม่สุขนั่นก็คือชีวิตที่ไม่สงบหรือว่าเมื่อไม่สงบแล้วก็ได้รับแต่ความเดือดร้อนในครอบครัวหรือในตัวเราเราจะสังเกตตัวเราเนี่ยถ้าวันไหนเราสงบเราจะมีความสุขถ้าวันไหนเรามีทุกข์เราจะเร่าร้อนเราจะไม่สงบเราจะทำอะไรขาดเกินๆจะพูดจะคิดจะนึกอะไรก็ไม่มีสติอันนี้สติเป็นตัวระลึกรู้รู้สึกว่าสัมปชัญญะตื่นขึ้น ไม่ลืมตัวไม่หลงไหลพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการเริ่มต้นจากการครองสติพระองค์เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนไปถึงจตุตฌานจตุตฌานเป็นยังไงจตุตฌานคือพระองค์ทรงสงบจนไม่ต้องใช้พลังงานข้างนอกอยู่ได้ถึงเจ็ดสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องกินต้องดื่มเพราะอะไรเพราะสติพระองค์ทรงสมบูรณ์แล้วพระอรหันต์ทำได้ไหมพระสาวกก็ทำตามได้ผลก็มีสติครองใจจนเป็นสัมมาสติเ นื้อเป็นอริยสติ
ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยทำอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับสติถ้าคนเราขาดสติอะไรก็เสียหมดแล้วขาดสติเสียสตางค์เช่นคนบางทีไปลืมของหายอย่างเงี้ยจำไม่ได้อย่างเงี้ยหรือทิ้งตรงโน้นทิ้งตรงนี้ก็คือผลจากการไม่ได้ฝึกสติเขาขาดสติของก็เสียหายเช่นคนทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่ากันอิจฉากันนี่ก็ขาดสติถ้ามีสติก็จะพิจารณาตัวเราเองได้ว่าทุกข์อยู่ที่ตัวเราโกรธเกลียดอยู่ที่ตัวเราไม่เราไม่ได้ทิ้งไม่ได้หนีมันไปไหนเลยแล้วเกลียดมันกลับตามเรามาตามมาอยู่ในใกล้ชิดกับเราอยู่ที่ของตรงความคิดนี่เองเรารักก็ตรงอยู่ความคิดเราโกรธก็อยู่ตรงความคิดไม่ได้อยู่ห่างตัวเราเลยอยู่ลึกเข้าไปในหัวใจเราจนเป็นนิสัยก็มีพอขาดสติแล้วก็เป็นนิสัยเช่นขาดสติก็เกิดอะไรได้หมดจะเป็นความโกรธความโลภความรักความชังก็จะเกิดจากการขาดสติ ฉะนั้นวันนี้วันที่เรารึกถึงคนที่รักเราคือแม่เราคือผู้ให้ชีวิตเราแล้วพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างของเราเรามีแม่หลวงพ่อสังวาลท่านบอกว่ามีแม่เนี่ยก็มีบุญคุณอย่างอนันต์มีบุญคุณอย่างอนันต์ที่ตอบแทนทางชาติก็ไม่หมดตอบแทนทางชาติจะเอาเงินมาให้วันละหาบทองมาให้วันละหาบเอาข้าวเอาน้ำเอาเสื้อผ้าเอาแผ่นดินเอาที่อยู่มาให้เท่าไหร่ก็ยังตอบแทนบุญคุณแม่พ่อไม่ได้เพราะเราให้แค่วัตถุแต่พ่อแม่นั้นให้เลือดเนื้อกายใจให้ชีวิตการเสียสละของลูกเนี่ยก็ค่อยให้วัตถุยังไงก็ให้แค่วัตถุภายนอกไม่เคยให้ชีวิตพ่อแม่ได้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้จึงว่ามีบุญคุณชดใช้ไม่หมดเพราะเรายังไม่ได้ให้ชีวิตพ่อแม่แต่ถ้าลูกคนใดให้ชีวิตพ่อแม่ได้นั่นถือว่าทดแทนบุญคุณได้หมดเช่นให้ชีวิตอย่างไรก็คือให้แม่ไปสวรรค์หรือให้แม่ไปนิพพานทำให้แม่มีความสุขก็คือทำให้แม่เนี่ยไม่ทุกข์เลยทำให้แม่มีศีลมีทานมีภาวนาทำให้พ่อแม่มีความเป็นสุขตลอดเวลาแล้วดับจิตไปแม่ก็ไปสวรรค์พ่อก็ไปสวรรค์นี่คือว่ายังนี้ถือว่าให้ใจให้ชีวิตให้ชีวิตใหม่นี่ถือว่าตอบแทนบุญคุณได้สมบูรณ์แต่คุณจะมีร่ำรวยคุณจะมีเงินร้อยล้านพันล้านพาพ่อแม่ขี่รถดีๆบินไปไหนกินอย่างไรก็ยังไม่ได้ให้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ตอบแทนบุญคุณได้นี่ตามหลักปรัชญาและตามหลักความคิดถ้าเราพิจารณาก็จะเป็นอย่างนั้น จริงหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณาดูความรักเนี่ยเราไม่เคยมีลูกเราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกว่าความรักลูกเป็นอย่างไรเหมือนคนเราไม่เคยแต่งงานเนี่ยก็จะไม่รู้จักความแต่งงานเป็นยังไงว่าความรักผัวรักเมียมันเป็นยังไงมันลืมพ่อลืมแม่ได้จริงๆเนี่ยตอนเรายังไม่มีแฟนเราก็รู้สึกว่าก็ยังแค่เพื่อนแต่พอเรามีไปแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งพ่อแม่หมดความรักมันรุนแรงขนาดนั้น แต่พอเรามีลูกเราก็ทิ้งทุกอย่างได้หมดเหมือนกันเพื่อลูกเนี่ยความรักมันก็แรงขึ้นไปฉะนั้นจึงว่าการที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติความจริงว่าสิ่งที่เราจะให้ผลตอบแทนนั่นคือควรจะให้อะไรก่อนที่ว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อยิ่งกว่าพ่อแม่คือครูบาอาจารย์มีบุญคุณกว่าพ่อแม่เนี่ยคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนให้เราไปสวรรค์ได้สอนให้ไปนิพพานได้
สอนให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิสอนให้เราเป็นคนดีได้แต่พ่อแม่บางคนเนี่ยสอนลูกให้เป็นคนดีไม่ได้กินเหล้าให้ลูกเห็นเล่นการพนันให้ลูกเห็นด่ากันทะเลาะกันให้ลูกเห็นประพฤติตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลธรรมอันนี้ถือว่ามีบุญคุณมากมายมหาศาลให้ชีวิตลูกได้จริงมีความรักอย่างบริสุทธิ์จริงแต่ว่าการกระทำไม่สามารถสอนลูกให้เป็นคนดีได้อันนี้ถือว่าแต่ไปมีครูบาอาจารย์หรือมีพระรัตนตรัยคิดดีคิดละบาปบำเพ็ญบุญอย่างโจรองคุลิมานเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนดีแต่สอนลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ต้องมาเจอพุทธเจ้ามาเจออาจารย์อาจารย์ที่รู้ใจอาจารย์ที่รู้จิตของลูกศิษย์เนี่ยก็สอนให้พระองคุลิมานเป็นคนดีได้พ้นนรกได้จึงเป็นขั้นตอนเราจะไปเหมารวมหมดว่าอันนั้นดีที่สุดอันนี้ไม่ดีท่านั้นพุทธศาสนาจึงแยกแยะมีเหตุและมีผลบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เขาไม่เข้าวัดแล้วเขาอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆเรื่องพระไม่ดีเขาดูโทรทัศน์เรื่องพระไม่ดีมีสื่อเรื่องพระไม่ดีเขาก็เลยเก็บความไม่ดีนี่เกลียดพระไม่เข้าวัด

แต่ทำไมคนที่เข้าวัดก็มีเด็กสมัยใหม่เข้าวัดก็มีเพราะเด็กสมัยใหม่มีสื่อที่ดีอ่านเรื่องธรรมะมีหนังสือพิมพ์ที่เป็นเรื่องธรรมะมีโทรทัศน์ที่เป็นเรื่องเผยแพร่ธรรมะมีวิทยุที่พูดเรื่องธรรมะแล้วเด็กก็คุยกันเรื่องธรรมะก็เด็กก็เลยกลายเป็นเด็กเข้าวัดก็ไม่เกลียดศาสนาไม่เกลียดศาสนาก็คือว่าหมายถึงว่าเขาเข้าใจศาสนาแยกแยะได้ว่าดีคนพันคนเนี่ยอาจจะชั่วสักคนหนึ่งแต่ดีต้อง900กว่าคนไม่ใช่คนพันคนแล้วชั่วคนเดียวแล้วเหมาหมดเนี่ยเหมือนผู้ชายไทยเนี่ยไม่ดีคนหนึ่งบอกว่าผู้ชายไทยไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้ผู้หญิงไทยไม่ดีคนเดียวบอกผู้หญิงไทยไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ต้องแยกแยะพระไม่ดีองค์หนึ่งบอกพระทั้งหมดประเทศไทยไม่ดีก็ไม่ได้อันนั้นถือว่าไม่ฉลาดในการคิดไม่ฉลาดในการพูดจึงไม่มีเหตุผลที่จะสร้างความดีให้ตัวเองกลายมาสร้างบาปให้ตัวเองก็ตกนรกหมกไหม้ทุกวันด่าแต่พระด่าแต่คนดีแล้วตัวเองก็ไม่เคยประพฤติทำปฏิบัติทำใจก็ร้อนรนไม่เคยมีศีลธรรมก็ไปด่าคนมีศีลธรรมพระบางองค์ท่านก็ปฏิบัติถึงขั้นเช่นอย่างหลวงตาอย่างหลวงพ่อสังวาลอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นพระที่ประเสริฐทั้งนั้นพระที่เสียสละสูงกว่าเราทั้งหลายเราก็ทำไม่ได้และท่านก็ไม่ไปติไปว่าใครมีแต่สงสารเมตตาให้คนช่วยชาวบ้านได้ช่วยคนให้ไปสวรรค์ได้ช่วยชาติบ้านเมืองได้แล้วทำไมเราไม่คิดว่าท่านดีทำไมเป็นนึกไอ้สิ่งที่พระไม่ดีก็ไปรบล้างความดีเราหมดเกลี้ยงเลยไม่ได้รบล้างท่านเลยแล้วด่าเท่าไรพุทธศาสนาก็ยังอยู่ 5,000 ปีพระก็ยังมีอยู่ศีลธรรมก็ยังมีอยู่กลับไปอยู่กับคนดีหมดเลยเหมือนพวกขโมยของพระขโมยพระไปขโมยพระไปขายบางคนเป็นนักเลงขโมยพระไปขายมันเคารพพระมันนับถือพระแต่มันเอาพระไปขายแล้วมันได้เงินมันได้พระมั้ยไม่ได้หรอกมันขโมยพระมันไม่ได้พระหรอกมันได้เงินแล้วเงินได้มั้ยก็ไม่ได้ไปกินเหล้าเล่นกันพนันหมดแล้วพระไปอยู่กับใครพระไปอยู่กับคนรวยพระไปอยู่กับคนมีบุญคนรวยเนี่ยก็เป็นคนที่มีศรัทธามีบุญก็ไปรับซื้อพระราคาเป็นล้านๆเป็นแสนขโมยมันไปขายจากราคาล้านไปขายเป็นแสนจากราคาแสนขายเป็นหมื่นก็รู้ด้วยนะก็ไปอยู่กับคนรวยหมดเลยไอ้พวกที่ขโมยเนี่ยมันไม่รวยมันจนตลอดชีวิตเลยแต่ไอ้คนที่เอาพระไปนั่นรวยบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมพระไม่อยู่กับเราก็พระจะอยู่กับเราเพราะเรายังไม่มีบุญพอก็ต้องไปอยู่กับคนมีบุญก็ต้องเอาขโมยมาเป็นสื่อไปโดนใจขโมยลักไปก็ไปอยู่กับคนรวยกล้าซื้อกล้านับถือนี่สมมติให้ฟังฉะนั้นคนเราบางทีเหตุผลไม่พอก็มีที่ติเตียนคนอื่นที่ด่าคนอื่นเหตุผลไม่พอบางอย่างมันแม่บางคนเนี่ยโกรธลูกพอคนโน้นมาบอกงั้นคนนี้ลูกคนเล็กบอกอย่างนี้แล้วก็ไปโกรธลูกคนโตหรือไปโกรธลูกคนกลางด่าลูกคนโกรคนกลางเลยไอ้ลูกคนโกรคนกลางก็บอกว่าแม่ไม่มีเหตุผลแม่ก็ว่ากูเป็นแม่ด่ามึงแล้วมึงต้องยอมรับมันก็เลยฝังใจกับลูกคนที่โดนด่าว่าแม่ไม่มีเหตุผลแม่ไม่รักเราแม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นส่วนที่แม่ขาดสติแม่พูดโดยไม่มีเหตุผลถ้าเติมสติเข้าไปสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละแม่ก็จะมีเหตุผลในการเตือนลูกว่าเตือนแบบมีสติไม่เตือนด้วยอารมณ์ลูกก็จะนับถือแม่ว่าแม่มีเหตุผลต้องเชื่อแม่เพราะแม่มีเหตุผลแม่ไม่ดุเราง่ายๆแม่ไม่ตีเราง่ายแม่ไม่ด่าเราง่ายแม่ต้องมีเหตุผลว่าผิดแล้วจึงเตือนถ้าไม่ผิดก็จะไม่เตือนแล้วก็เตือนทุกคนว่าทุกคนไม่ใช่เลือกเฉพาะคนโตคนกลางคนเล็กไม่ว่า
คนเล็กผิดก็ต้องว่าไม่ใช่ไปกลัวลูกคนเล็กจะโกรธอันนี้คือมีสติมีเหตุมีผลในการกล่าวตักเตือนก็เป็นธงชัยเป็นนำชัยชนะของความเป็นผู้ปกครองครอบครัวให้อยู่มีความสุขลูกทุกคนก็จะเคารพรักแม่อย่างดีพ่ออย่างดีนั้นเราจะเตือนคนอย่าเตือนด้วยความโกรธอย่าเตือนด้วยอารมณ์ถ้าเตือนด้วยความโกรธอารมณ์มันขาดเหตุผลคิดได้ทีหลังก็แก้ไม่ได้ซะแล้วก็ต้องคิดได้ก่อนจึงค่อยเตือนจึงค่อยว่าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันเนี่ยเพราะสังคมเราไม่ยึดหลักธรรมะไม่ยึดหลักสติสัมมาสติไม่รู้จักว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรที่มีสตินั่งอย่างไรที่มีสตินอนอย่างไรที่มีสติคิดนึกอย่างไรที่มีสติทำชีวิตการงานหน้าที่ของเองทำอย่างไรจึงจะมีสัมมาสติพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความกระทบสิ่งที่เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องของตัวเราสอนเรื่องของตัวเราทั้งหมดสอนให้ตื่นขึ้นให้รู้จักการกระทบตาเห็นรูปชอบหรือไม่ชอบท่านให้สอนให้รู้ให้มีสติหูได้ยินเสียงชอบหรือไม่ชอบให้มีสติจมูกได้กลิ่นชอบหรือไม่ชอบให้มีสติลิ้นได้รสชอบหรือไม่ชอบให้มีสติไม่ใช่หลงไหลจะไปกินของแพงๆแล้วว่าดีกินตรงโน้นว่าดีกินตรงนี้ยังดีตึงกินโดยที่ไม่ได้ปราศจากโรคเลยกินแล้วก็เป็นโรคมากขึ้นโกรธมากขึ้นหลงมากขึ้นกินแล้วไม่ทำลายกิเลสกลับเป็นคนหลงกินอย่างเงี้ยเพราะกินไม่ได้พิจารณาไม่มีสตินอนก็ไม่พิจารณาจะนอนก็อยากจะนอนแต่ที่สบายๆแต่พอลำบากแล้วก็รับไม่ได้ไม่พิจารณาก็ต้องพิจารณาทั้งสุขและทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าทำไมถึงสอนเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ว่าบุคคลเราที่สุดแล้วจะต้องพึ่งใจตัวเองเวลาเจ็บพึ่งใครได้ไหมเวลาแก่พึ่งใครได้ไหมเวลาตายพึ่งใครได้ไหมไม่ได้เลยเวลาเจ็บก็ต้องทำสติทำสมาธิพ้นเวทนาให้ได้ถ้าพ้นเจ็บไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานยันตายก็ต้องทำสติให้แก่กล้าให้มีความมากขึ้นกว่าไอ้ความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดเนี่ยมันฆ่าเราเวทนาได้ฆ่าสัตว์โลกทั้งหลายให้ตายตามไม่มีคนไหนที่ไม่มีเวทนาแล้วจะตายเฉยๆคนที่เป็นลมตายคนเคยเป็นลมตายเขาก็ไม่ได้มาบอกเราว่าเป็นลมตายได้สบายไม่ใช่อาตมาเคยเป็นลมบ่อยสมัยก่อนเคยขึ้นเขารู้ว่าเป็นลมในเวลาจะขาดใจเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดมากเลยทวารนี่เปิดมาเลยอุจจาระปัสสาวะแตกเลยถ้ามันไม่ถ้าเหือไม่ออกถ้าอะไรมันไม่ระบายออกไปเนี่ยเราขาดใจตายก็ไม่ใช่ตายง่ายถ้าตายแบบคนไม่มีสติฉะนั้นไม่มีอะไรเวทนานี่ถือว่าทุกข์ทั้งหมดเวทนาเป็นตัวทุกข์ทุกข์ของกายก็เวทนาทางกายทุกข์ของจิตก็เป็นเวทนาทางจิตจิตนี่มีเวทนามากไหมบางคนบอกว่าแขนขาดขาขาดทุกข์มากไม่ใช่แขนขาดขาขาดก็ไม่ทุกข์เท่ากับใจไม่ใจขาดใจขาดสติเช่นคิดแล้วนอนไม่หลับกลุ้มกลุ้มกลุ้มเหมือนยังไงไอ้เท่าแก่คุณใดอ่ะเจ้าของคุณใดมันรวยมีรถขายไปทั่วโลกเลยคุณใดรวยจะตายแต่พอขาดทุนหน่อยเดียวคุณใดคิดมากแต่ก่อนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่พอร่ำรวยแล้วพอขาดทุนคิดฆ่าตัวตายขาดอะไรขาดใจขาดสติแตกควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้ภาวนาเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้คนแขนขาดขาขาดอยู่ได้ไหมได้คนไปโดนกับระเบิดพวกทหารก็ดีตำรวจก็ดีพวกโดนกับระเบิดเนี่ยแขนขาดขาขาดขาดทั้งสองข้างก็มีต่อขาเดินคานเดินยังไม่ยอมตายเลยเวทนามากไหมมากแต่มากไม่เท่ากับใจที่มันขาดสติใจที่ขาดสติขาดมากไหมขาดจนนอนไม่หลับขาดจนยอมรับความจริงไม่ได้ขาดจนกลุ้มใจจนร้องไห้จนครอบครัวที่สุดแล้วทำไงอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าโดดตึกตายเลยฆ่าตัวตายเลยนี่คือคนขาดสติดังนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีสัมมาสติท
ที่สติฆ่าฆ่าความทุกข์สติฆ่าความทุกข์เมื่อฆ่าความทุกข์ตายแล้วความสงบสุขก็เกิดขึ้นฆ่าความโกรธฆ่าความเกลียดฆ่าความอิจฉาเสียฆ่ากิเลสแล้วได้บุญฆ่าสัตว์ได้บาปเบียดเบียนสัตว์ได้บาปฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีเรื่องการศึกษาจิตศึกษาเรื่องสิ่งที่เราไม่มีมาหรือยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สงบสุขแก่ชีวิตของเราเพราะคนเรายังเจอทุกข์อีกเยอะเจอปัญหาชีวิตอีกเยอะยังต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับคนตัวเราอีกเยอะกับญาติเราอีกเยอะกับพี่น้องเราอีกมากมายเพราะเรารักทุกคนเรามีเพื่อนมากเรามีญาติมากเรามีพ่อแม่เราจะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อีกจนกว่าจะหมดลมหมดลมอะไรจึงจะไม่รับรู้ตามใดที่ตายังลืมอยู่หูยังได้ยินเราก็ยังรับกระแสคลื่นของทุกข์ของมนุษย์อยู่ทุกวันไม่ใช่เราจะปิดห้องเงียบแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้เพราะใจของเราเนี่ยมันฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีความทุกข์อย่างไรเรามีความคิดอย่างไรมันยังวุ่นวายมันยังสับสนอยู่ยังไม่มีความสงบเลยความคิดของคนก็เหมือนคลื่นในทะเลนั่นแหละมันไม่เคยหลับนิ่งเลยยังไม่เคยหลับนิ่งเลยตราบใดที่เรือยังอยู่ในทะเลมันก็โดนคลื่นตลอดเวลาชีวิตคนเราก็เหมือนคลื่นในเรือที่อยู่ในทะเลเมื่อขึ้นฝั่งไปได้แล้วเมื่อขึ้นฝั่งไปแล้วจึงไม่มีคลื่นก็เหมือนถึงพระอรหันต์เองขึ้นฝั่งไปแล้วก็ไม่มีคลื่นก็ใครจะมีอะไรก็เป็นเรื่องของเขาตัวท่านก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีทุกข์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ทั่วไปต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการชิงดีชิงเด่นอยากได้ใครดีชีวิตมนุษย์ก็จะหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งอายตนะภายนอกนี่เองฉะนั้นจึงว่าที่เราพูดถึงมาความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรือความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกก็คือความหวังที่อยากให้ทุกคนรู้จักช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ให้มีโอกาสที่ดีเพื่อปลอดภัยเพื่อนำไปสู่ชัยชนะคือความสำเร็จต้องการอย่างนั้นเองแต่นี่เวลาลูกมีกับพ่อแม่ได้แค่ไหนเวลาแม่กับลูกเนี่ยมีเวลาแม่ให้ลูกไม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยลูกเคยคิดไหมไม่เคยคิดแต่แม่คิดได้ไหมคิดได้แต่พูดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแม่มีเวลาให้กับลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์อุ้มท้องท้องใหญ่ท้องโยงไงก็อุ้มยิ่งโยงยิ่งใหญ่ยิ่งอุ้มมากยิ่งทุกข์ทรมานยิ่งรักษามากกลัวจะไปชนไปตกไปเป็นนั่นเป็นนี่มีความรู้สึกต้องรักษาดูแลอย่างพิเศษสุดยอดละการที่มีลูกแต่ละคนเนี่ยสุดยอดในการรักษาไม่มีใครรักษาเกินแม่ตัวเองแล้วคลอดมาทุกข์ไหมทุกข์มากมันคลอดก็ทุกข์มากเจ็บปวดมากเสียเลือดเนื้อมากแล้วต้องดูแลไหมต้องเสียสละมากเลยตัวเองก็ต้องเจ็บปวดไหนเลยจะต้องดูแลลูกคอยดูแลรักษาไม่ให้อดไม่ให้หิวไม่ให้ร้อนไม่ให้หนาวให้ความอบอุ่นลูกตลอดมาเลยดูแลลูกไปจนโน่นจบการศึกษา20ปี30ปีแล้วใจของแม่นี่ยังไม่ได้ขาดจากลูกเลยถ้าไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ยังแยกออกจากลูกไม่ได้เลยยังผูกพันพัวพันเหมือนเงาตามตัวไม่มีอะไรเลยที่พ่อแม่ไม่ได้ให้ลูกเลยอันนี้ถือว่าทุกข์มากเลยถ้าพูดความทุกข์ของแม่เนี่ยไม่ได้ว่างเลยตอนเล็กๆนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนอนไม่หลับแล้วบางคนเนี่ยถ้าลูกป่วยนี่นอนไม่หลับเฝ้าทั้งคืนเลยไอ้พ่อนี่พอทำได้แต่ลูกหรือแม่นี่ทำไม่ได้ต้องเฝ้าลูกทั้งคืนดังนั้นจึงว่าอันนี้ลูกก็ไม่เคยคิดแล้วเวลาไปแต่งงานเรามีลูกเราก็คิดแต่รักลูกเราก็ไม่เคยคิดถึงแม่รักเราอย่างนั้นถือรักก็สายซะแล้วเพราะเรามาผูกใจกับลูกเราซะแล้วจะกลับไปดูแลแม่ก็ดูแลไม่ได้เรามีลูกต้องดูแลอีก
ก็เหมือนเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนคนเนรคุณนั่นเองให้ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นกองกรรมกองเกียรติที่น่าตำหนิตัวเราน่าว่าตัวเราว่าเราไม่ได้ดูแลแม่เหมือนเราดูแลลูกเลยและลูกสมัยนี้มันไม่คิดเนี่ยลูกสมัยนี้เขาไม่คิดเพราะลูกสมัยนี้เขาไม่ได้เรียนพุทธศาสนาไม่ได้เรียนวัฒนธรรมอันความกตัญญูเขาก็จะคิดว่าพ่อแม่เขามีหน้าที่ต้องให้ลูกอย่างเดียวคนไหนไม่ให้คนนั้นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเราคิดได้ว่าคนที่ไม่ให้พ่อแม่คือคนไม่ดีพ่อแม่ถือไม่ให้อะไรเลยแค่ให้เราเกิดก็ถือว่าประเสริฐแล้วแต่ถ้าเราไม่ตอบแทนพ่อแม่นี่ถือว่าเราไม่ดีแต่เด็กสมัยนี้ตรงกันข้ามพ่อแม่ไม่ให้เราพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ให้เราคือพ่อแม่ดีเขาก็ไปเอาวัฒนธรรมอันซึ่งไม่มีความสำคัญหรือว่าไม่มีคุณธรรมตรงนี้เข้ามาปรับปรุงมาคิดกันในสังคมนี้ตื่นขึ้นไปหมดเลยว่าเด็กตัวนี้คิดแบบนี้หมดเลยว่าพ่อแม่ไม่ให้คือพ่อแม่ไม่ดีสมัยก่อนถ้าเราไม่ให้พ่อแม่คือลูกไม่ดีเพราะพ่อแม่มีบุญคุณต่อเรามากเหมือนลูกศิษย์อาจารย์น่ะสมัยก่อนอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์มากมายเพราะห่วงลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณอาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีแต่สมัยนี้ลูกศิษย์ไม่เป็นงั้นลูกศิษย์ล้างครูถ้าอาจารย์พูดกับกูไม่ดีทำกับกูไม่ดีกูก็ไม่เคารพอาจารย์กูก็ไม่นับถืออาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ใช่พ่อแม่กูแต่พอไปถึงพ่อแม่กูก็ไม่เอาอีกก็เป็นลูกศิษย์ล้างครูซึ่งไม่คิดจะให้ครูบาอาจารย์อาจารย์มีหน้าที่ให้กูอย่างเดียวถ้าอาจารย์ไม่ให้ก็อาจารย์ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นไปสังคมแต่แม้นี้จะอยู่ตรงจุดใดมันก็มีปัญหาทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่เป็นพ่อแม่ไม่ละเอียดอ่อนเป็นครูบาอาจารย์ไม่ละเอียดอ่อนจะเจอแต่ปัญหาที่เขาไม่มีเหตุผลเขาจะโต้ตอบเราคนละเรื่องเลยอย่างพ่อแม่เนี่ยตอนเนี้ยพ่อแม่สมัยเนี้ยกำลังอยู่ในวัยของพ่อแม่เก่าและใหม่ผสมกันยังทำใจยากและต่อไปในรุ่นลูกเราเนี่ยเขาจะทำใจได้เพราะว่าเขามีบทเรียนเยอะเพราะเขาทำกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาทำกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาดื้อกับพ่อแม่ไว้เยอะเขาเถียงพ่อแม่เขาไม่เคยให้พ่อแม่แล้วต่อไปลูกไม่ให้เขาก็ถือว่าธรรมดาเหมือนอย่างฝรั่งทุกวันเนี่ยพออายุ 17-18 ปีก็ทะเลาะกับลูกเพราะลูกเขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็ถือว่าเขาก็ทำกับพ่อแม่อย่างนี้ฝรั่งก็ถือเฉยธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วทุกวันนี้แกไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณฉันอยู่สำหรับคนแก่ฉันไปอยู่บ้านคนชราได้ฉันมีรัฐบาลเลี้ยงฉันไม่ง้อแกความคิดของคนฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็คือคิดแบบตามที่พ่อแม่คิดมาเพราะพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงพ่อแม่เหมือนกันแต่คนไทยยังรับไม่ได้ยังเชื่อพุทธศาสนาว่ามันมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีอกตัญญูและมีกตัญญูมันให้ผลกรรมแก่คนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็ยังกลัวว่าลูกเราจะได้เป็นดีไม่มีกรรมที่ดีสมบูรณ์กลัวลูกเราจะลำบากกลัวจะมีกรรมมีเวรไม่กล้าแช่งลูกไม่กล้าด่าลูกกลัวจะเป็นไปตามปากอยากให้ลูกได้ดีแต่ลูกเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาไม่ไปกับเราแล้วเพราะลูกเขาต้องการวัฒนธรรมใหม่ซึ่งต้องการให้เป็นแม่ที่ให้อย่างเดียวพ่อที่ให้อย่างเดียวเหมือนยังที่อาตมาอ่านข่าวเนี่ยอาตมาสลดใจดูโทรทัศน์ดูแว บอมๆอาตมาไม่ได้ดูมากไปเห็นข่าวสลดใจสงสารแม่โอ้โหลูกขับรถไปตกน้ำแล้วมีเชื้อโรคขึ้นสมองต้องตายไม่มีแม่คนใดจะมานั่งดีใจแม่เสียใจมากเลยเพราะลูกคนนี้ไม่กลับคืนมาเป็นสภาพเป็นลูกเราแล้วเพราะคนเราไม่มีธรรมะก็ย่อมปลงไม่ตกย่อมยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาไม่ยอมแตกสลายไม่ยอมอนิจจังตัวขังหน้าตาไม่เห็นกรรมไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นก็จะปานจะขาดจะตายเสียใจเพราะลูกเป็นอย่างนี้เรื่องหน้าที่ของแม่เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยมันเป็นคนที่ขาดสติแล้วก็มาดูสมเพศคนบางคนที่อยู่ในเรื่องนี้เ
คือสมเพชสงสารเด็กเด็กรุ่นผู้หญิงอ่ะ

แหกปากร้องไห้ขออภัยนะโอ้ยเหมือนแม่กูจะตายเหมือนลูกกูจะตายก็ไปร้องไห้จนเราขาดสติเรานึกว่านี่เนี่ยเราไม่ได้รักแม่เราเลยเราไม่ได้คิดถึงแม่เราเลยที่เราไปร้องไห้เนี่ยคนเด็กผู้นี้ไม่ได้รักพ่อแม่เลยยอมรู้เลยว่าเด็กผู้นี้เขาไม่ได้รักพ่อแม่เลยนะถ้าเขารักพ่อแม่เขากตัญญูพ่อแม่เขาจะไม่ไปร้องไห้ให้โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ถ่ายอย่างน่าสมเพชอาตมาจะเรียกว่าทุเรศมันหยาบไปเราเป็นว่าน่าสมเพชใช่ไหมเหมือนเขาโลกนี้เขาไม่มีอะไรแล้วเขาแหกปากร้องดูแล้วอาตมาอยากจะพูดนะอยากจะพูดอยากพูดให้เข้าใจว่าน่าสงสารเด็กพวกนี้ซึ่งเขาไม่มีความคิดอะไรเลยเขาไม่มีบทธรรมะ

เพื่อให้เข้าใจว่าน่าสงสารเด็กพวกนี้ซึ่งเขาไม่มีความคิดอะไรเลยเขาไม่มีบทธรรมะอะไรจากพ่อแม่เลยแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยทำสติให้ลูกดูเลยการเป็นอยู่การกินหลับนอนในครอบครัวแม่ของเด็กพวกนี้ไม่เคยทำสติเลยไม่เคยอดกั้นอารมณ์เลยไม่เคยบอกว่าแม่เข้มแข็งพ่อเข้มแข็งต้องทำอย่างพ่ออย่างแม่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องเข้มแข็งอย่างพ่ออย่างแม่แสดงว่าเด็กที่ไปร้องไห้กับไอ้ดาราคนนี้ขออภัยนะเขาก็เป็นคนดีแล้วเขาไม่ได้เคยเห็นพ่อแม่ที่เข้มแข็งอาตมาไม่ได้โทษเด็กเข้าใจว่าพ่อแม่สมัยนี้ไม่เข้มแข็งเลยขาดสติตลอดแสดงเขาสอนลูกให้หลงทางสอนลูกให้หลงทีวีหลงดาราหลงก็เจนมาเขามากินมานอนกับเราหรือเขามาเลี้ยงเราที่จริงเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็อ่อนแอในที่รัฐบาลบอกสังคมอ่อนแออะไรก็อยู่ไม่ได้ก็แสดงถึงสังคมต่อไปจะอ่อนแอเพราะพ่อแม่อ่อนแอเองไม่เคยฝึกสติให้ลูกดูไม่เคยฝึกสมาธิไม่พาลูกเข้าหาศีลธรรมแสดงไม่เคยพาลูกเข้าหาธรรมะเลยเพราะธรรมะเนี่ยฝึกให้คนเป็นตัวเองของตัวเองเป็นคนกลั้นเป็นคนอดกลั้นเป็นคนอดทนจะไม่ร้องไห้อย่างอะไรอย่างง่ายจะไม่โกรธง่ายจะไม่แสดงออกอะไรซึ่งเกินกว่ากำลังจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นความสุขแต่นั้นการไปร้องไห้งั้นถือว่าพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนไม่เคยอบรมลูกให้ลูกไปเรียนให้ลูกให้เงินลูกจริงแต่ไม่เคยให้ใจลูกได้ดีเลยดังนั้นถ้าต่อไปนี้สังคมเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นหลักแกนเลยก็ขาดสติกันหมดเลยเราแต่คนกลับไปชมชอบอีกโอ้โหนี่มันดาราดังเด็กคลั่งไคล้ไหลหลงร้องไห้กันไปจะตายแต่มานึกถึงย้อนเราเนี่ยต่อไปเรามาดูตัวเราว่าเราหลงไปแค่ไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแต่ไม่เคยไปดูแลพ่อแม่อย่างวันนี้วันพ่อแม่เขามาหรือเปล่าเขาไปดูแลพ่อแม่เอาดอกมะลิหรือไปกราบไหว้พ่อแม่เปล่าอาจจะไปคอยเฝ้าโรงพยาบาลดูก็ได้อันนี้เราจะรู้ว่าเรานึกสงสารสังคมไทยที่มีพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมที่ไม่เคยมีลูกแต่อบรมไม่เป็นให้เลี้ยงลูกด้วยเงินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องกลับมาระลึกถึงไม่ควรจะส่งเสริมบางอย่างก็ควรจะอุเบกขาบางอย่างก็ต้องเตือนสติดังนั้นการปกครองจึงต้องมีพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตานี้ต้องสั่งสอนนะเราช่วยเขาเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นคนดีคำว่าเมตตาเนี่ยเราเมตตาต่อลูกเราต้องช่วยลูกให้เป็นคนดีสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีถือว่าเมตตาถูกต้องแต่ไม่เคยสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีเลยเมตตาเพียงจะให้ลูกมีความสุขด้วยเงินทองอย่างเดียวนี่ถือว่าเมตตาไม่ถูกต้องเมตตากรุณาเมื่อเมตตาลูกสงสารลูกแล้วก็ต้องช่วยลูกให้สำเร็จเมื่อลูกเป็นคนดีแล้วเราก็พลอยดีใจเมื่อดีใจได้แล้วลูกสำเร็จแล้วเราก็วางเฉยสบายใจไม่กังวลแล้วลูกเราเอาตัวรอดแล้วลูกเราเป็นคนเก่งแล้วต่อไปเราก็สบายเพราะลูกเราเป็นโตแล้วเหมือนเราเมื่อต่อก่อนเราก็เข้มแข็งอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าลูกเราก็พ้นที่เราจะต้องห่วงก็เป็นอุเบกขาฉะนั้นการปกครองตัวเองก็ดีปกครองลูกหรือครอบครัวสังคมต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ที่ถูกต้องต้องมีสติเป็นหลักธรรมฉะนั้นวันแม่ก็ดีวันเกิดเราก็ดีตามสมัยหลักพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีธรรมอย่างเดียวที่จะทำให้ดับทุกข์เท่านั้นเองทำอะไรก็ได้ขออย่าให้มันมีทุกข์อย่าให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนขอให้ใจเราร้อนถ้าใจเราร้อนไม่สงบสุขนั้นไม่มีความสุขคุณจะรวยสักร้อยล้านพันล้านคุณนั่งอยู่ตรงไหนคุณร้อนคุณก็ไม่มีความสุขทั้งที่อยู่ในห้องแอร์คุณก็ใจร้อนคุณก็ไม่มีความสุขดังนั้นคุณจะต้องเย็นแม้ถ้าคุณอยู่ในที่ร้อนร้อนแต่ใจมันเย็นแสดงว่าคนนั้นเขาได้ดูใจตัวเองว่าเย็นตัวร้อน

แต่ใจเย็นนี่เรียกว่ามันเป็นสวรรค์ในใจแต่ถ้าตัวเย็นแต่ใจร้อนก็เรียกว่านรกในใจเมื่อนรกในใจนี่ตัวมันเย็นแต่ใจมันร้อนก็คือนรกมันอยู่ในใจถ้าตัวร้อนแต่ใจเย็นหรือตัวเย็นแต่ใจเย็นก็เรียกสวรรค์อยู่ในกายใจเราเมื่อคนเป็นอย่างนี้แล้วทำบุญอย่างนี้แล้วก็ถือว่าสวรรค์เป็นที่ไปไม่ไปลำบากดังนั้นเมื่อวันนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องความรักของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูกให้ถูกต้องหรือเปล่าและความรักของลูกให้คืนพ่อแม่หรือเปล่าและให้สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าไม่ให้สมบูรณ์ทำไงเราจะไปโกรธเกลียดลูกได้ไหมไปต่อว่าลูกไหมเราต้องโทษตัวเราเราให้กับพ่อแม่เราไม่สมบูรณ์เองเราจึงไม่สมบูรณ์ในวันนี้แต่ถ้าเราให้พ่อแม่เราสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะลูกเราก็จะทำเราให้สมบูรณ์ถือลูกสมัยนี้มันไม่ทำให้เราสมบูรณ์แต่เราก็ไม่มีกรรมกับพ่อแม่เราเราก็สมบูรณ์แล้วไม่มีกรรมอันนี้ที่อาตมาได้มาบรรยายวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดให้เห็นว่าทุกคนมีพ่อแม่ทุกคนมีความรักและทำยังไงดีที่จะให้คนที่เขาให้เราทุกอย่างเขาได้รับอะไรจากเราไปบ้างได้รับอะไรจากเราไปบ้างที่เขาอุตส่าห์ทุ่มเทเรามาให้ตลอดชีวิตไม่มีผู้ชายใดผู้หญิงใดทุ่มเทให้เราเท่ากับพ่อแม่เลยนะผู้ชายคนไหนก็ไม่เท่ากับพ่อผู้ชายผู้หญิงคนไหนก็ไม่เท่ากับแม่ทุ่มเทความรักเนี่ยยาวนานตลอดชีวิตแต่หนุ่มสาวเนี่ยผัวเมียเนี่ยทุ่มเทกันตอนรักพอความรักจืดจางก็การทุ่มเทก็หมดกันความห่วงใยก็หมดกันแต่ลูกและพ่อแม่เนี่ยมันเป็นสายใยที่ทุ่มเทกันไม่จบสิ้นเลยยันตายเมื่อไรจึงจะหมดกันแต่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายนะก็รู้สึกว่าคิดถึงจริงอ่ะบางคนแต่ถ้าลูกตัวเองตายเนี่ยพ่อแม่คิดนานถ้าสมมติว่าแม่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยตายปุ๊บเนี่ยลูกเขาจะเปลี่ยนอารมณ์ไปสนใจลูกเขาไปสนใจสามีภรรยาเขาการงานของเขาก็แม่ก็ถือแก่แล้วพ่อแก่แล้วเขาก็ไม่เสียใจมากแต่ถ้าแม่พ่อลูกตายก่อนไม่มีอะไรเลยจิตผูกพันอยู่ตรงนั้นเองทำไมต้องตายทำไมต้องตายก่อนเราน่าจะตายก่อนเห็นใครมาตาหรือกิริยาหรือรุ่นเดียวกับเพื่อนลูกเราเนี่ยเราจะคิดแล้วกลับมาเสียใจความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยรักผูกพันและเสียสละสูงฉะนั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องได้ลูกที่ดีจึงจะมีความสุขแต่ถ้าได้ลูกไม่ดีแล้วพ่อแม่ก็จะเหมือนตกนรกทั้งเป็นดังนั้นเราอยากให้พ่อแม่ไปสู่สุคติมีความสุขก็ต้องพยายามให้พ่อแม่เข้าใจธรรมะตัวเราก็ต้องเข้าใจธรรมะทำอะไรให้เห็นกันในปัจจุบันโลกนี้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่เลยพ่อแม่จะสอนสั่งอะไรเราก็เชื่อเคารพอย่างคนตะก่อนนี่เขากลัวบาปกลัวบาปมากเลยเถียงพ่อแม่ที่กลัวบาปสมัยนี้บอกว่าคนไหนไม่เถียงพ่อแม่ก็คนโง่กลัวบาปแสดงว่าทนโดนหลอกไว้เอานรกมาขู่แต่ความรู้สึกสามัญสำนึกของเด็กสมัยก่อนเขาเคารพพ่อแม่เขากลัวบาปไม่อยากเถียงทั้งที่รู้ว่าผิดหรือถูกก็ไม่เถียงแต่สมัยนี้ไม่ได้ต้องเถียงก่อนเถียงขึ้นไปก่อนมันก็เลยมีปัญหาในจิตใจของพ่อแม่ทุกวันนี้ซึ่งจะได้ลูกอย่างนี้ต่อไปแล้วสังคมมันก็ยิ่งเราร้อนไปเรื่อยๆไม่สงบสังคมมันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงสังคมก็ยิ่งอายุสั้นปันตายเร็วคนก็ใจร้อนที่พุทธเจ้าทำนายเลยต่อไปเขาบอกว่าโลกมันเสื่อมมากขึ้นบอกหัวก็จะฆ่าเมียเมียก็จะฆ่าผัวลูกก็จะฆ่าพ่อแม่พ่อแม่ก็จะฆ่าลูกเห็นอะไรก็จะเป็นอาวุธมาประหัตประหารกันเพราะคนเราไม่มีสมาธิไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่มีสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะคนมีตะกิเลสครองใจมีแต่ความโลภมากโกรธมากหลงมากคนทะเยอทะยานแข่งกันทางวัตถุตมาเชื่อแล้วพอคอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่ตมาเชื่อเลยแน่นอน 100% คอมพิวเตอร์สิ่งที่เทคโนโลยีอันนี้ที่จะทำให้คนเนี้ยขาดสติหมดเลยหลงโลกหมดเลยแล้วจะทำให้คนร้อนหมดเลยเ
พราะไอ้ความคิดเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วพอเอาสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นเตือนมันยิ่งไปใหญ่เลยโลกของการแข่งขันเดี๋ยวนี้บอกว่าตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลตามสำนักงานคนผู้หญิงที่เป็นโรคเครียดเกิดมะเร็งกันมากเลยเกิดมะเร็งของผู้หญิงอะมะเร็งอะไรมะเร็งผู้หญิงมีอยู่กี่อย่างอะคนที่เป็นมะเร็งทำไมเยอะนี้มากแสดงว่าคนอย่างนี้คิดไม่หยุดไม่ได้ผ่อนคลายความคิดตัวเองเลยหรือกลายเป็นโรคมะเร็งกันมากเลยถ้าเราไม่อยากจะเป็นโรคร้ายแรงนะต้องทำจิตให้ว่างต้องผ่อนคลายตัวเองให้ได้อย่าคิดว่าความคิดนั้นฉลาดอย่าคิดว่าความคิดนั้นทันโลกแต่ความคิดนั้นคือความเสื่อมที่คิดไม่สงบที่คิดไม่หยุดไม่หย่อนน่ะวุ่นวายใจที่ปล่อยวางไม่เป็นนั่นคือความเสื่อมของกายใจเราต้องหวนกลับมาหาพุทธเจ้าแล้วนะพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้าต้องภาวนาอย่างเดียวภาวนาให้จิตสงบแล้วภาวนาให้จิตดีแล้วจึงทำอะไรจึงจะดีถ้าจิตไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีฉะนั้นจึงต้องเข้าหาหลักธรรมพุทธเจ้าต้องฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้มีสติเพื่อจะได้แก้ปัญหาโรคทั้งภายในภายนอกทุกวันนี้โรคมากเลยอาตมานี่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลบ่อยอายุยังไม่ปลดเกษียณแล้วเป็นมะเร็งกันแล้วพวกอาจารย์เครียดมากพวกนักธุรกิจเครียดมากเพราะไม่ได้ดังใจเพราะอะไรเราไปวางหลักการซึ่งมากเกินเขาเรียกว่าตั้งเป้าเกินความเป็นจริงคนเราก็เลยเครียดเลยถ้าอะไรทำในโลกปัจจุบันว่าทำอย่างไรได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นเหมือนคนสมัยก่อนใช่ไหมทำปีกินปีคนไม่เครียดเลยทำปีกินปีทำปีการละเล่นดูขนหนังก็ปีนึงได้ดูทิ้งแต่นี่ดูทุกวันคนไม่พอดูหนังบางทีดูเช้าดูเย็นคนไม่พอบางทีเปิดทีวีดูทั้งวันทั้งคืนคนไม่อิ่มไม่พออันนั้นน่ะยัดเยียดโรคภัยไข้เจ็บให้กับตัวเองสมัยก่อนปีหนึ่งได้ดูหนังทิ้งดูลิเกทิ้งปีหนึ่งทำปีกินปีคนสมัยก่อนอายุ100ปี80ปี90ปีแข็งแรงหมดเลยแต่สมัยนี้มีแต่โรคก็แสดงว่าสภาพจิตของคนสมัยนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ปล่อยวางไม่ทำให้จิตว่างเอาเราลองทำโยม8ค่ำ15ค่ำสมัยก่อนคนทำได้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้ถ้าบ้านไม่สงบก็มาวัดแล้วก็พอสมาทานเสร็จแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำใจสบายสบาย8 7วันเอาสบายสบายวัน8วันเอาสบายวันแล้วชีวิตเราก็จะต่อยืนไปได้ที่จริงหลักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าเซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยถ้าจิตมันสงบมันว่างแล้วเซลล์ในร่างกายจะไม่ทำงานเลยเขาก็ค้นพบแต่เขาทำไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วพระพุทธเจ้าหยุดเลยเซลล์ในร่างกายก็ไม่ต้องทำงานหยุดเฉยนิ่งพระพุทธเจ้าจึงมีพลังก็สอนให้สาวกทำอย่างนั้นนี่เราพวกเรามาเข้าวัดนี่เรารู้แล้วมันเรานี่มาถึงขั้นนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องยึดหลักปฏิบัติธรรมไปให้มันเป็นหลักของใจเราจะยืนจะเดินจังนั่งจะนอนก็หัดพิจารณาว่าคนเราไปไหนเดินไปไหนกินเดินนั่งนอนในคนเราไปไหนในโลกเนี่ยคนที่ใช้ง่ายอ่ะโยมคนที่ใช้ง่ายคือใครโยมคนที่ใช้ง่ายคือลมหายใจโยมลมหายใจเนี่ยมันคู่ชีวิตเรานะโยมใช้ง่ายจังเลยโยมเวลาเรานอนหลับมึงทำงานต่อนะข้าจะหลับลมหายใจก็ทำงานไปเข้าออกเรื่อยไปเขาไม่เคยหยุดทำงานเลยโยมนะแต่เราหลับไอตัวจิตมันหลับแต่ว่าตื่นขึ้นมาลมหายใจก็ยังทำงานนะเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ต่อเรามากเลยแต่ถ้าวันไหนลมหายใจไม่สะดวกโยมวันนั้นป่วยวันนั้นที่ประจรไม่ดีความดันไม่ดีลมหายใจไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันลมหายใจเนี่ยใช้ไปมันตายไปทุกวันนะลมหายใจจะตายไปทุกวันตายที่จริงคนเรานี่ตายมาตั้งแต่เกิดนะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยตายหมดนะเป็นผมขนเล็บผนังเนี่ยตาย
ทีละน้อยละน้อยตายจากเด็กไปหาหนุ่มตายจากหนุ่มไปหาแก่ตายจากแก่ไปหาความชราจะตายไปทีละน้อยแต่เราไม่รู้ตัวตายทุกลมหายใจเลยเปลี่ยนแปลงเอาพวกนั้นตายในคนจะกลัวเปลี่ยนแปลงทุกลมเปลี่ยนแปลงจนเราไม่รู้ตัวตายจนเราไม่รู้ที่สุดเราจึงรู้อ้าวนี่ฉันจะตายแล้วเหรอหายใจไม่ออกหายใจไม่เข้าจะตายเลยคนจึงจะรู้ตัวตอนสุดท้ายว่าฉันตายแล้วหรือไม่รู้ตัวเลยนะแต่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างทุกคนอยู่อาตมาก็บางคนเขาก็มาถามอาตมาว่าเด็กยี่นี้เขาเกลียดวัดเขาไม่ศรัทธาพระเขาอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์วิทยุแล้วเขาเกลียดพระบางโยมเด็กพวกนี้น่าสงสารเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพระท่านเนี่ยเมตตาต่อทุกคนต่อทุกคนที่ใครจะเกลียดวัดเกลียดบาแต่ถึงสุดท้ายเนี่ยพระท่านจะมาสวดบัติกาบางสกุลให้ทุกคนเลยนะโยมนะไอคนที่ด่าพระด่าพระด่าเจ้าพอตายแล้วมันเหม็นใครไม่เอาไปไหนหรอกโยมปากมันก็เหม็นตัวก็เหม็นเขาก็ไปทิ้งให้พระพระก็ต้องเมตตาบัติกาบางสกุลเผาให้ไม่ให้ลกโลกไปก็ไอคนที่ด่าพระเกียรติพระเนี่ยพระท่านก็เมตตานะเผาให้เรียบร้อยไปเลยนะอยู่ต่อไปมันก็จงจะด่าต่อไปอ่ะก็เป็นนั้นว่าสรุปแค่นี้ก็แล้วกันคำตอบมีแค่เนี้ยไอ้คนที่ไม่เข้าวัดด่าพระไม่ดีก็คือแค่เนี้ยคำตอบสุดท้ายที่สุดแล้วพระก็เผาให้มาติกาบางสกุลให้ก็เป็นคำตอบที่อาตมาไม่จะตอบอะไรไอ้คนที่มาถามก็ต้องงงสินะเอ๊ะหลวงพ่อนี่ตอบคนกวนหรือเปล่าแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องจริงนะโยมไม่รู้จะตอบยังไงถ้าอยู่ต่อไปเขาต้องด่าต่อไปพระก็ต้องเมตตาก็ไม่ได้ถามว่านี่ไอ้คนนี้มาวัดเนี่ยเมื่อก่อนมันด่าพระหรือเปล่าไอ้คนนี้มันด่าชีหรือเปล่าด่าทายกไอ้คนนี้มันใจบาปหรือเปล่าถ้ามันใจบาปมันด่าพระด่าคนวัดอาตมาจะไม่บังสิกไม่มาติกาบังสกุลไม่ให้เมนเผาศพพระไม่มีเลยโยมพระไม่เคยถามเลยมึงจะมาไงเอาศพมาตั้งสงสารแล้วเอามีหน้าที่ทำไงก็ทำหน้าที่เลยสวดมาติกามกุลเผาให้เลยโดยไม่ได้คิดละเกียดเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยโยมแต่แรงว่าพระนี่ไม่ได้โต้ตอบพวกคนทั้งหลายที่ด่าศาสนาเลยและใครได้กำไรโยมใครขาดทุนพระได้กำไรอย่างน้อยส่วนนึงก็ได้ทั้งหลายบาทถ้าจนก็สวดฟรีไปพวกที่สุดพระได้กำไรได้เอาพวกนั้นมาพิจารณาว่าเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาจะคนดีคนชั่วรวยจนมีเศรษฐีแค่ไหนสวยรวยหล่อแค่ไหนก็ต้องมาตายอยู่ต่อหน้าเราก็ต้องเผาต้องปลงไปพระก็ได้กำไรในการมาเห็นความจริงหนีไม่พ้นในวัฏสงสารฉะนั้นพุทธเจ้าเราจึงเป็นบรมครูเป็นครูผู้รู้แจ้งโลกท่านรู้มากโยมเราเรียนไม่ถึงหรอกไอ้ที่เรามาพูดมันแค่เปลือกเป็นแค่รุ่งร่วงของท่านก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเจอพระพุทธเจ้าในหัวใจของเราหรือเจอพระเจ้าจริงๆเราจะต้องรู้มากกว่านี้ทราบซึ้งมากกว่านี้ฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมาแค่คิดเอาเดาเอาฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นแก่นใจเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราควรจะรู้ก็ไปรู้หรือของจิตใจควรจะศึกษาไม่ใช่เกิดมาแล้วก็กินกินกินไปรอตายอย่างเดียวกันไม่ได้อะไรคนเราก็ต้องมีค่าในตัวเองตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจก็ไม่ต้องไปว่าใครว่าตัวเราใจเราเนี่ยมันยังวุ่นวายใจเรายังไม่สงบก็ต้องขับไปภาวนาให้จิตของเราเย็นลงสงบลงแล้วปัญหาก็จะแก้ที่จิตเราอย่าได้ไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าไปมองคนในแง่ขอให้มองว่ากิเลสร้ายอยู่ในใจเราโลกก็อยู่ในใจเราโกรธก็อยู่ในใจเราเรื่องอะไรอะไรยังอยู่ในใจเรายังไม่ชำระอีกเยอะเลยฉะนั้นเราจะต้องมีศีลธรรมภาวนาให้จิตของเราสงบเย็นลงแล้วจิตเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นใจเราให้รู้ว่าเออนี่เราถึงซึ่งความสุขบ้างมีความสงบบ้างที่เข้ามาหาบุญตรงนี้ก็จะเป็นความสุขไอ้เรื่องพ่อแม่พี่น้องลูกเราเขาเป็นยังไงช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเราก็ต้องอุเบกขาทำตัวเราให้มีบุญกุศลแล้ว
ธรรมะก็จะคุ้มครองเราจะให้เรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วความสุขนี้ก็จะแบ่งปันให้คนอื่นได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญในธรรมและมีความสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ทุกท่านทุกคนขอจบการบรรยายไว้แต่เพียง

ก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ถวายวัดให้ท่านถวายวัดให้ท่านเป็นวัดท่านที่จริงก็วัดของท่านแหละแต่ว่าท่านจะได้สบายใจวัดลูกก็เหมือนวัดพ่อวัดพ่อก็เหมือนวัดลูกก็ให้ท่านอยู่ก็ใจก็ตั้งว่าอยากให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ท่านอยู่ประจำก็ออกพรรษาแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ที่นี่แต่ถ้าท่านอยากจะไปเยี่ยมวัดไหนเป็นวัดทุ่งก็ดีที่ท่านสร้างไว้วัดป่าน้ำตกเขมโกก็ดีที่ท่านสร้างไว้หรือที่หลายๆวัดเนี่ยก็ให้ท่านไปแต่ก็ขอให้กลับมาอยู่ที่นี่ประจำตลอดไปก็ไม่อยากให้ท่านไปอยู่ที่อื่นเพราะท่านจะได้ใกล้ชิดกับพวกเราแล้วพวกเราจะได้มากราบไหว้มาดูแลอะไรเงี้ยเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราแต่นี่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์มากอยู่ยังวัดป่าก็มีประโยชน์สำหรับคนชาวสุพรรณคนกรุงเทพก็ไปยากก็ไปบ้างจะอยู่ที่นี่ประโยชน์ส่วนรวมคนมาทั่วประเทศแม้แต่คนเมืองนอกก็มากันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพระต่อชีที่วัดนี้มากเวลาเย็นเช้าเนี่ยโยมก็จะมาสวดมนต์มาสวดมนต์ที่พระก็จะสวดในห้องกุฏิท่านก็แม่ชีโยมก็สวดหน้าห้องท่านก็มาสวดทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิก็เป็นกำลังใจท่านเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ที่สวดมนต์สวดรวมก็สวดไปทำให้มีการประพฤติปฏิบัติตื่นตัวให้ทุกคนขยันภาวนาสวดมนต์ก็เหมือนท่านมาปลุกให้เราตื่นให้เราตื่นขึ้นอีกจากที่เราจะหลับไปท่านก็มาปลุกพระปลุกญาติโยมแม่ชีให้ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาก็เป็นพลังใจของพวกเราก็นึกว่าท่านไปจากตรงนี้เราก็เสียดายอยากให้ท่านอยู่อย่างถาวรไม่ให้ท่านไปที่ไหนไปก็ขอให้แค่ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ประจำเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นก็เพียงแต่พูดให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวขึ้นอยู่กับตัวของท่านของหลวงพ่อท่านจะโปรดเราพิจารณาแต่ใจก็อยากให้ท่านอยู่ประจำไม่อยากให้ไปไหนเพราะไปที่อื่นเราก็ห่างไกลแล้วก็การดูแลรักษาก็ที่นี่ก็เดี๋ยวก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะดูแลรักษาให้ท่านสะดวกสบายบางครั้งก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าอายุท่านมากแล้วผู้ป่วยเนี่ยบางทีพระท่านไม่รู้อะไรเขาเรียกอะไรที่มันกันปัสสาวะนั่นแหละคือทำอะไรแทมพุทแทมพัดอะไรนะแล้วก็มันเปียกนะพระก็ไม่รู้พระใหม่ก็ไม่รู้ก็ปล่อยแช่ทั้งคืนเนี่ยท่านก็จะมันก็จะแฉะก็จะรำคาญแต่ถ้าเพียงแต่ว่าพระที่ดูแลก็จะต้องสังเกตเออท่านเป็นอะไรท่านจะไม่บ่นไม่พูดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้ท่านคือดูแลคนป่วยเนี่ยพระป่วยเนี่ยบางคนนึกว่าง่ายไม่ใช่ง่ายแต่ว่าอานิสงส์ของการดูแลพระป่วยเนี่ยเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้าดังนั้นเวลาท่านจะมีจังหวะอาการท่านจะแสดงอืดเสด็จของท่านเต็มคอก็ต้องหยิบกระโถนมาลองแล้วท่านก็จะบ้วนพอบ้วนเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดนั่นคือต้องทำอย่างนั้นตลอดเพราะท่านจะมีเสด็จออกมาตลอดแต่ที่จริงแล้วก็เป็น

ของผู้ที่ดูแลท่านอย่างนั้นตลอดทั้งวันก็ต้องมีเวรยามเข้าดูแลกันท่านนี้พระที่จะปฏิบัติก็ถือว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลท่านแต่โอกาสเหมือนท่านมาโปรดเรานะการดูแลพระป่วยพุทธเจ้ายกย่องอานนท์ไม่ต้องมาดูแลเราหรอกไปดูแลพระป่วยเท่ากับดูแลตัวเราตถาคตทำบุญกับพระป่วยผู้อุปถัมภ์กับพระป่วยเนี่ยเท่ากับดูแลตัวเราตถาคตก็แสดงอนิสงส์มากฉะนั้นหลวงพ่อก็มาเป็นตถาคตให้พวกเรามาดูแลท่านก็เท่ากับดูแลพุทธเจ้าท่านยกย่องอย่างนั้นแต่อย่างท่านก็มีธรรมะคอยเตือนสติพระอยู่ตลอดเวลาพระก็จะได้กำลังใจจากหลวงพ่อเพียงคำเดียวเนี่ยเหมือนเพชรราคาเป็นร้อยล้านพันล้านคำพูดของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนเพชรราคาหาค่าไม่ได้คำพูดของพวกเรามันก็เป็นอะไรเป็นก้อนโกรธก้อนใจไปแต่คำพูดของท่านเนี่ยคำหนึ่งเหมือนเพชรมีน้ำดีมีค่ามากที่ออกมาจากคำพูดของท่านมีคำคมคำคิดคำต้องเอามาพิจารณาเพราะท่านไม่มาพูดออกจากใจของท่านที่บริสุทธิ์ฉะนั้นคนที่ใกล้ชิดก็ถือว่าคนโชคดีคนได้ไปกราบไหว้ได้อธิษฐานกับท่านก็ถือว่าสำเร็จไอ้เด็กหลานอาตมาน่ะหลวงพ่อท่านให้ไก่ไปตวงเอามึงเอาไก่ไปจะได้รวยอันนี้อะไรไก่ตัวเดียวจะรวยได้ไงหลวงพ่อให้ไก่ไปตวงนะให้ไก่ไปตวงก็เอาไปโอ้โหมันไข่ไม่หยุดเลยกูจะเลี้ยงเอาไปฟักลูกไก่ไม่ได้มันไข่ไม่หยุดเลยไปให้คนอื่นต่อไอ้นั่นก็ไอ้คนนั้นก็ไปไข่ไม่หยุดอีกก็บอกธรรมดาไก่พวกนี้มันไข่ไม่หยุดมันจะคือมันไข่ไม่หยุดเนี่ยคือบอกเอาไปมันจะรวยไม่คิดว่าไก่ตัวเดียวจะรวยเลยมันไข่ไม่หยุดเลยนะก็ไม่ทำอะไรไม่ต้องซื้อไข่ไก่กินเลยไข่ก็หยุดเลยเอาเนี่ยความพูดของท่านคำเดียวมันก็มีประโยชน์นะอย่างเราไปพูดให้ไข่ไม่หยุดได้ไงแต่คำพูดนี่หมายว่าเอาไปไก่ตัวนี้จะรวยก็แสดงมันรวยไข่มันไข่ไม่หยุดไก่ชนมันธรรมดาไข่ได้10 ใบมันก็ฟักถ้าไข่ต่อไปก็ตูดเน่าแต่นี่ไม่เน่าไก่หลวงพ่อมันไข่ได้ตลอดเลยยังไก่ได้คอนเลยนี่คือท่านให้ของดีก็เป็นของดีฉะนั้นเรียกว่าเราได้ท่านมาก็เหมือนได้ดีกว่ามีเงินทองร้อยล้านพันล้านเป็นเพชรเม็ดงามที่มาเกิดในวัดสังฆทานเราเทวดาก็ดีใจใช่ไหมมนุษย์ก็ดีใจพระก็ดีใจฉะนั้นเรียกว่าท่านอยู่ต่อไปนี่เราก็จะมีความสุขวัดก็จะร่มเย็นแล้วท่านก็ไม่ได้ทำให้วัดนี้ร่มเย็นอย่างเดียวยังช่วยเป็นให้สาขาทั้งหลายเนี่ยได้หมุนเวียนแล้วท่านก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วท่านก็ไปมาฉะนั้นจริงๆหลวงพ่อเนี่ยเหมาะในการที่อยู่ศูนย์กลางนี่มากเลยต้องเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราเพราะคนต้องการพบท่านไปสุพรรณก็ไกลฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่ที่นี่ประจำนะไม่ได้มาจำภาษามาอยู่ประจำแล้วก็มาให้ธรรมะพวกเราให้ความอบอุ่นพวกเราถือจะไม่ได้มากแต่คำเดียวนั้นก็ถือมีค่ามีประโยชน์มากเพราะท่านได้ประพฤติปฏิบัติมามากมายหลวงพ่อเนี่ยไปอยู่ป่าช้ามาตั้ง6 ปีท่านไม่พูดคุยใครท่านทำจนได้ธรรมะแล้วจริงๆได้ออกมาสอนพวกเราไม่ใช่ท่านมาเรียนสอนท่านไม่รู้หนังสือแต่ท่านเอาธรรมะที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมาสอนเราได้ตัวที่เราไม่ต้องไปอ่านพอไปอ่านก็โหลึกกว่าที่อ่านอีกเพราะมาจากใจ

แล้วพระสียมัจจายนี้บวชออกบวชเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นลูกพราหมณ์พอมีลูกได้คนก็ออกบวชออกบวชก็เดินไปใกล้ๆบ้านนั่นเองไม่ได้หนีออกบวชไปบวชใกล้ขี่ช้างไปออกบวชไปสำเร็จที่โคนต้นไทรต้นไทรจะสวยงามมากอัจฉรปาณิโคตเนี่ยต้นไทรนี่จะย้อยมาเต็มหมด29ปีต้นไทรนี่เกิด29ปีพุทธเจ้าก็ออกบวชพอ35ปีพุทธเจ้าก็แต่ว่าพระสียมัจจายนี่ออกบวช29ปีก็สำเร็จสำเร็จแต่พระสียมัจจายไม่ใช่อยู่29ปีนะพระสียมัจจายเนี่ยไม่ใช่อายุของเขานั้นไขขึ้นเป็น 40,000 ปี 40,000 ปีก็คงจะอายุเป็นหนุ่มแล้วจึงมีครอบครัวแล้วจึงจะบวชอายุมากพอบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรม7วันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เทศนาสั่งสอนไม่ยากเลยคนสมัยนั้นบอกพอไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะบอกว่าภิกษุธรรมวินัยแล้วกล่าวดีแล้วทุกคนมีนิพพานอยู่ในหัวใจแล้วเพียงทำจิตให้ว่างท่านเองนิพพานก็ปรากฏในจิตตัวเองอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็มีในตัวเองเองเพียงแต่พิจารณาเห็นก็เป็นนิพพานเป็นนิจังทุกขังหน้าตาเลยปัญญาก็มีอยู่ในตัวเองแล้วเพียงพิจารณาก็เป็นปัญญาเลยสมาธิก็อยู่ในตัวเองแล้วถ้ากำหนดรู้ก็เป็นสมาธิเลยวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาก็มีในตัวแล้วเมื่อกำหนดตามก็เป็นเลยคนสมัยนั้นฟังธรรมแค่นี้ก็สำเร็จหมดเลยง่ายมากทำไมจึงง่ายก็เพราะว่าคนที่พวกนั้นที่จะไปสำเร็จเป็นพุทธเจ้าตามพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะต้องสร้างบารมีในชาติก่อนๆมากกว่าคนธรรมดาต้องบวชต้องเรียนต้องถืออุโบสถต้องทำสมาธิกันจนเกิดฌานเกิดญาณมามากนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ปรารถนาไปเกิดในยุคพระสียมัจจายพอไปถึงตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เขาเรียกว่าบุญบารมีสร้างจนพอแล้วที่มันทำสำเร็จเรายังไม่สำเร็จสมาธิเนี่ยตอนนี้ก็คือเรากำลังสร้างอยู่เรายังไม่เต็มยังไม่เต็มอย่าไปท้อถอยยังไม่เต็มเหมือนก็หาเงินเนี่ยยังไม่รวยก็เพราะว่ายังกำลังหาอยู่ยังเก็บไว้ไม่พอก็เมื่อหาพอแล้วเมื่อไรจึงจะรวยมันมีเงินเป็นล้านแล้วจึงจะรวยเราทำสมาธิก็เหมือนกันแหละก็ทำได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่ก็จะสะสมบารมีพอถึงเวลาก็เต็มมันก็จะสงบบางคนเกิดมาก็ลึกชาติได้เลยบางคนเกิดมาก็สงบหลับตาก็สงบเลยเพราะว่าบุญเก่าเคยทำมาผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนเนี่ยเคยชาติก่อนเคยทำสมาธิมามากแต่ไม่สำเร็จในชาติก่อนพอมาชาตินี้ก็นั่งสมาธิง่ายมันเป็นของเก่าของนี่มีจริงบุญเก่านี่มีจริงวาสนาเก่านี่มีจริงมันไม่ใช่ไม่มีทุกคนมีที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญเก่ามีทุกคนแต่ว่าบุญเก่ามันก็มีไอ้กรรมเก่ามันก็มีบางทีมันก็มาตัดรอนบางครั้งเราเคยสร้างความดีไว้มากมายแต่บางครั้งก็เจอสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นอุปสรรคเพราะเราจริงๆเราก็คบคนดีเป็นมิตรบางครั้งเราก็ไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรบางครั้งเราก็ทำบาปบางครั้งเราก็ทำบุญบางครั้งก็ทำบาปมากกว่าบุญบางครั้งก็ทำบุญมากกว่าบาปบางชาตินะบางทีบางชาติส่งผลให้ดีมันก็คือว่าชาตินั้นทำดีมาส่งผลตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานก็ยังเวียนว่ายตายเกิดรับผลอย่างนี้เรื่อยไป
ชาติของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นมนุษย์มั่งเป็นเทวดามั่งเป็นพรหมถ้าทำฌานก็เป็นพรหมถ้าทำบุญกุศลก็เป็นเทวดาหมดบุญก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งก็ไปลงนรกบ้างบางครั้งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานเป็นเยอะที่สุดบางทีเป็นถึง500ชาติกว่าจะมาเป็นมนุษย์นรกก็ไปมาเรื่อยฉะนั้นจึงว่ามันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่ใช่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ตายเป็นมนุษย์เกิดไม่ใช่โน่นเนี่ยจึงจะพ้นจึงจะเข้าใจได้คือเราฟังธรรมพุทธเจ้ารู้เรื่องหรือสำเร็จตามพระพุทธเจ้าจึงจะพ้นความเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานพระนิพพานทำให้รู้แจ้งทุกอย่างหายสงสัยเรื่องกรรมเรื่องเวรถ้าตามใดยังไม่สงบยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนี้ก็ปิดบังปัญญาเราก็ทำให้ไม่รู้ได้ของเรานี้ก็อยู่ในหัวใจเราเองชาติภพเราต่างเรื่องสวรรค์นรกนิพพานระลึกชาติหน้าชาติกรรมเวรอะไรก็มันอยู่ในหัวจิตหัวใจเราเองแต่เราไม่สามารถจะเปิดดูได้เท่านั้นเองบางคนเขาทำได้นะคนทำจนระลึกชาติได้เขาก็เชื่อถ้ามีบางคนทำจนระลึกชาติได้กว่าจะได้ต้อง6ปี5ปีทำทุกวันเลยทำทุกเย็นทุกเช้าทำทุกเย็น5 6ปีกว่าจะระลึกชาติได้บางคนทำโอ้แค่นี้ได้หน่อยเมื่อไรก็ลึกไม่ได้กูไม่ทำดีกว่าก็ไม่มีโอกาสจะเห็นได้รู้ได้บางคนนี่ต้องทำถึง5 6ปีเพราะว่าแต่นั้นก็ถือว่าเขามีบุญทำจนเชื่อเลยแล้วบางคนได้ทำจนสามารถดูคนอื่นได้ระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าระลึกชาติไม่มีประมาณเลยจึงว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติถึงชาติสุดท้ายเลยจะรู้หมดเลยสิ่งใดไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เห็นจะยิ่งใหญ่เลยมันมีบุญสุดท้ายเลยที่สร้างบารมีไว้จะหายสงสัยหมดเลยเหมือนอย่างพุทธมารดานาตอนจะนิพพานนางพิมพาตอนจะนิพพานพระโมคคลาตอนจะนิพพานก่อนพุทธเจ้าจะต้องมาลาพุทธเจ้าพิมพาก็มาลาพุทธเจ้าพระมารดาก็มาลาพุทธเจ้าพระอรหันต์สมัยก่อนจะนิพพานต้องมาลาพุทธเจ้าถ้าองค์ไหนมีฤทธิ์ก็จะเข้าฌานแล้วก็เหาะขึ้นไปเจ็ดชั่วลำตาลเลยมีพลังอะไรแสดงออกหมดเลยให้คนทั้งหลายรู้ว่านี่คือชาติสุดท้ายแล้วก็จะระลึกชาติให้ฟังว่าอดีตชาติเคยผูกพันยังไงกับพุทธเจ้าเคยเป็นอะไรอะไรระลึกเสร็จแล้วก็เข้านิพพานบางองค์ก็เข้าสมาธินิพพานบางองค์ก็นอนนิพพานก็ระลึกให้พุทธเจ้าฟังแล้วก็ขอเข้ามาทุกองค์จะต้องระลึกให้ลูกศิษย์ฟังให้พุทธเจ้าฟังแต่เป็นชาติสุดท้ายนี่คือว่าสร้างบารมีมาแบบเนี้ยปฏิบัติรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี้ยแต่พอไปถึงชาติสุดท้ายรู้หมดเลยการนี้ก็สงสัยมีจริงไม่มีจริงอะไรฟังก็แต่พอไปเป็นพระอรหันต์ชาติสุดท้ายจะนิพพานระลึกให้พุทธเจ้าฟังพิมพาก็ระลึกให้พุทธเจ้าฟังพระนางได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่แต่พุทธเจ้าก็บอกว่าก็ยอมรับว่านางเป็นอย่างนั้นหน่อยพระโมคคัลลาก็เหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครไม่เคยเกิดเคยตายไม่มีใครไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครไม่เคยเป็นเทวดาไม่มีใครไม่เคยเป็นเปรตเป็นอสุรกายตัดนรกทุกคนเป็นหมดแล้วจนเป็นหมดแล้วมีเป็นหมดแล้วเศรษฐีเป็นหมดแล้วเป็นหมดทุกอย่างถ้าพระอรหันต์สมัยก่อนเขาระลึกกันบางองค์ก็ระลึกให้ฟังเพียงสังเขปชาติที่สำคัญบางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเคยฆ่ากันมาเคยเบียดเบียนกันมามันก็เป็นสัตว์ที่หมุนเวียนมาเจอกันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์วิญญาณนี่อัศจรรย์
สิ่งที่จะเข้าใจได้นี่คือโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์จึงเห็นว่าจิตเหล่านี้ได้เข้าใจแล้วไม่มีอะไรปิดบังด้วยปัญญาพุทธศาสนาจึงต้องใช้ปัญญามากใช้สมาธิไปต่อหา

ัญญาใช้ปัญญาไปต่อให้เกิดปัญญาเพื่อหลุดพ้นเป็นวิปัสสนาถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่คงไม่เชื่อเรื่องนี้คนเราไม่นั่งสมาธิไม่เชื่อเลยโยมไม่เชื่อไม่หายสงสัยเลยเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องบาปมันแปลกนะคนพอนั่งสมาธิเนี่ยมันจิตมันจะไปลงอยู่กับอุเบกขากับความสงบมันจะถ้าสมาธิเกิดมันก็เชื่อเรื่องเหล่านี้พอฟังก็รู้เรื่องพอคุยก็รู้เรื่องแต่ถ้าไม่มีสมาธินะไม่เชื่อหรอกเหมือนฝรั่งทุกคนนะมาปฏิบัติเนี่ยพอเขาสงบแล้วเขาเชื่อทุกคนเลยแต่เขาไม่สงบเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้หรือไม่มีพื้นฐานสมาธิแต่พอเขามานั่งสมาธิแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นพุทธศาสนาโดยทันทีเลยเพราะความสงบนั้นทำให้เขาเกิดปัญญารู้เห็นเรื่องจิตของเขาเขาเชื่อแล้วว่าพุทธเจ้ามีจริงเลยพระธรรมมีจริงพระอรหันต์มีจริงเขาเชื่อโดยที่ไม่ใครไปสอนเขาไม่ได้เลยเขาสอนตัวเขาเปิดหัวใจเขาเองเขาก็เชื่อได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องคนที่จะเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ฝึกสมาธิแล้วก็ยากที่จะรู้อะไรเห็นอะไรขนาดสมัยพุทธเจ้าไปเรียนพระอภิธรรมจบเลยนะเรียนอภิธรรมจบเลยเรียนพระสูตรจบเลยเรียนพระวินัยจบเลยไม่รู้จิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองไม่เข้าใจสงสัยพอที่สุดพุทธเจ้าต้องเตือนว่าเป็นผู้แบกคัมภีร์เปล่าไม่รู้จิตตัวเองหรือแบกคัมภีร์เปล่าตามจิตตัวเองไม่ทันเข้าใจถึงจิตตัวเองไม่ได้พ้นที่สุดต้องมาเรียนรู้กรรมฐานพอมาเรียนรู้กรรมฐานก็ไม่มีใครสนใจสอนต้องไปให้สมณเณร8ขวบสอนสมณเณรพระอรหันต์นะพระอรหันต์รู้จิตตัวเองเห็นกายเว้นเวทนาจิตธรรมเพราะอะไรเพราะเขาทำจิตได้บารมีเขาเต็มก็ง่ายพอไปสอนให้ละตัวตนเท่านั้นเองเพราะคนที่ไม่รู้มันติดตัวตนยึดว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองเป็นบัณฑิตตัวเองเป็นคนมากด้วยความรู้มองคนอื่นโง่กว่าตัวเองเนี่ยพอตัวตนมันดับไปละตัวตนได้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนนี้โอ้พระอภิธรรมที่เรียนไว้เนี่ยมาเทศได้อย่างอัศจรรย์เลยคนนี้ฉะนั้นจึงว่าจิตต้องอ่านจิตตัวเองได้จึงจะเข้าใจหลักธรรมฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเป็นการเผยแพร่ศาสนาเป็นประกาศศาสนาเป็นหลักหัวใจเลยละถ้าไม่นั่งสมาธิก็เลิกกันเราจึงต้องมาฝึกนะมาฝึกเดินจงกรมให้เป็นยืนให้เป็นนั่งให้เป็นกินนอนยืนเดินนั่งนอนให้จิตมันเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะได้ศึกษาจิตตรงนี้แล้วเราก็เห็นอะไรในจิตของเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราเป็นอะไรจิตเรามีความโกรธและจิตเรามีความโลภความรักความชังจิตเราคิดห่วงอะไรกังวลอะไรมันก็จะมาปรากฏให้เราหูเราเห็นเหมือนเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ผลที่สุดคนเราก็ต้องอาศัยจิตที่ดีตรงนี้เป็นที่พึ่งกายนี่พึ่งไม่ได้ยิ่งพึ่งมันยิ่งแก่ยิ่งพึ่งมันยิ่งเจ็บยิ่งพึ่งมันยิ่งเหนื่อยยิ่งหิวยิ่งพึ่งไปมันนานมันพึ่งไม่ได้กายนี่ต้องพึ่งจิตอย่างเดียวจิตอย่างอื่นก็พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งตัวสติตื่นขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยต้องพึ่งสติอย่างเดียวสติสมาธิปัญญาอยู่อันเดียวกันนะต้องพึ่งสติอย่างเดียวคนไม่พึ่งสติก็เสียหมดบางคนบ่นจู้จี้คิดมากกังวลมากโกรธง่ายหายเร็ว
ใจคอไม่สงบเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อจิตตัวเองจิตไม่มีหลักพอจิตไม่มีหลักก็กลายเป็นคนไม่มีความสุขอยู่กับคนอื่นก็ไม่มีความสุขคนอื่นเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนไม่สงบเป็นคนอารมณ์ไม่ปกติฉะนั้นจึงว่าจิตสำคัญเราก็จะต้องพึ่งจิตที่ดีต้องฝึกของเราไว้ประคับประคองไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นก็ต้องให้เย็นเป็นไม่ใช่ร้อนแล้วเย็นไม่เป็นคิดได้ก็ต้องละความคิดได้การฝึกจิตนี่ก็เป็นอันจบสิ้นกันไม่มีอะไรเลยเพราะเราเอากายมาอาศัยกายปฏิบัติอาศัยกายนั่งสมาธิอาศัยกายกำหนดทุกข์อาศัยกายกำหนดทุกข์สุขอาศัยกายเปลี่ยนอิริยาบถอาศัยกายสร้างความดีอาศัยกายถือศีลปฏิบัติธรรมกายคืออาศัยหูได้ฟังตาได้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสอาศัยกายเนี่ยทำจิตให้ดีหรืออาศัยจิตอาศัยกายเพื่อเป็นที่ฝึกแต่พอทิ้งกายแล้วจิตก็ไม่เอาพอกายเราหมดหน้าที่เนี่ยหมดลมแล้วหมดหน้าที่ที่จะดูแลกายแล้วจิตก็ไปเมื่อก่อนเราก็เป็นคนชาติหนึ่งชาติอื่นเป็นบุคคลอื่นเราก็เป็นสัตว์อื่นเป็นบุคคลอื่นแต่เราพึ่งกายไม่ได้เราก็ทิ้งกายเก่านั่นมาผลที่สุดก็เลยมาอาศัยกายแม่นี่เองจิตดวงนั้นทิ้งกายเก่ามาแล้วพอกายนั้นอยู่ไม่ได้เราก็ทิ้งกายนั้นมาก็มาอาศัยท้องแม่อยู่มาใส่ร่างกายใหม่วิญญาณก็มาเกาะอยู่ในขันธ์ของแม่เราแม่ก็ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารจนเป็นตุ่มเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นวิญญาณครบสมบูรณ์เราก็เลยออกมาเป็นของเรามันทิ้งกายเก่ามาจึงมาหากายแม่นี่เราได้กายแม่ของเราจึงเป็นมาอย่างนี้ถ้าเราไม่วิญญาณนี้ถ้าไม่ได้กายแม่ก็ไม่มีก็เป็นได้กายที่ไม่ดีบางครั้งเหมือนอย่างคนที่กังวลนี้จิตผูกพันตรงว่าเราห่วงอะไรเราห่วงทรัพย์สมบัติมากพอตายปุ๊บจิตมันเศร้าหมองก็ไปเกิดเป็นสุนัขกายทิ้งกายเก่าไปก็ไปใส่กายของสุนัขก็ไปเกิดเป็นสุนัขเพราะฐานบารมีไม่มีตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองแต่พอกลับชาติมาเจอพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์ก็บอกว่าท่านได้เป็นตรงนั้นมาแล้วหรือบางทีหลุดจากกายสัตว์เดรัจฉานไปแล้วกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็รู้ว่าโอ้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วจิตพวกนี้มันจะเข้าได้หมดเลยไม่มีอะไรปิดบังจิตได้พุทธเจ้าบอกจิตพวกนี้แม้แต่ภูเขาหนาเท่าไหร่ก็ทะลุได้แผ่นดินหนาเท่าไหร่จิตก็ทะลุได้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมเท่ากับจิตเลยจิตเนี่ยแหลมคมที่ทะลุไปได้หมดเลยแต่นาคไปพบบาดาลจะลึกแค่กี่แสนกี่หมื่นโยชน์จิตก็ไปได้สูงแค่ไหนจิตก็ไปได้ฉะนั้นจึงว่าอิทธิพลของจิตอำนาจของจิตถ้ารู้แล้วก็รู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ชาติเดียวนะเราเนี่ยเที่ยวมาไม่ได้ชาติเดียวถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็เที่ยวต่อไปอีกไม่รู้จะไปอยู่กับใครไปอยู่ชั้นไหนไปอยู่อย่างไรก็ต้องทำพื้นฐานจิตเราไว้ให้ได้อย่างน้อยก็มีศีล5ศีล8มีสติสมาธิพอทำพื้นฐานตรงนี้ได้เราก็ประกันตัวเองได้ว่าคงไม่ไปอาศัยร่างที่ลำบากคงไม่ไปเข้าขันใครที่ลำบากถ้าเป็นเทวดานี่ก็ไม่เข้าขันโอปาติกะผุดเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเลยหมายถึงเสวยทิพย์สมบัติคือจิตมันเบากุศลมันทำให้เบาอกุศลมันทำให้หนักฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนานี้สอนเรื่องจิต
ชื่อเรื่องกรรมเรื่องกิจไม่ได้เชื่อเรื่องอื่นมีเหตุมีผลอยู่ในตัวแล้วก็สามารถดูได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาตินี้ท่านก็เห็นตัวเองดังนั้นจึงว่ามีทางเดียวเนี่ยที่จะพิสูจน์ได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นความรู้สึกตัวเองสุขทุกข์อุเบกขาก็ได้เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอยู่ในตัวเองก็เรียกว่าในสติปัฏฐานที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เองที่จะปฏิบัติให้เป็นหลักกรรมฐานเป็นที่ตั้งของพวกเราคราวที่แล้วที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่นี่มีโยมมาเข้าสคอร์ตกันทุกต้นเดือนไปเข้าทีงก็แปลกนะคอร์สหนึ่งไม่เกินร้อยประมาณ70คน80คนพอดีเลยไปเข้าคอร์สสมาธิที่เขาใหญ่7วันพวกโยมไปก็ต่างเพศต่างวัยไปเข้ากัน7วันไปเริ่มต้นไปฝึกให้รู้สติปัฏฐาน4และตั้งแต่เราส่งอีเมลส่งอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยทำเว็บไซต์ vimok.com เนี่ยพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นเขาก็อ่านพออ่านเสร็จแล้วก็มาเข้ากันทุกงวดเลย3คน4คนพวกฝรั่งพวกต่างชาติมาเข้ากรรมฐานกันพวกนี้เขาก็ได้ตรงนี้เองบางคนไปแล้วกลับมาอีกบอกไปที่ไหนก็ไม่สงบเท่ากับมาเข้าคอร์สมาอีกก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วิธีการปฏิบัติยังสงบเข้าแนวคอร์สสมาธินี่ก็ให้ผลกับคนไทยด้วยคนต่างชาติได้เพราะว่ามันมีเวลาปฏิบัติเต็มที่เลย7วันคราวที่แล้วด้วยหลวงพ่อใหญ่ไปก็ไปอบรมไปอบรมพ่อใหญ่ก็ไปค้าง7วันญาติโยมก็ดีใจว่าหลวงพ่อใหญ่ได้ไปท่านก็ดีใจนะบอกว่าถ้าใครทำเป็นคอร์สสมาธิมีอีกท่านก็จะไปให้ฉะนั้นจึงว่ามันเป็นเรื่องที่การปฏิบัติเนี่ยมันไหวตรงที่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะไหวพอเราทำสติปัฏฐาน4ติดต่อกันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแม้แต่คำข้าวนะกินกี่คำก็รู้เลยเคี้ยวกี่เคี้ยวกินกี่คำเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้เลยนะตามดูอารมณ์ตัวจิตทำให้คนสงบได้พวกต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ไปเลยเขาได้หลักการปฏิบัติไปเลย7วันเขาอุตส่าห์มานะอุตส่าห์มาบางคนก็เสียค่าเครื่องบินมานั่งแต่คนไทยเราก็ไม่แพ้เขาไป6 70คนทุกงวดไปปฏิบัตินี่คือเรื่องการปฏิบัติมีโยมคนหนึ่งที่นิมนต์หลวงพ่อสังวาลไปค้างเป็นคือชื่อคุณอุดมก็ไปซื้อที่สองไร่ทำกรรมฐานให้ภรรยาที่บ้านสว่างใจที่เขาใหญ่อะเดี๋ยวนี้เป็นวัดทำกิจสนาธรรมารามพอเราปลูกต้นกิจสนาก็ทำถ้ำโยมอุดมก็ไปสร้างกรรมฐานให้ภรรยาตัวเองภรรยาไปเข้าคอร์สเนี่ยพอเข้าคอร์สแล้วชอบใจก็จะขอสร้างกุฏิสามีก็เลยไปทำให้ทำซะใหญ่โตเลยกรรมฐานกลายเป็นบ้านราคาต้อง10กว่าล้านพอทำเสร็จแล้วยังไม่ทันเสร็จดีเป็นปีนะทำกว่าจะเสร็จเนี่ย13ล้านมั้งห้องกรรมฐานภรรยาโอ้ทำให้อย่างขนาดนั้นเรามันเอกรรมฐานหรือไปนั่งทำเหมือนออฟฟิศเลยหลังใหญ่
หลวงพ่อสว่างก็ไปพักที่นั่นนิมนต์พระไปค้างห้าห้องพักก็บอกว่าคุณดมมาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยยังไม่ทันเสร็จช่างเขามาตอนที่สองออกมาดูเขาไม่หลับช่างผู้ชายเป็นวิศวะเขาก็ไม่มีคนแก่มาตีสองไอ้นี่ก็มายืนคุยบอกว่ามาไงคุณป้าคุณยายมาดูบ้านเขาสวยบ้านเขาใหญ่ดีเห็นว่าเขาสร้างบ้านใหญ่สวยดีฉันก็เลยมาชมบ้านเขาหน่อยหนึ่งพูดเรื่อยๆนะอันนี้ก็เด้อมาชมบ้านเขาแต่แล้วก็อันนี้ก็นึกข้อคงคุณยายนี่ก็คงมาจากบ้านสว่างใจคงจะมาจากที่เข้าคอสมาธิละมั้งเพราะมันอยู่ห่างกันสัก 4-500 เมตรได้เพราะที่ตรงนี้มันต้องรวมพันไร่อ่ะก็คงนึกว่าคุณยายมาจากที่ปฏิบัติที่พวกเราไปเข้าคอสกันช่างก็บอกว่าบ้านเขาบอกชมบ้านเขาใหญ่สวยดีอยากมาชมมาดูแล้วก็เหลียวไปทางหนึ่งพอกลับเหลียวไม่ทิ้งยายลอยไปแล้วสิเหลือเห็นแล้วสบายไอ้นี่ขนลุกเลยเข้าห้องนอนแล้วตายเลยมันไม่ใช่คนนี่มันผีไอ้ช่างนี่ตาสว่างเลยเข้าไปห้องนอนเลยคือตอนเหลียวมาในยายเดินไม่ใช่เดินกระดินเลยนะเดินลอยเห็นสบายปิ้วไปเลยโอ้ไม่ใช่มาจากบ้านสว่างใจแต่มาจากไหนไม่รู้คนมีบุญโยมคนมีบุญมาสร้างบ้านเทวดาเขามาชมหลวงพ่อเกลื่อนแต่แรกก็ไปหาวงจุยไปหาหลวงพ่อเกลื่อนหลวงพ่อเกลื่อนลูกศิษย์หลวงพ่อสว่างหลวงพ่อเกลื่อนก็นั่งทางไหนบอกสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมหลวงพ่อเกลื่อนบอกว่าที่ตรงนี้ดีแต่ที่เจ้าที่แหล่งคนไม่มีศีลธรรมอยู่ไม่ได้แล้วก็จริงที่นั่นน่ะเมาไม่อยู่ไม่ได้โยมคนเมาเดี๋ยวมีเรื่องตีกันเพราะคนงานเมาอยู่ไม่ได้แต่คนเดียวต้องคนปฏิบัติอยู่ยืนเป็นสุขแต่แล้วก็พึ่งมันก็มาเลยพึ่งมันก็มาเกาะฉายขาบ้านเลยเขาสั่งวิศวะเขาสั่งช่างเขาสั่งปิดเลยเขาเจ้าที่เขาเข้าคนงานเลยนะคนนั้นดิ้นเลยร้องเลยบอกกูจะเอามึงให้ตายเพราะมึงปิดทางลูกหลานกูไม่ให้เดินกูจะเอามึงให้ตายมึงต้องทำบุญให้กูไอ้คนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้าที่นั้นเข้าเลยพอเข้าเสร็จแล้วเขาก็รับรองว่าไม่กูจะเอาให้ตายก็บอกว่าต้องไปบวชพระให้อะไรเขาก็เลยเปิดช่องตรงหลังคานั้นตรงชายคานั้นให้พึ่งนั้นวิ่งเข้าวิ่งออกตะวันนี่ปิดไม่ได้สั่งปิดมันก็ตายหมดสิเขาเข้าเลยนะก็แปลกเหมือนกันบ้านสร้างใหม่ๆก็มีเจ้าที่ตรงนี้ตอนนี้เสร็จแล้วก็แต่แกไม่เห็นนะแต่คนอุดมเห็นก็เลยนิมนต์หลวงพ่อสว่างไปนอนนิมนต์อาตมานอนอาตมาเห็นกุฏิตัวเองอยู่ใกล้ๆนั้นก็ไม่ได้นอนเขามีพระประจำอยู่ที่นั้นหลวงพ่อสว่างพอไปถึงบอกเนี่ยวัดยกให้เป็นวัดเลยหลวงพ่อสว่างก็บอกว่าไม่เป็นวัดก็เลยเอารูปคุณแม่บุญเรือนมาพุทธาพิเศษก็เลยตั้งไว้ที่บ้านนั้นเลยเอารูปคุณแม่บุญเรือนไปตั้งไว้ที่บ้านคนนี้เลยบ้านราคาที่3ล้านหลวงพ่อยึดเป็นสำนักสงฆ์ไปเลยแกก็ดีใจว่าหลวงพ่อได้ไปพักคนที่เขาศรัทธาเขาทำบุญแล้วเขามีความสุขทำบุญแล้วเขาเจริญอาตมาเคยนิมิตฝันถึงคนคนนี้แต่ไม่เคยบอกเขาหรอกวันหนึ่งเนี่ยฝันว่าเจอพญานาคใหญ่มากเลยพญานาคทำไมอาตมาจึงรู้ว่าคนนี้เป็นคนมีบารมีพญานาคเนี่ยยาวประมาณสักเป็นร้อยๆเมตรเลยตัวใหญ่มากเลยโหเราเห็นพญานาคคุยได้เลยพญานาคได้คุยได้ตมาคุยพญานาคไปเที่ยวกันไหมชวนตมาไปเที่ยวบอกไม่ไปละฉันขอถ่ายรูปหน่อยจะได้เอาไว้ให้ญาติโยมดูญาติโยมจะได้รู้พญานาคมีจริงในความรู้สึกมันเหมือนเราตื่นเนี่ยมันคุยกับพญานาคแต่แล้วไอ้พญานาคตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะข้างบนเนี่ยหลวงพ่อสังวาลนั่งอยู่ข้างบนอีต้องขอนั่นเป็นเตียงมีหลวงพ่อเกลื่อนนั่งอยู่
แล้วก็พาเที่ยววนแล้วก็ชวนอาตมาขี่หลังบอกไม่ไปทำไมพอเราไปกด

ไม่ชอบงูอยู่แล้วก็ไม่ขี่ก็เห็นหลวงพ่อเกือนนั่งตรงคอหลวงพ่อสว่านนั่งอยู่บนหัวพญานาคชวนเราไปเที่ยวเสร็จแล้วพอเรานิมิตฝันนั้นหายไปพออีกไม่กี่วันละโยมหมอสมชัยหมอธีรราชหมอสมชัยที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมาชวนอาตมาหลวงพ่อไปเที่ยวกันไหมเที่ยวไหนไปอินเดียไปไหมนะบอกหลวงคุณอุดมเนี่ยจะนิมนต์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อเกือนไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวกันพากันไปกี่วันเขาจะเป็นคนออกเงินให้หมดล้านหนึ่งจะถวายหลวงพ่อใหญ่ในล้านหนึ่งถ้าเที่ยวเสร็จแล้วจะถวายหลวงพ่อใหญ่ในล้านหนึ่งแต่ว่าค่าเที่ยวต่างหากให้ไปไหว้พระเอาหลวงพ่อเกือนไป

ร้านหนึ่งถ้าเที่ยวเสร็จแล้วจะถวายหลวงพ่อใหญ่ในร้านหนึ่งแต่ว่าค่าเที่ยวต่างหากให้ไปไหว้พระเอาหลวงพ่อเกื่อนไปหลวงพ่อเกื่อนก็ไม่เคยไปแต่หลวงพ่อต้องวานตมาเคยนิมนต์ไปหลายครั้งตมาบอกไม่ไปหรอกเพราะว่าไปบ่อยแล้วอินเดียแล้วก็มีภาระเยอะก็ไม่ไปผลสุดพอหมอพูดงี้ตมารู้เลยว่าอ๋อเจ้าพญานาคตัวนี้เองมาเข้าฝันแล้วก่อนแล้วว่ามาชวนเราไปเที่ยวแต่ไม่บอกว่าไปเที่ยวไหนเออพอหมอมาบอกไปเที่ยวอินเดียอ๋อคนคนนี้เองมันสวมก็ได้พอดีไอ้เจ้าพญานาคตัวใหญ่นี่เองก็เหมือนคนหนึ่งอ่ะเขาฝันว่าพญานาคเจ็ดพญานาคมาสับหน้าเขาเละหมดเลยพญานาคสับหน้าเขาเละหมดเขาบอกพอไม่กี่วันละไอ้ตาแฟนเขาเนี่ยมาขอแต่งงานเลยบอกไอ้พญานาคตัวนี้เองเป็นคนดีเขาอยู่กันทุกวันเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ไม่มีลูกกันตามใจภรรยาทุกอย่างจะไปทำบุญทำทานก็ขับรถไปให้อยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่ได้ผู้ชายคนนี้บอกก็ฝันเป็นพญานาคสับหน้าเกล็ดหมดเลยก็จะเป็นนิมิตหมายถึงว่าคนมีบารมีเขาเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างพุทธเจ้านี่เป็นอะไรพุทธเจ้าเป็นอะไรโยมนางสิริมหามายาตอนถืออุโบสถทุก15ค่ำตั้งแต่เกิดมาโตมาจำพออายุวัยรุ่นแล้วนางก็นิยมการถืออุโบสถทุกวันพระกึ่งเดือน8ค่ำใช่ครับพอที่สุดพอนั่นแล้วก็พอแต่งงานแล้วก็วันอุโบสถฝันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนางก็หลับอย่างสนิทเลยทรงสุบินนิมิตว่ามีช้างเผือกมาจากภูเขาหิมพานต์มาจากบนเขาไกรลาดจะเห็นปะลอยมาเหาะลอยมาแล้วถือดอกโกมุตดอกบัววนนางวนในแท่นบรรทมเนี่ยเตียงนอนของพวกแขกเขาจะอยู่กลางบ้านห้องผัดท้องพะโลมันจะใหญ่ห้องก็ไม่ใช่ห้องแบบว่าเตียงนอนบ้านเราอยู่ข้างฝาใช่ไหมพวกระดับเจ้านี่เตียงเขาใหญ่เขาจะมีท่องบรรทมทุกคนจะมาปนนิบัติได้รอบตัวจะมาผัดโบกอะไรจะมานวดมาเฟ้นจะมาได้รอบเตียงเลยก็เลยนางก็นอนอยู่ตรงกลางห้องใหญ่ก็เตียงใหญ่ๆแล้วก็ฝันว่าช้างเผือกขาวผ่องเนี่ยถือดอกบัวมาวนช้างน้อยก็หายเข้าท้องเลยแสดงแล้วพอทรงสบินนิมิตฝันตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็อยู่ในยามราตรีที่ใกล้สว่างนางก็ไปบอกสามีให้โหรทำนายก็บอกว่าจะได้ลูกเป็นชายมีบุญมาเกิดจะยิ่งใหญ่มากเลยลูกนี่จะเป็นถึงเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพุทธเจ้าถ้าเป็นสมณะชีพรามก็ยิ่งใหญ่ในโลกก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเป็นนิมิตเห็นว่าเป็นช้างเผือกทำไมต้องไม่แสดงตัวมาเป็นคนไม่เป็นวิญญาณหรือเป็นเหมือนเทวดาจะต้องสร้างนิมิตตรงนั้นมาว่าไม่เป็นผู้บริสุทธิ์คือช้างเผือกขาวผ่องก็คือมาจุติวันนั้นเลยมาจากดาวมาจากชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรที่สร้างบารมีตั้งแต่ให้ทานบารมีเป็นพระเวสสันดรอายุถึง115ปีแล้วก็สวรรคตพอตายจากพระเวสสันดรก็ไปเกิดชั้นดุสิตแล้วรอว่ายุคของตัวเองกับนี้แล้วพระองค์จะมาเกิดพอเทวดาทรงเชิญทูลมาก็ลงมาเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6เลยไม่ใช่ขอวันเพ็ญอุโบสถของนางถือพอดีเกิดตอนนางถืออุโบสถกลางคืนคนมีบุญจะมาเกิดเมื่อแม่ถืออุโบสถลูกก็ลงมาเกิดพ่อก็สมาทานด้วยก็เป็นนิมิตหมายว่าเป็นช้างเผือกขาวผ่องนั่นคือพุทธเจ้าเรา

ิ่งที่เราสงสัยอะไรก็ค่อยๆหมดไปด้วยการภาวนาภาวนานี่เป็นการขัดเกลาความสงสัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นจนเสียสละได้เหมือนนางวิสาขาเห็นไหมเสียสละทรัพย์สมบัติได้ถึงจะสร้างโลหะประสาทเอาสมบัติตัวเองเก้าโกดเครื่องแต่งตัวสร้างโลหะประสาทไปไม่มีใครทำได้หรือเงินมหาศาลเลยอนาบิณฑกะเศรษฐีพอปฏิบัติธรรมพอได้โสดาบันฟังธรรมเอาทรัพย์ในที่ขังของตัวเองเนี่ยมาปูแผ่นดินสร้างให้พระพุทธเจ้าเสร็จภายใน7เดือนเลยใครจะทำได้โยมใครจะรวยขนาดนี้ฮะไม่มีเศรษฐีนี่มีพระเจ้าแผ่นดินนั่นเนี่ยที่ทำได้สมัยก่อนแต่พวกเศรษฐีระดับนี้ก็มีอนาบิณฑกะเศรษฐีเอาเงินปูที่ซื้อของเจ้าด้วยนะเพราะอะไรเพราะเชื่อเลยว่าที่ทำไปนี้เป็นความสุขของตัวเองสำเร็จด้วยความสุขไม่เป็นทางคนทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ไปอยู่เขาใหญ่โยมไปอยู่เขาใหญ่เนี่ยเสียงเครื่องบินก็ไม่ได้ยินเงียบเลยกลางคืนไม่มีดาวดวงโตโตอากาศก็24องศา24องศาตอนนี้เหมือนแอร์มันนอนในห้องแอร์ไม่ร้อนเลยไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้แอร์นอนดูดาวสบายอากาศดีเมืองไทยเรายังมีที่อากาศดีๆมีนะอย่างกับเขาใหญ่เนี่ยอากาศดีมากตอนนี้จะมากำลังทำถ้ำอยู่ทำถ้ำเป็นโบสถ์สร้างโบสถ์เอาถ้ำทำเป็นโบสถ์ไม่ต้องสร้างอะไรทำเสร็จแล้วก็ลงอุโบสถได้ทำไปที่นั่งสมาธิได้แล้วก็ปลูกต้นกฤษณาเนี่ยต้นแบบเนี้ยกฤษณาเนี่ยเนี่ยต้นกฤษณาเนี่ยถ้า5ปีเป็นนะเป็นกฤษณาถ้าเจาะกิโลละ 5-60,000 บาทไปขายสำเพ็งเนี่ยโยมแพงมากเลยเป็นไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยปลูกแขกต้องใช้จุดนิดเดียวนะหอมหมดเนี่ยห้องเราบ้านเราเนี่ยจุดนิดเดียวนะหอมทั้งห้องเลยเสื้อผ้าหอมหมดเลยกิจนาพวกฝรั่งก็ไปทำฝรั่งเศสก็ไปทำหัวน้ำหอมแพงมากเลยเอามาทำขายให้เราขวดหนึ่งหลายตังค์มากที่สุดคือเขาใหญ่เขาใหญ่นี่ถือว่ากิจนาดีที่สุดในโลกก็ว่าก็เลยไปปลูกที่นั่นกล่าวว่าปลูกสัก 200-300 ไร่ทำให้เป็นป่ากิสนาเขาเลยชื่อกิสนาธรรมรามตั้งกิสนาก็ปลูกไว้3ปีนะคือลนคือกรุงเทพเนี่ยมันที่จอแจอัดแล้วที่สงบมันก็มีต่อไปมันก็หาที่สงบยากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเข้ากรุงเทพเนี่ยรถอาตมาไม่ได้ติดไอ้ดูดอากาศไม่ได้ติดดูดอากาศทำฟอกอากาศเข้าไปกรุงเทพเราก็ชอบนั่งรถหลับนะพอเราไม่มีทำอะไรก็นั่งหลับพอตื่นขึ้นมาในหัวสมองนี่ตึงเลยพอเราเดินทางเข้าไปสมมติว่าเข้าไปลามาหรือไปอะไรประเทศเนี่ยขากลับมาก็หลับมาหรือไปกลับตื่นขึ้นมาเนี่ยตึงเลยทะลุหัวอากาศกรุงเทพนี่ตึงสมองเลยเพราะว่าหลังโยมเขาก็บอกว่าแสดงว่ารถเนี่ยไม่มีเครื่องกรองอากาศบอกเอ้าก็มีแอร์บอกแอร์ก็ใช้ไม่ได้โยมก็ติดเครื่องกรองอากาศให้เลยเพราะว่าหลังหลับลงยืนนี้หลับไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าต้องใช้เครื่องกรองอากาศกรุงเทพจึงอยู่ได้แค่รถธรรมดานี่ตึงเลยมันประสาทสัมผัสเราเนี่ยวัดได้เหมือนหนึ่งสถานที่ต่างๆอาตมาเข้าไปถ้าอากาศตรงนี้ไม่ดีอาตมาจะจามเลยแน่นจมูกจามทันทีเลยรู้เลยว่าอากาศตรงนี้ไม่ดีแต่มันก็ทรมานเรานะมันไปจามเงี้ยอากาศตรงไหนดีเนี่ยเราจะร่องเลยเงี้ยมันมีอากาศสัมผัสตัวเรานี่เป็นเครื่องวัดเหมือนกันเหมือนเช่นว่าเข้าตัวตรงนี้หนาวเงี้ยใช่ไหมเรารู้เลยไม่ต้องมีองศาวัดเลย
เข้าตัวนี้ร้อนเนี่ยสัมผัสเราจะรู้ทันทีอย่างไปบ้านเนี่ยร้อนร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจเรารู้ว่าโหมันนี่วุ่นวายพอเข้าไปบ้านนี้ร้อนเย็นร้อนกายแต่ใจเย็นเนี่ยก็รู้ว่าที่บ้านนี้เขาไม่วุ่นวายก็มันอากาศสัมผัสเนี่ยมันพอร่างกายคนหลับมันหลับได้แต่ในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมีธรรมชาติมีที่ปฏิบัติไปอย่างนี้ต่อไปก็ไว้เป็นที่หลบมาหายใจสะดวกสักสองวันใช่ไหมแล้วกลับไปก็ไปเอาปอดไปเป็นปอดเหล็กต่อไปอีกพอกลับกรุงเทพเราก็เป็นปอดเหล็กสู้กับมันหายใจอะไรพอขึ้นรถเนี่ยลองเอาทิชชู่เช็ดที่โยมดำเลยนะกรุงเทพมันดำเลยเนี่ยถึงบ้านอะดำเลยนะเข้าไปข้างในเท่าไหร่ฉะนั้นจึงว่าการพักกายพักจิตเนี่ยเราก็ต้องมาอย่างนี้ลองไปวัดดูสิโยมคนกรุงเทพลองไปวัดอุณหภูมิว่าออกซิเจนในร่างกายเนี่ยเขาวัดได้นะเอาเลือดไปตรวจเนี่ยที่โรงพยาบาลนะเขาจะรู้ว่ามีมลภาวะในตัวเองเนี่ยดีไม่ดีเท่าไหร่หมอเขารู้โยมเขาจะรู้เขาวัดปุ๊บจะรู้ว่าคนนี้มีมลภาวะในร่างกายมีพิษไม่มีพิษเนี่ยเขาไปตรวจเลือดเขาจะรู้แต่ถ้าคนอยู่ป่าคนอยู่อย่างเนี้ยในสวนเนี่ยไปวัดปุ๊บไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ได้ไปดมควันรถไม่ได้ไปดมควันพิษในโรงงานฉะนั้นจึงว่าเรามาปฏิบัตินี่เหมือนก็มาผ่อนคลายมาสร้างธรรมชาติในตัวเองโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่รุนแรงอากาศก็ไม่มีพิษได้ประโยชน์เยอะแยะอย่างน้อยหายใจสบายอย่างเงี้ยสูดให้เต็มปอดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเข้ากรุงเทพไปสูดถึงครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งเสียเหมือนทานอาหารเนี่ยจะมาทานผักเนี่ยเพราะสมัยก่อนทานผักเนี่ยคิดว่าผักบริสุทธิ์ฉันเท่าไรก็รู้สึกว่าสบายกินอะไรก็นึกว่ามันบริสุทธิ์เพราะมันไม่มียาฆ่าแมลงพวกสัตว์ก็ไม่มีการฉีดยาแต่สมัยนี้พอกินอะไรก็ไปมันอิ่มก็จริงแต่มันมีพิษครึ่งหนึ่งใจมันไม่คิดเลยว่าเรานี่กินพิษเข้าไปทุกวันเลยมันไม่เหมือนกับเรากินไอ้สิ่งที่มันไม่มียาพิษฉีดเนี่ยถ้าผักตรงนี้รู้สึกว่าผักที่เขาฉีดไล่มนเขามีอะไรเขาเรียกว่าผักไล่สารพิษปุ๊บเนี่ยรู้สึกเราฉันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เราฉันของบริสุทธิ์ไม่มีสารเจือปนร่างกายเราสึกแล้วฉันแล้วก็สบายใจทุกวันนี้มีไหมไม่มีใครคิดกันเลยกินเป็นพิษทั้งนั้นเลยหายใจก็ไม่เต็มปอดกินอะไรเข้าไปก็เป็นผิดเพราะนั้นธรรมชาติมันหมดไปเพราะเรามันเป็นผู้สร้างผู้ทำลายกันขึ้นมาทำไมคนจึงเป็นโรคปวดหัวกันมากทำไมจึงโรคปวดท้องกันมากทำไมจึงเป็นมะเร็งกันมากทำไมจึงปวดขาปวดแขนก็เรื่องจากเรากินของเป็นพิษทั้งนั้นเลยมันล้างไม่ออกปวดขาก็กินยาปวดหัวก็กินยาปวดหลังก็เป็นยาผลที่สุดก็กินสะสมเป็นยาเป็นพิษทั้งนั้นเลยปวดอะไรต้องไม่กินไม่ต้องกินปวดหลังก็ทนเอาปวดขาก็ทนเอาปวดอะไรก็พยายามทนใช้สมาธิเนี่ยรักษาแล้วข้างหลังมันก็ไม่มีผิดเท่าไหร่ใช้วิธีการเอาจิตรักษาตัวเองได้เนี่ยดีที่สุดเลยอาตมานี่กระดูกแตกมาต้อง20 30ปีเนี่ยปวดหูเนื้อเต้นเลยนะก็ใช้วิธีสมาธิรักษาไม่ผ่าตัดไม่กินยาก็ไม่ผ่าตัดไม่กินยาก็แต่ใช้หมอนวดใช้แต่ไม่ผ่าตัดไม่กินยาปวดไงก็ไม่กินยาเรื่องกระดูกนี่ไม่กินเลยทนเอาก็ผลที่สุดเราก็ชนะตรงไม่ปวดเพราะเราไม่กินยา
โอ้ถ้ากินยาตายเป็นคนอ่อนแอเนี่ยขี้ปวดเลยครั้งนี้ปวดตั้งแต่กินยาปวดเลยนะเข้ากระโปรงมาทั้งตัวก็ต้องใช้สมาธิใช้ความอดทนเพราะเราฝึกมาแล้วเราก็ต้องเอามาใช้ได้บ้างบางอย่างก็จำเป็นต้องใช้เอามาต่อสู้ดูก็เวทนาดูว่าใช้ได้ไหมปวดขาไม่กินยาได้ไหมปวดหัวไม่กินยาได้ไหมกินสู้กับเวทนาถ้าดูได้ก็ถือว่าสมาธิของเรามาช่วยได้ช่วยรักษาโรคได้แต่บางอย่างก็ต้องกินนะบางอย่างก็ต้องกินบ้างแต่เรื่องปวดนี่บางอย่างไม่ต้องกินไม่ใช่ทนจนตัวเองจนบวมเลยไม่ได้อาจารย์ประทีปป่วยไม่ยอมไปโรงพยาบาลล็อกประตูเลยล็อกประตูกะตายเลยอยู่เชียงใหม่เป็นอะไรเส้นโลหิตฝอยแตกเป็นอะไรต่ออะไรเป็นอะไรเชื้อราเชื้อโรคนอนนอนท่านี้แหละไม่ยอมยอมตายล็อกประตูก็บอกหมอบอกอีกสัก 3-4 ชั่วโมงไม่มาก็ตายลูกศิษย์ทำไงได้ก็พังประตูกันทีพังประตูเข้าไปก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลลูกศิษย์ก็เอาดึงหลวงพ่อไปให้ได้หลวงพ่อก็เอาขาเกี่ยวเตียงได้อีกขาเกี่ยวเตียงกูไม่ไปกูจะตายตรงนี้แล้วเขาก็หมดแรงขาเขินหลุดหมดไปเลยรอดตายนี่เดินได้พูดได้แหละไม่อาจจะตายซะแล้วสิก็ทนใช้ได้บาบินดีแต่คนบางคนหัวรู้จะตายกูเร็วๆมาหาหมอในนี้พระกรรมฐานจะตายไม่อยากอยู่แล้ว มีแต่เขากลัวตายกันอยู่นะมีแต่เขาวิ่งหาหมอนะนี่ไม่ไปจะเอาให้ตายหมอบอกนี่ไม่เกิน4ชั่วโมงตายจริงทั้งกันนอนหน้านี้นะบอกเวลาเอามือออกได้แข็งแล้วเนี่ยเอามือกลางแข็งแล้วเลือดไม่วิ่งแล้วอ่ะทนได้ทนได้คนธรรมดาคนชาวบ้านร้องตายเลยเหมือนคนแก่คนหนึ่งอายุต้องร่วม100ปีนอนแก่ก็ขดลงหลังก็งองอไปไหนไม่ได้พลิกก็เป็นไอ้ตัวดิ่มเลยงอขี้เยี่ยวก็ต้องให้ลูกหลานเช็ดข้าวก็ต้องให้ลูกหลานป้อนอยู่คนเดียวนะบางทีก็อยู่เดี๋ยวร้องไห้ร้องไห้ฮือเพราะตัวเองขดอยู่นะลูกหลานก็ถามว่าเป็นอะไรยายเป็นไงกูยังไม่อยากตายเกดร้องไห้เกดกลัวตายเลยขนาดขดเป็นด้วงเลยก็ยังกลัวตายเลยร้องไห้นึกว่าจะร้องไห้กูยังไม่อยากตายพอนึกถึงความตายก็ร้องไห้เลยไม่ปลงเลยนะตั้ง90-80ไม่ยอมตายแสดงว่าแกไม่มีทางไปแกไม่ได้ทำสมาธิแกไม่รู้ว่าแกจะไปที่ไหนอ่ะแกเลยห่วงแต่บ้านของแกลูกหลานของแกห่วงแต่ร่างกายแกไปไม่เป็นเหมือนที่ว่าภาษียังไม่ตายเมื่อสมัยยุคภาษีไม่ตายมาเกิดเนี่ยคนตายเนี่ยไม่ร้องไห้เพราะว่าเขาจะมีนกหัสดีลิงคาบศพนี่ไปทิ้งไว้ที่เกาะหนึ่งแล้วศพนั้นก็เป็นดินเป็นอะไรไปพอตายปุ๊บไม่ต้องทำศพไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องมีละครดนตรีอะไรพอคนไหนตายปุ๊บก็จะมีนกหัสดีลิงตัวใหญ่ๆคาบศพนั้นไปทิ้งอีกเกาะหนึ่งเกาะนั้นก็อยู่ไกลอยู่ในกลางทะเลไกลผู้คนแล้วศพนั้นก็เป็นดินไปคนก็ไม่ร้องไห้ถือว่าจิตวิญญาณพวกนั้นบริสุทธิ์ไปหมดแล้วที่ร้องไห้แสดงว่าพวกเรายังไม่ถึงธรรมะใช่ไหมพวกเรายังไม่มีบุญนะที่ร้องไห้กันทุกวันเนี่ยบุญยังไม่ถึงถ้าทำบุญถึงก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ใช่บุญแบบไอ้พวกโดดตึกตายนะไอ้พวกโดดตึกตายนี่มันโง่ตายไม่ใช่ฉลาดตายมีบุญตายมันโดดตึกตายมันจิตมันทำมันน้อยมันถึงมันมีสมาธิน้อยมากพวกโดดตึกตายเนี่ยสมาธิมันไม่มีเลยขันติไม่มีเลยไม่เคยฝึกจิตไว้ไม่ข้ามอารมณ์พวกนี้จึงตัดสินใจผิด
วันนี้ประเทศที่ห้วยพลูคนห้วยพลูเขาบวชประมาณ 5-60 คนเราก็ต้องไปเนาะเขานิมนต์เลยก็ไปก็มีคนเคยฟังธรรมะวิทยุมั่งอะไรมั่งที่บ้านห้วยพลูวัดห้วยพลูนครปฐมวัดก็เป็นวัดแบบบ้านๆขนาดมากนะคนมากนะ50คนนะ แล้วก็มีวัดหลวงพ่อเปิ่นมาร่วมด้วยอีกมีพวกที่บวชวัดหลวงพ่อวัดบางพระวัดหลวงพ่อเปิ่นมาดูว่าเราไปก็มาร่วมด้วยอีกก็ได้พอครึ้มๆสลาหน่อยเขาก่อนประเทศเขาก่อนประเทศได้ครึ่งหนึ่งมั้งโยมเขานึกว่าไปเสียบปลั๊กน้ำร้อนพระท่านอัดเทปเขาก็นึกว่าเป็นปลั๊กน้ำร้อนก็ติดชักไอ้ปลั๊กไอ้อัดเทปไว้เลยได้ครึ่งเดียวที่ไหนพอเทศเสร็จแล้วกลายว่าเทปได้ครึ่งเดียวพวกไปดึงออกนึกว่าปลั๊กน้ำร้อนคราวนี้ก็คงไม่มีใครดึงรู้แล้วว่าปีเขาก่อนเลยดึงออกก็มีพูดกันแล้วก็คนชาวบ้านเราชาวพุทธเราก็ตื่นตัวเรื่องปฏิบัติกันทุกแห่งถ้าพูดกันอะไรที่ตื่นตัวนะเรื่องปฏิบัติเนี่ยเขาตื่นตัวกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกหมู่ทุกบ้านแต่ก็มีส่วนมากผลก็เหมือนคนมีบารมีมาเกิดเนี่ยก็สนใจ

ดังนั้นจึงว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ความสงสัยอะไรมันก็จะค่อยๆหายไป

ั่งอย่างเดียวก็ไม่พอใช้เดินยืนกับเดินเนี่ยช่วยได้เยอะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงสมาธิเร็วเวลาเดินเนี่ยพยายามกำหนดให้ได้เวลายืนกำหนดให้ได้สมาธิจะเกิดง่ายมากเลยเวลามานั่งแล้วจิตจะว่างเร็วฉะนั้นอิริยาบถนี้ก็จำเป็นต้องใช้ไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวจะสงบต้องใช้เดินบ้างยืนบ้างภาวนาเนี่ยเวลานอนก็เหมือนกันไม่ใช่นอนหลับไปเลยนอนเนี่ยมือค้ำดูก่อนนอนแล้วมือค้ำสีหสายญาติดูเนี่ยดูลมหายใจก่อนแล้วก็พอเมื่อยก็ค้ำอย่างนี้อีกนี่ก็เป็นการเหมือนนั่งสมาธิเหมือนกันสงบเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่นอนไปเลยเอามือค้ำเนี่ยเพราะมันง่วงมันก็จะสับฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีสมาธิสุดท้ายคือนอนเอามือค้ำดูเมื่อยทางนี้ก็เปลี่ยนทางนี้นั่งยืนเดินแล้วก็นอนใช้นอนสมาธิอันนี้มันทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนที่สุดแล้วถ้ามันจะหลับจึงก็เอามือออกบางครั้งก็เกิดสมาธิในการนอนเหมือนกันบางทีก็สงบในการนอนช่วยได้เหมือนกันไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวจะสงบอย่างเดียวบังคับตรงนั้นไหมก็ต้องใช้อิริยาบถ4เนี่ยเป็นเครื่องหล่อหลอมหรือเป็นเครื่องอุบายที่จะทำให้จิตของเราเข้ามาสู่ความสงบในอิริยาบถใดก็ได้ทั้งหมดลองทำดูบางทีบางคนไปถูกจริตก็มีนะสบายเลยอย่างนี้สงบเลยสงบก็ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเอวัง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระโสภิตะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังท่านพระโสภิตะเถระเป็นพระมหาพุทธสาวกผู้อยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบุพเพนิวาสญาณมีความชำนาญในการระลึกชาติแต่หนหลังได้จนพระจอมไตรศาสดาจารย์ตรัสสรรเสริญในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัทซึ่งมีกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าเอตทัคคังภิกขเวมมะสาวกานังภิกขูนังปุพเพนิวาสังอนุสรันตานังยาติทังโสภิโตติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโสภิตะเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในทางระลึกได้ซึ่งบุพเพนิวาสชีวประวัติของพระโสภิตะเถระมีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์คุตกนิกายเถรคถาความว่าท่านพระโสภิตะเถระได้สร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้เกิดเป็นบุญยสมบัติแห่งชีวิตมาแต่ครั้งพุทธกาลของพระปฐมุตระพุทธเจ้าโดยท่านได้ถือปฏิสนธิคือเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งมีนิวาสถานอยู่ที่เมืองหงสวดีและเมื่อโสภิตะเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ผ่านวัยใหญ่กล้าสามารถเข้าใจความดีชั่วของชีวิตได้แล้ววันหนึ่งโสภิตะได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระพุทธเจ้าร่วมกับพุทธมามกชนทั้งหลายณพุทธสำนักบังเอิญในวันนั้นเมื่อพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนายุติลงแล้วพระองค์จึงทรงประกาศแต่งตั้งพระเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าที่สุดทั้งหลายผู้ใดบุพเพนิวาสญาณคือความรู้ที่ใช้ระลึกชาติในหนหลังได้โสภิตะเห็นพระเถระรูปนั้นได้รับประกาศชื่อในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาว่าเป็นผู้เก่งที่สุดในด้านการระลึกชาติก่อนเก่าได้เกิดนึกพอใจเป็นที่ยิ่งแล้วจึงเริ่มลงมือกระทำอธิการกุศลด้วยหวังผลจะให้สำเร็จอย่างพระเถระรูปนั้นบ้างท่านได้ตั้งใจกระทำบุญกุศลต่างๆมาจนเห็นว่าสมควรแก่เหตุที่จะปรารถนาผลได้แล้วจึงตั้งใจปรารถนาตำแหน่งนั้นในที่เฉพาะพระพักพระปฐมุตระพุทธเจ้าและได้รับพระพุทธพยากรณ์ว่าจะสำเร็จสมมโนรถในอนาคตการเมื่อท่านได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แล้วท่านก็มีความดีใจเป็นที่สุดเพราะท่านได้สำเร็จสมความมุ่งหวังเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายมุ่งกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอสิ่งที่เรากระทำนั้นสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีสมความตั้งใจเราก็จะมีความยินดีปรีดาเป็นที่สุดทีเดียวและต่อแต่นั้นมาท่านเพียรกระทำกุศลเพื่อให้เป็นบุญยสมบัติของตนตราบจนสิ้นชีวิตคือกระทำดีติดต่อกันเรื่อยมาและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็ไปบังเกิดแต่ในสุขติสถานคือสถานที่ที่มีความสุขกายสบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นด้วยอำนาจของความดีต่างๆที่ท่านสร้างเอาไว้แล้วนั่นเองเพราะว่าดียังคงสภาพเป็นดีอยู่ตลอดกาลคนดีคือผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมก็ยอมรับว่ารสของความดีมีผลทำให้สุขสำราญชื่นบานใจกาย
ท่านสัตบุรุษทั้งหลายก็นิยมในความดีนั้นและพร้อมที่จะกระทำแต่ดีเท่านั้นนอกจากคนชั่วคือผู้ที่มีจิตใจไร้ศีลธรรมหรือเรียกว่าอสัตบุรุษย่อมมีความคิดเห็นเป็นไปตรงกันข้ามด้วยเห็นดีว่าเป็นชั่วและกลับเห็นชั่วว่าเป็นดีฉะนั้นผู้มีใจไร้ศีลธรรมหรือเรียกว่าปาปชนหรือทุจริตชนจึงชอบกระทําชั่วโดยมิกลัวและไม่ละอายต่อความชั่วที่ตัวกระทําลงไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไปว่าคนชั่วกระทําชั่วได้ง่ายแต่คนดีกระทําชั่วได้ยากเมื่อพูดถึงคนชั่วคนดีก็อยากจะฝากข้อพิจารณาสำหรับการดูบุคคลสองประเภทนี้เอาไว้โดยการที่จะดูคนชั่วคนดีนี่ต้องพิจารณาดูให้ครบไตรทวารของเขาคือพิจารณาดูการกระทำการพูดและการนึกคิดคนชั่วบางคนดูยากเพราะบางคนแกล้งกระทำดีบังเป็นหน้าฉากไว้ก่อนโดยซ่อนความคิดชั่วไว้เบื้องหลังเหมือนการแสดงลิเกหรือละครที่จัดฉากให้คนดูไว้สวยหรูแต่งตัวออกมาแสดงหน้าฉากด้วยเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรการตาแต่ก่อนแต่งตัวออกหน้าฉากก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามเลยคนทำชั่วแบบพรางความชั่วไว้น่ากลัวมากเพราะเขาจะแสร้งกระทำดีพูดดีให้เราตายใจส่วนใจของเขาไม่ได้คิดดีมีแต่คิดชั่วมุ่งจะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไม่มีโอกาสเขาก็ยังกระทำเป็นทำดีไปเรื่อยๆบางคนทำดีต่อเราจนเราเผลอใจนึกว่าเขาดีพอเราเผลอใจคราวนี้แหละเขาจะกระทำชั่วได้อย่างเต็มที่ทำจนหนำใจเราครับฉะนั้นการดูคนชั่วต้องดูให้ซึ้งถึงใจอย่าดูแต่เพียงผิวเผินหรือ

ฉาบฉวยไม่ได้ถ้าเห็นว่าเขาส่อแววแห่งความเป็นคนชั่วหรือพอจะมองเห็นลายเขาแล้วก็รีบตีตัวออกห่างหรือที่โบราณเรียกเป็นภาษาชาวเรือว่ารีบถีบหัวเรือหนีหรือดังคำกลอนที่ว่าหนีคนพาลจงทิ้งบ้านเรือนจำหน่ายขายนาสวนหนีให้ไกลอย่าให้พบมันรบกวนคือไปให้ไกลแสนไกลเท่าไรได้ยิ่งดีเพราะพวกคนชั่วที่มีความชั่วฝังลึกอยู่ในสันดานที่จัดเป็นพวกอันธพาลคือเป็นคนพาลชนิดตาบอดมองไม่เห็นดีของใครๆทั้งนั้นเปรียบเหมือนพวกหัวเห่าพร้อมที่จะกัดเราให้ตายได้ทุกเมื่อฉะนั้นการกระทำการพูดการนึกคิดเป็นเครื่องชี้ให้เราเข้าใจได้ว่าคนชั่วจะทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วแต่การจะรู้ก็ต้องคบหาสมาคมใกล้ชิดแต่เราอย่าใกล้ชิดแบบสนิทสนมเอาแต่เพียงคบหาอย่างสมาคมอย่างสมาคมล่มหัวจมท้ายด้วยจะได้ถอนตัวได้ง่ายถอนตัวได้ทันส่วนคนดีเราก็ดูได้จากอาการสามของเขาคือการทำการพูดและการนึกคิดเหมือนกันแต่คนดีไม่ว่าเขาจะทำก็ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์จะพูดก็พูดคำที่ไพเราะพูดจริงพูดคำที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือผู้คบหาสมาคมด้วยส่วนลึกในจิตใจแม้เขาจะคิดคนดีก็คิดด้วยเมตตาจิตมีความคิดริเริ่มในเรื่องความก้าวหน้าที่จะหาความเจริญวัฒนาความผาสุกมาสู่ตนสู่หมู่คณะและจะเว้นจากการคิดเบียดเบียนผู้อื่นทำลายล้างผู้อื่นมีแต่คิดให้ประโยชน์และหวังดีต่อผู้อื่นเสมอเพราะฉะนั้นคนดีเราก็อาศัยเครื่องมือ3อย่างคือการทำการพูดและการนึกคิดของเขาเป็นกระจกเงาส่องดูก็จะรู้ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะดูคนชั่วคนดีกันท่านพระโสภิตะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตรงกับพุทธสมัยของพระสุเมธพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์การเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์นี้วิชาในเบื้องต้นที่โสภิตะจะต้องเรียนก็คือวิชาไตรเพศซึ่งเป็นวิชาที่ลูกของพราหมณ์จำต้องเรียนสืบต่อกันเอาไว้เพื่อนำเอาไปใช้กระทำพิธีรีตองหรือกระทำพลีกรรมต่างๆและดูมนุษย์วิชาไตรเพศนี้จะเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่านี่คือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าพิธีรีตองถ้าหากพราหมณ์กระทำพิธีต่างๆไม่เป็นหรือไม่รู้จักแนะนำให้คนอื่นที่มาขอความรู้เพื่อนำเอาไปกระทำพิธีได้พราหมณ์ก็คงหมดงานทำเพราะว่าพราหมณ์ที่มีงานกระทำอยู่เป็นประจำคือเป็นหัวหน้าหรือเจ้าพิธีเมื่อไม่มีความรู้ก็เลยไม่รู้จะกระทำอะไรถูกและถ้าจะดื้อรั้นกระทำไปอย่างไม่มีความรู้ก็คงจะขายหน้าไปคราวละหลายเบี้ยทีเดียวฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงให้ลูกๆได้เรียนวิชาไตรเพศเพื่อเป็นการเทิดเกียรติของพราหมณ์เอาไว้วิชาไตรเพศของพราหมณ์นั้นมี3ประการ1ฤกขเวทหรืออิรุเพทได้แก่บทสวดต่างๆอันเป็นของดั้งเดิมที่ใช้สังวัทยายสืบๆกันมาในตระกูลถือเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของเก่าแก่คำว่ารึกขะแปลว่าคำฉันอันหนึ่งควรทราบเกี่ยวกับในตอนรวมศาสนาอันเป็นต้นเหตุให้เกิดพระเวทนี้ขึ้น

พวกอริกะได้มีการแบ่งหน้าที่แห่งประชุมชนของเขาออกเป็น3พวกได้แก่พวกนักบวชพวกนักรบและพวกเพาะปลูกพวกนักบวชนี้หมายเอาพวกพราหมณ์ผู้มีความรู้ความสามารถกระทำกิจในเรื่องเกี่ยวกับเทวะให้สำเร็จได้มีหน้าที่บูชาบวงสรวงเทวะปรากฏว่ามีคนนับถือมากมีคนไวเนื้อเชื่อใจให้ความเคารพนับถือหัวหน้าโคตรหรือตระกูลต้องมีพราหมณ์ไว้ประจำเรียกว่าปุโรหิตและพวกพราหมณ์นี่แหละได้รวบรวมบทสวดฤกขเวทให้เป็นหมวดหมู่ไว้แล้วตั้งชื่อดังกล่าวมาและพร้อมทั้งได้ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นคำทิพย์อันพวกฤาษีมีพระวสิทธิ์และพระวิศวามิตรเป็นต้นได้สดับมาจากพรหมเรียกว่าสรุติและพวกพราหมณ์ที่ยาววัยต้องท่องบนบทสวดเหล่านี้ได้คล่องปากขึ้นใจจะได้นำไปใช้ในเวลากระทำพลีกรรม 2. ยชุรเวทหรือยชุเพศว่าในบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายันต่างๆคำว่ายชุระแปลว่ายัน 3. สามเวทว่าในบทสวดขับเป็นทำนองในพิธีบูชาน้ำสมแก่เทวะน้ำสมนี่ก็คือเหล้าที่กระทำจากโสมส่วนคำว่าสามะนั้นแปลว่าสวดต่อมาภายหลังได้แต่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่4ชื่ออัฐพเวทเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยคาถาอาคมทางไสยศาสตร์เช่นใช้รักษาโรคไล่ผีที่เข้าในตัวคนทำเสน่ห์ยาแฝดและการปลุกเสกในพิธีต่างๆคัมภีร์เหล่านี้มีไว้เพื่อใช้สวดอ้อนวอนและกระทำพิธีบูชาเทวะในยุคนี้พราหมณ์ยังไม่มีพระพรหมยังคงนับถือพระอินทร์เป็นเทพสูงสุดพราหมณ์ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องบูชาในลัทธิในโคตรหรือตระกูลหนึ่งจึงต้องมีหัวหน้าไว้ประจำสำหรับกระทำหน้าที่บวงสรวงเทวะหรือใครจะประกอบกิจอะไรก็คอยให้คำแนะนำจึงกระทำให้พวกพราหมณ์มีอำนาจขึ้นโดยลำดับและถือตัวว่าพวกเขาเท่านั้นที่สามารถในเรื่องกิจกรรมของลัทธินี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้บุคคลเราสำคัญตัวผิดไปได้เหมือนกันคือบุคคลที่ได้รับการเคารพได้รับความนับถือได้รับเครื่องสักการะบูชาอยู่บ่อยๆมีคนไปเคารพนอบน้อมบางคนหลงตัวเองลืมตัวเองไปนึกว่าตัวเนี่ยเป็นเทพเจ้าไปก็มีคือเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดฉะนั้นการตั้งตนเป็นหัวหน้าในยุคนั้นจึงทำให้พวกพราหมณ์เนี่ยเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่มีวรรณะสูงมากจนกระทั่งวางตนเทียบเท่าว่ามีศักดิ์พอกับพระราชาหรือกษัตริย์ในยุคนั้นฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงตั้งอกตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาไตรเพศนี้เอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเชิดชูตัวให้ได้รับความเคารพความนับถือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นบุคคลที่สูงส่งอยู่ในสังคมนั่นเองโสภิตะในฐานะที่เกิดมาในตระกูลพราหมณ์ก็จึงต้องเรียนวิชาไตรเพศและในที่สุดโสภิตะได้เรียนวิชาไตรเพศจนสำเร็จแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้วิชานั้นให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของคฤหัสถ์เลยแม้จะเรียนจบท่านก็ไม่ได้พออกพอใจในวิชาที่ได้มานี้ฉะนั้นเมื่อท่านเรียนวิชาไตรเพศของพราหมณ์แล้วท่านกลับออกไปบวชเป็นดาบสบำเพ็ญพรตอยู่ในสถานที่ใกล้ป่าหิมพานต์นู่น
ม่ได้มาเป็นเจ้าพิธีรีตองอะไรในสังคมของพวกพราหมณ์กลับไปบวชเป็นดาบทแล้วการเลี้ยงชีวิตเป็นดาบทท่านก็อยู่อย่างที่ดาบทเขาประพฤติปฏิบัติกันคือเลี้ยงชีวิตด้วยลูกไม้หัวมันแล้วก็ไปสร้างอาศรมเป็นที่พักอาศัยอยู่ในป่าสุภิตาดาบทตั้งใจบำเพ็ญพรตอยู่ในป่านานประมาณถึง18ปีก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวในส่วนกลางเลยเพราะว่าท่านตัดขาดตัวเองให้ไปอยู่ในป่าอย่างเงียบสงบไม่ได้มาคล้องแวะกับสังคมในเมืองหลวงหรือคบหาสมาคมกับใครๆเลยข่าวคราวที่เกิดขึ้นจึงไม่ค่อยได้ทราบแม้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านเองก็ยังไม่รู้อยู่มาคราวหนึ่งท่านจัดการปัดกวาดอาสมที่พักเรียบร้อยแล้วจึงถือเอาเครื่องบริขารออกมาจากป่าเดินทางไปโดยหยุดพักแห่งละหนึ่งคืนหนึ่งคืนไม่ได้พักซ้ำละเดินทางไปเรื่อยและเดินทางไปจนกระทั่งถึงเมืองพัทวดีจึงได้ทราบข่าวการเสด็จบังเกิดขึ้นของพระสุเมธพุทธเจ้าเมื่อท่านทราบข่าวอย่างนั้นแล้วก็ได้ไปเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วกล่าวชมเชยพระสุเมธพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์พระองค์เป็นธงชัยของโลกดังนี้เป็นต้นพระสุเมธพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ขึ้นว่าดาบทผู้กล่าวสรรเสริญตถาคตนี้จะมีความสุขในสัมปรายภพคือภพในเบื้องหน้าด้วยอำนาจบุญกรรมที่ดาบทโสภิตะได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธานั้นคือเป็นการกล่าวด้วยความจริงใจไม่ใช่กล่าวเพื่อจะเอาใจกันคือการกล่าวด้วยความจริงใจกับการกล่าวเพื่อเอาใจนี่ต่างกันการกล่าวเพื่อเอาใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเราจะกล่าวเป็นการยกยอปอปั้นเกินความจริงไปไม่ใช่กล่าวเท่าที่เป็นจริงยกจนเลยเหตุเลยผลไปส่วนการกล่าวด้วยความจริงใจเนี่ยเราจะกล่าวเฉพาะที่เราเห็นจะกล่าวเฉพาะที่มีผลปรากฏออกมาแล้วโสภิตะดาบทนี่ท่านกล่าวด้วยจิตใจที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆผลแห่งความมีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงในพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงช่วยให้โสภิตะดาบทบังเกิดขึ้นในเทวโลกบ้างมนุษยโลกบ้างยังมีความสุขความเจริญมาโดยตลอดกาลนานทีเดียวจนเวลาการผ่านมาถึงพุทธกาลของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้ดาบทนั้นได้กลับมาบังเกิดขึ้นในวรรณพราหมณ์อีกแล้วการบังเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในพระนครสาวัตถีและมีชื่อปรากฏว่าโสภิตะมานพส่วนชื่อพราหมณ์และนางพราหมณีผู้เป็นบิดาและมารดาของโสภิตะมานพนั้นไม่ปรากฏนามว่าชื่ออะไรคือตามเรื่องราวไม่ได้มีกล่าวไว้เกี่ยวกับมูลเหตุที่โสภิตะมานพผู้เกิดในสกุลพราหมณ์แต่แล้วได้กลับใจมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าการมาเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเขาก็มีความ
ยึดมั่นถือมั่นในวงของพราหมณ์ว่าเป็นตระกูลหนึ่งที่มีความสูงส่งมีการประพฤติปฏิบัติมีลัทธิประจำตระกูลอยู่ว่าจะต้องกระทำพิธีกรรมอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรมีข้อประพฤติปฏิบัติอันชวนให้ติดอยู่เหมือนกันแต่ทำไมโสภิตะมานพจึงหันใจกลับเข้ามาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นี่เป็นข้อที่น่าสนใจเหตุผลในเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากว่าวันหนึ่งโสภิตะมานพได้เข้าไปสู่พุทธสำนักและได้รับฟังพระธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อโสภิตามานพได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนี่แหละทำให้มีความนึกคิดเห็นคล้อยตามไปเมื่อนำเอามาเปรียบเทียบกับสกุลพราหมณ์หรือลัทธิต่างๆที่มีอยู่ในศาสนาพราหมณ์แล้วเมื่อมาเปรียบเทียบกับธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ความแตกต่างข้อหนึ่งที่เราน่าจะนำมาพิจารณาก็คือว่าอย่างพิธีกรรมล้างบาปของพราหมณ์เช่นไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อเป็นการลอยบาปล้างบาปให้หมดไปถ้าเราพิจารณาดูการกระทำพิธีการล้างบาปลอยบาปอย่างนั้นบาปจะหลุดไปได้อย่างไรบาปไม่ได้ติดอยู่ที่ผิวกายเราตามหลักศาสนาจะเห็นว่าบาปนั้นติดลึกอยู่ที่ใจใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเก็บเอาความดีความชั่วนี้ไว้เมื่อเราทำบาปใจก็เก็บบาปไว้เมื่อเราทำดีใจก็เก็บดีไว้ที่ท่านผู้รู้ได้เปรียบใจเหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปซึ่งเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ง่ายฟิล์มถ่ายรูปเราจะไปถ่ายภาพดีไม่ดีก็ตามเถอะฟิล์มจะเก็บเอาไว้จะเก็บเอาภาพเหล่านั้นเข้าไว้คราวนี้การที่เราจะไปทำลายล้างภาพให้หมดไปเราจะไปทำลายล้างที่ภาพที่เราอัดแล้วนะยังไม่หมดหรอกทำลายไปเท่าไรไม่หมดถ้าจะทำลายให้หมดจริงๆจะต้องทำลายที่ฟิล์มนั่นเหมือนอย่างที่พราหมณ์ไปอาบน้ำชำระบาปที่กายอาบเท่าไรบาปไม่หมดหรอกเพราะบาปติดอยู่ที่ใจทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ชำระที่ใจใครจะปลูกฝังใจในทางดีหรือทางชั่วก็ต้องเริ่มจากที่ใจนี่แล้วการจะให้ไม่ดีหมดไปให้ชั่วหมดไปให้บาปหมดไปก็จะต้องทำดีเนี่ยให้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นใส่ลงไว้ที่ใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อนำเอาพระพุทธศาสนากับลัทธิของพราหมณ์มาเปรียบเทียบกันแล้วย่อมจะเห็นความต่างได้อย่างง่ายโสภิตะมานพท่านจึงละลัทธิพราหมณ์แล้วมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคือหลังจากฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาให้ฟังแล้วท่านเกิดความเลื่อมใสและมีความเชื่ออย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาเลยเมื่อเกิดความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแล้วท่านก็ตัดสินใจเด็ดขาดออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี่เป็นเหตุผลที่นำโสภิตะมานพผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยการเปรียบเทียบคำสอนในระหว่างลัทธิพราหมณ์กับพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าโสภิตะมานพได้มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าชีวิตความเป็นไปของท่านหลังจากบวชแล้วจะเป็นอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไป
วันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระโสภิตเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่แล้วที่ได้เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในวันก่อนเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่โสภิตมานพได้มาสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ฟังพระธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเกิดความเลื่อมใสและความเชื่ออย่างมั่นคงจึงได้ออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็มาจบลงที่ตรงนี้ในวันนี้จะได้นำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังครั้นโสภิตมานพบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทคือไม่ใช่พอบวชแล้วก็ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติอะไรเลยท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทสู้อุตสาห์บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรมแล้วตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานผลแห่งท่านเป็นผู้มีความเพียรนี่เองไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วการเป็นพระอรหันต์ของท่านนี่ก็ท่านได้อภิญญา6ประการพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4เป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐแต่ว่าท่านมีปกติอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นผู้ชอบสั่งสมซึ่งวสีคำว่าวสีนี่ก็คือมีความชำนาญ5ประการอันหมายถึง1อาวัชนวสีชำนาญในการนึก2สมาปัชนวสีชำนาญในการเข้า3อธิฐานวสีชำนาญในการหยุด4วุฒานวสีชำนาญในการออกและ5ปัจเจเวคขณวสีชำนาญในการพิจารณานี่ท่านเป็นผู้ที่สั่งสมในเรื่องของวสีนี่อย่างแคล่วคล่องมากและหลักการทั้ง5ประการนี้เป็นหลักการที่พระโยคาวจรผู้ได้ปฐมฌานคือฌานที่1แล้วท่านจะกระทำให้คล่องแคล่วอยู่เป็นนิดเหมือนกับบุคคลที่เคยหัดจักรยานเบื้องแรกเราหัดเนี่ยเราอาจจะล้มบ้างถีบไปได้บ้างไปได้สักหน่อยแล้วก็ไปล้มลงนี่เป็นช่วงที่เราฝึกหัดแต่พอเราหัดเป็นแล้วครั้งเราจะถีบไปนี่จะไม่ล้มแล้วจะไปไหนไปได้แต่ว่าช่วงที่เราเป็นใหม่ๆเรายังไม่มีความชำนาญเราจำเป็นจะต้องฝึกหัดถีบให้ชำนาญให้แคล่วคล่องชำนาญจนเกิดเป็นอัตโนมัติเราจะเห็นว่าบางคนเขาถีบโดยที่ไม่ต้องจับแฮนด์เลยนั่นเพราะอาศัยความชำนาญหรือถีบไปแล้วก็ปล่อยทั้งมือทั้งเท้าให้รถจักรยานนั้นแล่นไปด้วยตัวของมันเองอันนี้ก็เนื่องมาจากความชำนาญทางนั้นพระโยคาวจรท่านก็กระทำคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันคือท่านกระทำได้แล้วไม่ใช่ว่าจะหยุดเพียงแค่นั้นท่านจะกระทำให้เกิดความคล่องแคล่วชำนาญอยู่เสมอก็ทำอยู่เป็นประจำนั่นเองแต่ในเรื่องของวสีนี้ท่านพระโสภิตเถระมีความชำนาญมากและยิ่งเป็นการระลึกถึงบุพเพนิวาสยานด้วยแล้วก็มีความชำนาญกระทำได้คล่องแคล่วว่องไวมาก
พราะท่าน

สามารถลึกถึงชาติก่อนได้โดยลำดับจนถึงชาติที่บังเกิดในอสัญญีพรหมได้แก่พรหมพวกหนึ่งซึ่งมีเพียงรูปปรากฏอยู่แต่ไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่มีอยู่ในพวกพรหมนั้นคือเป็นพวกพรหมที่เหมือนกับหมดความรู้สึกอย่างที่โบราณท่านเรียกพรหมลูกฟักคือมีแต่รูปลอยตัวอยู่เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่มีท่านพอท่านนึกมาถึงชาติที่เกิดในอสัญญีพรหม

ถึงชาติที่เกิดในอสัญญีพรหมท่านแลไม่เห็นความเป็นไปแห่งจิตอยู่ตลอดระยะเวลา500กับเพียงแต่มาได้เห็นเฉพาะในท้ายที่สุดเท่านั้นท่านจึงนึกว่าเป็นอย่างไรเมื่อนึกอย่างนี้ก็เข้าใจได้ว่าเป็นอสัญญีภพคือภพที่ผู้เกิดแล้วไม่มีสัญญาหรือไม่มีความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่ชื่อว่าอสัญญีเป็นเทพที่มีอายุยืนนานโสภิตะเป็นผู้จุติมาจากเทพจำพวกนั้นแล้วมาเกิดในชาตินี้ท่านพระโสภิตะจึงระลึกถึงได้เพียงพบเดียวเท่านั้นการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งพระโสภิตะเถระผู้ชำนาญในการระลึกชาติในผลหลังให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายบุพเพนิวาสยานคือความรู้ที่ระลึกชาติที่ล่วงมาแล้วได้ก็เป็นอันว่าท่านพระโสภิตะเถระได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นเอตทัคคะในด้านบุพเพนิวาสยานเมื่อพระโสภิตะเถระพิจารณาดูบุพเพนิวาสยานของตนและการปฏิบัติอันเป็นปัจจัยแห่งบุพเพนิวาสยานนั้นแล้วก็เกิดสมนัสคือความดีใจที่ได้มาประสบความสำเร็จสมตามที่ได้เคยกระทำคุณงามความดีและปรารถนาเอาไว้เมื่อเกิดความดีใจท่านก็จึงเปล่งวาจาว่าสติมาปัญญวาภิกขุเป็นต้นแปลว่าภิกษุผู้มีสติมีปัญญามีความเพียรคือตัวเราระลึกชาติในหนหลังคืนเดียวได้ถึง500กับเราได้เจริญสติปัฏฐาน4และโพชฌงค์7มรรค8แล้วระลึกชาติในหนหลังคืนเดียวได้500กับนี่ก็เป็นวาจาที่ท่านพระโสภิตะเถระท่านได้เปล่งออกมาด้วยความดีใจที่ท่านได้มาประสบกับความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังตั้งมาเป็นเวลา 100,000 กับล่วงมาแล้วฉะนั้นเรื่องการเป็นผู้มีสติก็ดีมีปัญญาก็ดีมีความเพียรก็ดีเป็นเรื่องสำคัญคนเราถ้าขาดสติเสียแล้วการจะทำจะพูดหรือความจดจำอะไรนี่จะเสื่อมสลายไปหมดการกระทำการพูดการคิดนี่จะผิดการจดจำก็ใช้ไม่ได้แล้วการสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นตัวปัญญาคือความรอบรู้นี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันบุคคลเราถ้าขาดปัญญาแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สิ้นไร้ไม้ต่อในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพแต่ว่าการมีสติและปัญญาถ้าขาดความเพียรซิอีกอย่างหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ความเพียรถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จถ้าเรามีเพียงสติมีเพียงปัญญาแต่ไม่มีความเพียรพยายามก็ทำอะไรจะไม่สำเร็จเลยฉะนั้นความเพียรก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมีสติมีปัญญาต้องมีความเพียรเป็นตัวผลักดันให้การดำเนินงานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปท่านพระโสภิตะเถระได้เล่าอัตตะชีวประวัติไว้ทั้งในส่วนที่เป็นอดีตชาติและปัจจุบันชาติซึ่งปรากฏข้อความในพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอัปปทานว่าท่านผู้ชนะมารผู้ประเสริฐในโลกผู้องอาจในนรชาติทรงพระนามว่าพระปฐมุตระพุทธเจ้าย่อมแสดงหนทางอันให้ถึงซึ่งอมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายแก่ประชุมชนเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสของพระปฐมุตระพุทธเจ้าแล้วจึงได้ประคองอัญชลีขึ้นกล่าวสรรเสริญพระปฐมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่ามหาสมุทรปรากฏว่ากว้างใหญ่กว่า

0: นำทั้งหลายภูเขาซิเนรุราชปรากฏว่าสูงใหญ่กว่าภูเขาทั้งหลายชั้นใดบุคคลเหล่าใดประพฤติตามอำนาจของจิตบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวแห่งยานของพระพุทธเจ้าฉันนั้นพระปฐมทรพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาเวลาทรงแสดงพระธรรมีกถาจบลงแล้วได้ตรัสขึ้นในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ว่าผู้ใดสรรเสริญญาณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นโลกนายกผู้นั้นจะได้ไปสู่สุคติโดยจะไม่ต้องไปสู่ทุกขติตลอด 100,000 กัปผู้นั้นจะได้เผากิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปจะมีใจมีอารมณ์อันเดียวจะมีใจตั้งมั่นเป็นอดีตจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีชื่อว่าโสภิตะตกมาถึงพุทธกาลของพระสุเมธพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สร้างอาสมแสวงหาประโยชน์อย่างสูงอยู่ทางทิศทักษิณในป่าหิมพานต์ในการนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้สันโดษไม่ยินดียินร้ายในความมีลาภและความไม่มีลาภได้เลี้ยงชีวิตด้วยลูกไม้หัวมันอยู่ในอาสมพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเวลานั้นถึงการล่วงไปได้18ปีแล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ยินข่าวอยู่มาคราวหนึ่งข้าพเจ้าได้ปัดกวาดอาสมแล้วถือเอาเครื่องบริขารออกมาจากป่าการเดินทางได้แวะพักแห่งละหนึ่งคืนและเดินทางต่อมาจนกระทั่งถึงเมืองพัทธวดีในเวลานั้นพระสุเมธพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เมื่อจบการทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วบุคคลทั้งหลายต่างพากันกราบถวายบังคมลากลับไปข้าพเจ้าได้ห่มผ้าลดไหลลงข้างหนึ่งกระทำการถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์แล้วกราบทูลสรรเสริญว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของชาวโลกเป็นธงชัยของชาวโลกเป็นเจดีย์คือที่เคารพนับถือของชาวโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นประทีปของชาวโลกเป็นผู้สูงสุดแห่งเทพยดาและมนุษย์เป็นผู้นำเทพยดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นโลกได้ไม่มีใครในโลกนี้จะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ไม่มีใครในโลกอาจกะความรู้ของพระองค์ได้ว่ามีเท่าไหร่เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรซึ่งไม่มีใครอาจกะประมาณได้ฉะนั้นไม่มีใครอาจชั่งความรู้ของพระองค์ได้ไม่มีใครอาจวัดความรู้ของพระองค์ได้เหมือนกับไม่อาจวัดอากาศได้ฉะนั้นครั้นกราบทูลสรรเสริญแล้วก็นิ่งอยู่พระสุเมธพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกจึงตรัสขึ้นว่าดาบทผู้กล่าวสรรเสริญความรู้ของตถาคตจะมีความสุขอยู่ในเทวโลกตลอด77กัปจะได้เป็นพระอินทร์อยู่พันชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายร้อยชาติเป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นนับชาติไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาใดๆจะมีปัญญารอบรู้เรื่อยไวเสมอใน 30,000 กับข้างหน้าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมเสด็จอุบัติขึ้นในพระราชวงศ์ของพระเจ้าโอกาคราชดาบทนี้จะได้ออกบรรพชาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ในเวลาอายุเพียง7ขวบเท่านั้นพระโสภิตาเถระยังได้เล่าต่อไปอีกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้เผากิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปได้สำเร็จวิชา3ประการแล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในกัปที่ 50,000 ซึ่งเป็นการที่ล่วงมาแล้วนั้นข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าโสภิตานี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการอยู่7ชาติมาถึงชาตินี้ข้าพเจ้าได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4 วิโมกข์8และอภิญญา6แล้วพระสมิตาเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิสัมภิทา4นั้นคือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในผลหรือในอัฏได้แก่ความเข้าใจอธิบายอัฏแห่งภาษิตย่อให้พิสดารได้ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในเหตุหรือในธรรมได้แก่ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในภาษาหรือในถ้อยคำที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจตลอดทั้งเข้าใจภาษาต่างประเทศด้วย 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในการโต้ตอบได้แก่มีไหวพริบโต้ตอบปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีหรือมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันทีทันใดนี่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นปฏิสัมภิทา4ที่พระโสภิตเถระท่านได้สำเร็จส่วนที่ว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิโมกข์8ก็ได้แก่ความหลุดพ้นด้วยมรรค4ผล4หรือได้แก่รูปฌาน4และอรูปฌาน4รูปฌานคือฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์มี4ได้แก่1ปฐมฌาน2ทุติยฌาน3ตติยฌาน4จตุตถฌานอรูปฌานคือฌานไม่มีรูปเป็นอารมณ์มี4ได้แก่1อากาสานัญจายตนะฌานคือกำหนดที่ว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์2วิญญาณัญจายตนะฌานคือกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์3อากินจัญญายตนะฌานได้แก่กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์4เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานคือกำหนดภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วจึงเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธคือการดับสัญญาและเวทนานี่เป็นเรื่องของวิโมกข์8และที่กล่าวว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอภิญญาคือความรู้ยิ่ง6อย่างได้แก่1อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้2ทิพโสตะหูทิพ3เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่น4ปุเพนิวาสานุสติระลึกชาติในผลหลังได้5ทิพจักขุตาทิพย์6อาสวะขยายานรู้จักกระทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปนี่ก็เป็นคุณความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าอภิญญา6ที่มีประจำอยู่ในตัวของท่านพระโสภิตเถระส่วนที่กล่าวว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชา3ประการก็คือ 1. บุพเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ 2. จุตูปปาตญาณความรู้จุติคือตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้ 3. อาสวะขยายานความรู้ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปนี่ก็เป็นความรู้พิเศษที่มีประจำอยู่ในตัวของพระโสภิตเถระซึ่งเป็นคุณความดีพิเศษต่างๆที่ท่านได้เล่าเอาไว้หรือกล่าวเอาไว้ว่าท่านได้ประสบความสำเร็จต่างๆแล้วได้มีความรู้ในวิชาการหลายด้านด้วยกันคือได้มี วิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ดังที่กล่าวแล้วผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่นับว่าสูงที่สุดที่พระโสภิตาเถระได้รับทั้งหมดนี้ถ้าจะพิจารณาดูเหตุผลกันแล้วก็คือต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องของความดีที่ท่านพระโสภิตาเถระได้สร้างบุญเพื่อให้เกิดเป็นบารมีเพราะว่าการสั่งสมบุญต่างๆที่ท่านกระทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึงแสนกัปเนี่ยการสั่งสมความดีต่างๆเหล่านั้นก็จึงช่วยส่งผลให้ท่านมาได้รับความสำเร็จในปัจจุบันนั่นเป็นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือว่าในปัจจุบันชาตินี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะนอนรอเฉพาะแต่บุญเก่าบารมีเก่าที่ทำเอาไว้แล้วบุญใหม่บารมีใหม่ไม่ได้สร้างเลยนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดบุคคลที่จะประกอบกิจการงานหรือว่ากระทำหน้าที่ได้สำเร็จล่วงไปเนี่ยต้องมีองค์กรสองอย่างนี้1. ความดีเก่า 2. ทำความดีใหม่เหมือนอย่างบุคคลที่มีปัญญาที่เรียกว่ามีสชาติกับปัญญามีปัญญาที่เกิดพร้อมมากับตัวดีแต่ถ้าบุคคลที่มีสติปัญญาดีมาแต่เกิดแล้วไม่มาสร้างสมปัญญาใหม่จะเกิดความรู้ได้ไหมเกิดไม่ได้เราจะต้องมาฝึกหัดอบรมเราเรียนศึกษากันในปัจจุบันนี้คือต่อจากเกิดมาแล้วนี้เราต้องทำเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาอีกจึงจะสมบูรณ์แบบจึงจะประสบสมหวังตามที่เราต้องการถ้าเราไม่ทำให้เกิดปัญญาใหม่นี้ไม่ได้เราจะไปเอาความรู้ที่ไหนมาเราจะไปนอนรอให้เกิดความรู้เองเกิดได้ไม่ได้ความรู้นั้นต้องไปตามแสวงหาเอาเราจะหาจากที่ไหนก็จะหาได้จากการเล่าเรียนศึกษาจากครูบาอาจารย์ด้วยการค้นคว้าจากตำรับตำรานี่เป็นสิ่งที่เราจะแสวงหาความรู้ได้หรือว่าถ้าเราต้องการจะกระทำตามหลักทางพระศาสนาก็ต้องใช้หลัก3คือสุตตามยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการสดับตรับฟังจินตามยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการนึกขบคิดและภาวนามยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็เกิดจากการอบรมหรือกระทำให้เจริญขึ้นนี่เป็นทางที่จะให้เกิดสติปัญญาคือมีการฟังการคิดการอบรมแต่ถ้าจะใช้ตามหลักหัวใจของบัณฑิตโบราณก่อนที่ท่านจะเรียนหนังสือนี่ท่านต้องให้ว่าหัวใจบัณฑิตก่อนว่าสุจิปุลิวินิมุตโตตถังโสปัณฑิตโตภเวโดยมีความหมายว่าบุคคลจะเป็นบัณฑิตต้องมีสุจิปุลิถ้าเว้นจากสุจิปุลิแล้วจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรสุคืออะไรสุก็คือสุตะคือการฟังจิคือจินตะคือการคิดปุคืออะไรปุคือปุจฉาคือการถามแล้วลิคืออะไรลิขิตลิขิตก็หมายถึงเขียนหรือจดบันทึกนี่เองคือคนเราเมื่อฟังแล้วก็ต้องเอามาขบคิดดูคือไม่ใช่ฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือเข้าหูขวาทะลุมาหูซ้ายโดยที่ไม่ได้ตกค้างอยู่ที่เราเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้การคิดก็เพื่อที่จะให้ความรู้ที่ฟังนั้นตกค้างอยู่ที่เราไม่ให้เลยเราไปสิคิดแล้วบางอันคิดออกบางอย่างคิดไม่ออก
1: เมื่อคิดไม่ออกเราก็จำเป็นจะต้องถามหมายถึงการเรียนแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะตอบคำถามของเราในข้อที่เราสงสัยทำให้เราเกิดความเข้าใจในข้อวิชาการเหล่านั้นเมื่อครูบาอาจารย์ตอบชี้แจงอธิบายให้เราเข้าใจแล้วข้อสุดท้ายเป็นการกันลืมเราก็ต้องลิขิตคือจดเอาไว้เพราะสมองคนนี้ไม่ใช่ว่าจะจำไปได้ตลอดกาล7วันเว้นดีซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีเนิ่นช้าอักขระท่านบอกว่า5วันถ้าเราไม่ทบทวนเนี่ยเราก็จะลืมฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนฉะนั้นเมื่อเรียนเข้าใจดีแล้วข้อที่ดีที่สุดในการกันลืมนี่ก็จดบันทึกเอาไว้นี่เป็นหลักการที่บัณฑิตโบราณท่านวางเอาไว้ในการที่จะศึกษาเราเรียนหาความรู้นี่ฉะนั้นการแสวงหาความรู้ในปัจจุบันชาติก็เป็นหลักการสำคัญที่สุดอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่พระโสภิตเถระท่านประสบมฤตสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะท่านกระทำความดีในอดีตไว้แล้วมาสร้างความดีในปัจจุบันให้เกิดขึ้นจึงสำเร็จสมมโนรถฉะนั้นจึงควรที่เราจะต้องรีบเร่งกระทำความดีต่างๆไว้ไม่ต้องมัวรอให้บุคคลอื่นเขามากระทำให้การมัวรีรอหวังพึ่งคนอื่นก็จะเหมือนกับการรอคอยกลืนคำข้าวที่ผู้อื่นเขาป้อนให้ด้วยมิได้ตั้งใจหรือป้อนให้อย่างเสียไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะอิ่มสักทีท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัด

0: เลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสสัตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นดุสภาพพื้นรองรับความดีทั้งหลายดินจะกลบลบกายวายสังขารไควจะผลาญชีพให้มาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมเทิดทูนแทนซากเมื่อจากไปทีก็ขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์และก็เจริญพรบรรดาหมู่ญาตินั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งสมาธิกวางธรรมกันสักพักหนึ่ง นั่งสมาธิกวางธรรมนิยม นั่งให้สบายไม่ต้องไปนั่งอึดอัดขัดเคืองนั่งให้สบายจะได้นั่งนานๆวันนี้ก็มีโอกาสอีกวันหนึ่งที่ได้มาแสดงธรรมบนศาลาเรือนไทยหลังนี้คิดว่าคงครั้งที่3แล้วมั้งวันนี้ก็เนื่องในโอกาสจะครบรอบถึงแก่มรณภาพของหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคมอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้ก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มาทำหน้าที่กันทุกคนตรงนี้เพื่อการทำหน้าที่ให้ไม่ขังข้างการทำหน้าที่ให้ขังข้างก็เป็นอมงคลไม่เป็นมงคลเราทำหน้าที่อย่างไรให้มันเสร็จวันนี้ที่ว่าเราก็ได้มากันตรงนี้แล้วก็เนื่องในโอกาสที่จะมีการประชุมกลางพรรษาด้วยก็พระครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มาทำหน้าที่กันแล้วก็พระใหม่ก็ได้มาพบญาติอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้นำลูกหลานเข้ามาบวชประพฤติปฏิบัติเนื่องในโอกาสที่ว่าช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเราสังฆทานมีการจัดกันทุกปีทุกปีที่ได้นิมนต์ไปอยู่ตามสาขาเมื่อถึงเวลานี้ก็ต้องมาพร้อมเพรียงกันครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรก็ต้องมาทำตรงนี้วันนี้ที่ว่าเรามาทำตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนที่คนโบราณที่ว่าคนในครอบครัวหรือหมู่ญาติหรือครูบาอาจารย์ท่านสิ้นไปเสื่อมสิ้นไปเราก็มาจัดแจงให้มันเรียบร้อยอย่าให้ขาดตกบกพร่องวันนี้เราก็มีจุดมุ่งหมายตรงนี้ทุกคนที่มากันการเสียชีวิตหรือการมรณภาพของครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อจึงได้ทิ้งสังขารหรือสรีระถึงตรงนี้ให้เราเป็นประจักษ์พยานว่านี่คือของจริงที่เป็นประจักษ์พยานเป็นครูของเราเมื่อเรามางานศพมาครูบาอาจารย์ก็ตามเราจะได้เห็นว่านี่สุดท้ายท่านก็ต้องมาเป็นอย่างนี้กันทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนจะโง่จะฉลาดจะอะไรก็ตามมาเมื่อจุดถึงนี้แล้วเราต้องรับสภาพความเป็นจริงแต่คนฝืนต่อความเป็นจริงยิ่งไม่ยอมรับก็ทำให้มีทุกข์มากมายรับความเป็นจริงเสียจิตนั้นก็จะสงบไม่วุ่นวายกับใครเพราะยอมรับเสียแล้วแต่ถ้าเรายังอึดอัดขัดเคืองอยู่เรายังต่อต้านอยู่ยังไม่เชื่ออยู่ก็จิตนั้นแหละจะไม่สงบมันว้าวุ่นวุ่นวายแต่นั้นที่เรามาเห็นตรงนี้เราก็ต้องมีความสงบไว้สงบก็เรียกว่าสงบทั้งกายวาจาและก็ใจให้ถึงพร้อมทำอะไรให้ถึงพร้อมนะฮะนี่แหละคือความสำเร็จความเป็นระเบียบความสามัคคี ที่จุด

นี้ที่เรามาตรงนี้ก็เพื่อกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นเมื่อทำอย่างนี้เราได้กับใครได้กับตัวของเราเองไม่ได้ได้กับใครครูบาอาจารย์ที่ลดท่านจากเราไปแล้วท่านจากแต่ร่างกายที่มันเสื่อมสุดสุดโทรมใช้การไม่ได้แต่นามธรรมคือความดีความคิดที่ท่านได้มีชีวิตได้ทำไว้เป็นสิ่งที่ไม่ตายความดีเป็นสิ่งที่ไม่ตายมันดีคู่โลกโลกจะเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นมานานมันคู่โลกมาแล้วจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเช่นนั้นเองเราทุกอย่างที่นั่งตรงนี้ก็มองให้ว่าเป็นเช่นนั้นเองสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอยู่เช่นนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็สบายญาติเราจะล้มหายตายจากไปบิดามารดาครูบาอาจารย์พ่อแม่ท่านจะจากเราไปแล้วเราก็ได้เห็นว่าท่านเมื่อท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หรือหลวงตาหรือครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านได้ทำอะไรไว้ใช่ไหมฮะท่านทำหมดแล้วท่านสิ้นไปแล้วท่านหมดแล้วหมดอะไรหมดที่จะมากระทำแล้วร่างกายนี่หมดไปแล้วแต่ว่าด้านจิตใจล่ะจิตใจแต่ละคนแต่ละท่านการประพฤติปฏิบัติหมดไปด้วยหรือเปล่าทำบุญบอกทำไม่หมดทำยังไงทำบุญให้หมดเอ๊ะหลวงพ่อพูดอย่างไรทำบุญให้หมดถ้าฉันจะไปกินไปใช้อะไรจะเอาอะไรมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเมื่อทำไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นความเข้าใจของโยมไม่ถูกต้องที่ว่าทำบุญให้หมดทำตรงนี้ทำอะไรละความโลภโกรธหลงออกไปให้หมดจากจิตใจของเรานั่นแหละทำให้หมดใช่ไหมเราทำให้หมดที่ชาตินี้สิใช่ไหมทำให้หมดไปเมื่อทำหมดแล้วเราย่อมไม่มาเกิดอีกแต่ถ้าทำยังไม่หมดจิตยังภาวะประวงยังเป็นห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงไปหมดนั่นก็ยังไม่หมดต้องกลับมาอีกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพบแล้วพบเล่าในพิธีพบนี่ไม่ใช่ร่างกายแต่ที่อาจมาพบคือความอยู่ของจิตยกตัวอย่างจิตเราอยู่ไปปัจจุบันธรรมเราอยู่อย่างไรปัจจุบันธรรมที่เรายังมีชีวิตอยู่จิตเราไปอยู่ตรงไหนภพภูมิตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนบางคนหลงไปเรื่องอดีตอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหลายภพหลายชาติฮะหลงปัจจุบันไม่เคยอยู่ไปยังอนาคตก็มีเห็นไหมสร้างภพสร้างอะไรมากมายที่อะไรเราสร้างทำไมให้มันจะทำยังไงสร้างภพสร้างชาติให้มันน้อยลงเสียเราจะสร้างภพสร้างชาติให้มันน้อยลงต้องอยู่ปัจจุบันธรรมยกตัวอย่างเดินยังไงให้มีสติทำการทำงานอะไรให้มีสติแม้แต่พูดจาการหลับการนอนการไปการมาให้มีสติตรงนี้นั่นแหละตัดภพตัดชาติคืออยู่ปัจจุบันธรรมเมื่อเราอยู่ปัจจุบันธรรมอันนี้แล้วมีสติที่สมบูรณ์แล้วนั่นคือการตัดภพตัดชาติให้มันสั้นที่ยืดยาวให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนไม่มีภพชาติหรือไม่มีความเกิดอีกของจิตเห็นไหมไม่มีความเกิดอีกแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันต้องเกิดอีกเพราะไม่เข้าใจพบอันนี้วันนี้ที่บรรดาญาติโยมมาตรงนี้ที่ว่ามาเห็นเป็นประจักษ์พยานว่าหลวง

พ่อร่างกายเสื่อมทรุดรักษาเท่าไหร่ไม่หายแม้แต่มีโยกยาดีๆจะแก้โรคอย่างนี้ได้มั้ยแก้ไม่ได้ที่มาเคยพูดหรือครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดเคยสั่งเคยสอนว่านี่คือธรรมชาติหลวงพ่อที่มีสรีระร่างกายที่อยู่ในโรงอันนี้ที่เราประจักษ์พยานได้เห็นนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของอะไรเกิดเป็นธรรมชาติแก่เป็นธรรมชาติเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมชาติสุดท้ายก็ตายธรรมชาติเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ได้มาแล้วเราจะไปหาธรรมชาติอันนี้ที่ไหนที่จริงมันหาอยู่ในเราเดินยังไงให้เป็นธรรมชาติทำการทำงานอะไรให้เป็นธรรมชาติอยู่กับเบ้าอยู่กับการกับงานอยู่กับเหย้ากับเรือนอยู่กับลูกกับหลานทำยังไงให้เป็นธรรมชาติเห็นไหมทำเป็นไหมถ้ามีเราทำเป็นอยู่กับธรรมชาตินี้จะเป็นเรื่องปกติเห็นไหมเห็นอะไรเป็นปกติไปหมดลมจะพัดไม่พัดไฟจะไหม้น้ำจะท่วมอากาศจะร้อนอะไรธรรมชาติทั้งหมดแต่ใจของเราไม่เคยยอมรับไม่เคยยอมรับตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าใจเรายอมรับจบจบแล้วจบพรหมจรรย์เห็นไหมที่เราจบไหมไม่จบเห็นไหมยังต่อเนื่องสืบเนื่องสันตติต่อเนื่องไปเรื่อยๆเห็นไหมวันนี้เหมือนกันนี่แหละเรามีหน้าที่กันทุกคนที่มาทำตรงนี้รู้เรารู้หน้าที่เห็นไหมรู้หน้าที่ดีใดชีวิตเรือนร่างอันนี้มาเมื่อรู้ตรงนี้เราก็จะไม่หลงมากมายที่อามาบอกว่าไม่หลงเจ็บหลงตายหลงอะไรทุกอย่างเพราะไม่หลงมันรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมที่จริงคนนั่งตรงนี้มีธาตุรู้กันทุกคนเนี่ยเหมือนว่าทุกคนที่นั่งตรงนี้บรรดาญาติโยมแม้แต่พระสงฆ์องค์จักมีดีกันทุกคนมีดีกันทุกคนฮะแล้วเราจะไปหาความดีที่ไหนเจ็บก็ดีพลัดพรากไปก็ดีสุดท้ายจะทิ้งร่างกายสังขารนี้ไปก็ดีนะนี่มันดีตรงนี้แหละเมื่อดีตรงนี้เสร็จแล้วโยมสงบระงับดับซึ่งจิตตสังขารคือความปรุงที่จริงปรุงมันคู่กับปรุงนะใช่ไหมมันคู่กับปรุงนะปรุงแต่งผู้กับปรุงปรุงคือเข้าไปเสริมปรุงมันลดเห็นไหมปรุงเข้าไปเสริมแต่ปรุงมันลดนะเธอเราคิดจะดีไหมปรุงมันเสริมแต่งแต่ปรุงมันลดละยกตัวอย่างลดละความโลภโกรธหลงออกไปลดแต่ปรุงมันเพิ่มอามาเคยพูดอยู่เสมอว่าจิตคิดจะให้ดีกว่าจิตคิดจะเอาจิตเราอ่ะคิดจะให้มันดีจิตคิดจะเอานะแต่ทุกวันนี้มีแต่ให้ทั้งหมดโยมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้บ้านเมืองของเราประเทศของเราจะเป็นอย่างไรใช่ไหม
ให้ตัวเดียวเท่านั้นให้ใจอยู่เย็นเป็นสุขให้ใจไม่กังวลกังวายให้ตัวนี้ให้ดีที่อาจมาว่าทำบุญทำให้หมดเนี่ยเมื่อกี้บอกทำบุญก็ทำให้หมดเห็นไหมเราโดยมากชอบทำบุญแต่ทำก็ไม่เคยหมดพยักไว้ขยักไว้เห็นไหมความขยักไว้นั่นแหละเป็นการเห็นแก่ตัวยังมีความเห็นแก่ตัวเหลืออยู่ในจิตในใจครูบาอาจารย์ท่านที่ทำมาตรงนี้ท่านให้หมดแล้วหยอกให้พวกเราหมดให้ศาลาทรงไทยหลวงพ่อให้ศาลาทรงไทยให้ที่อยู่อาศัยให้ที่กินที่ใช้เห็นไหมให้ท่านให้หมดแล้วดีไม่ยอมให้แม้เราผูกเวรผูกพยาบาทบางคนไม่ให้ชาตินี้ยังไม่ให้ยิ่งไปชาติหน้าก็อีกต้องไม่ให้ใช่ไหมนี่อะไรให้กันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัดยาใสใช่ไหมเราพึ่งทั้งหมดเลยพึ่งธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติพึ่งธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นเมื่อเรือนไทยหลังนี้มาทุกอย่างมันมีธรรมชาติมันให้ประโยชน์มาโดยโทษมันไม่เคยมีหรอกแต่เราใช้เป็นมีปัญญาขบคิดเห็นไหมมีแสงสว่างที่จะใช้มันเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะโยมไม่มีโทษเลยเห็นไหมยกตัวอย่างเรือนไทยหลังนี้เรามาประโยชน์เลยไหมแม้ไม่มีจิตวิญญาณของมันเป็นประโยชน์เลยมันมาทางธรรมชาติเราได้หลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบหนาวหลบข้าวมาเรือนไทยหลังนี้ฮะประโยชน์หมดเลยนี่ใช้เป็นดังนั้นชีวิตที่เราได้มาแล้วทำให้ประโยชน์ที่สุดชีวิตเราเนี่ยทำให้ประโยชน์อย่าไปทำเป็นโทษเป็นภัยเหมือนเขาบอกว่าต้องมีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเห็นไหมต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเห็นไหมมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์แม้นแต่ต่อตัวเองโยมเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราใครไม่เราไม่ความไม่มีความกตัญญูต่อตัวเองแล้วใครกตัญญูต่อเราคนบางทีมองข้ามโยมมองข้ามว่าให้มีความกตัญญูต่อตัวเองบ้างร่างกายนี้เราต้องมีความกตัญญูต่อเขาอาการ32เกิดร่างกายนี้เจ็บกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายพิกลพิการบางครั้งเราใช้เสียมันเกินเหตุใช้มือเสียเกินเหตุใช้เท้าเดินไปเดินมาเสียเกินเหตุใช้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนเสียเกินเหตุเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเราไม่ได้ดูแลเดียวแลรักษาเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปเองไปอย่างนั้นอีกเห็นไหมโยมเพราะความนิดหน่อยบางทีมันถึงตายเพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยจนปล่อยปะละเลยไม่มีความกตัญญูต่อตัวเองบางทีถึงตายยกตัวอย่างสัตว์ทำร้ายมันกัดนิดเดียวไม่เยียวยาดูแลรักษาบาดทะยักนิดหน่อยก็ไม่ดูแลจนกังบางครั้งตัดอวัยวะทิ้งตัดขาตัดแขนเพราะไปจากนิดเดียวเหตุนิดเดียวแต่ถ้าเรามีความกตัญญูต่อตัวเองต่อร่างกายอันนี้ล่ะตามดูด้วยเพ่งมากๆต้องพักหน่อยตามันมองไม่เคยเห็นขยะเศษขยะเศษอะไรมันเข้าตา
ต้องเอายามารักษาแต่บางครั้งเราผิดปกติที่ร่างกายไม่ต้องการเอามาใส่ในร่างกายอันนี้สรีระร่างกายอาการ32เอามาใส่จนร่างกายนี้พังทลายอยู่ไม่ได้ยกตัวอย่างร่างกายของเราต้องได้มาจากสิ่งบริสุทธิ์เรากินอะไรให้บริสุทธิ์อย่าให้เป็นพิษเป็นภัยแต่บางครั้งเรากินเกินเหตุกินที่สิ่งร่างกายไม่ต้องการไปทำร่างกายที่ได้จากพ่อแม่อันนี้ให้เหมือนเสื่อมสุดสิ้นไปเร็วเสื่อมไปเร็วอะไรไปเร็วเพราะเราไม่มีความกตัญญูต่อร่างกายอันนี้เห็นไหมฮะเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่ในร่างกายพังยมยกตัวอย่างเอาสิ่งเสพติดเอาสิ่งเป็นพิษเป็นภัยใส่ในร่างกายนี้ยาที่มันไม่ถูกยาที่มันผิดที่มันทำร่างกายเห็นไหมเอาก็ใส่เข้าไปนี่ขาดกตัญญูกตเวทีต่อร่างกายตัวเองเห็นไหมมองข้ามที่สองอะไรอยู่ที่สองที่จะพูดตรงนี้คือเราขาดความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณบางทีเรามองข้ามยกตัวอย่างเราเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กวัยก่อนเข้าเรียนเห็นไหมเด็กวัยก่อนเข้าเรียนเรามีใครพี่เลี้ยงเหมือนกับครูบาอาจารย์คนแรกยอมลองนึกทีเราโตมาขาดนานนี้แล้วทำการทำงานมีลูกมีหลานเราจำครูคนแรกได้ไหมที่สอนเราจำได้ไหมครูคนนั้นชื่ออะไรเราเคยถามไถ่ถามถึงไหมชีวิตเรามาถึงปูนนี้อายุเรามาถึงปูนเคยเข้าไปถามคิดถึงครูคนแรกไหมเราเคยถามไหมเขาอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่ร้อนนอนทุกข์ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยเคยถามเขาไปดูแลรักษาไหมลืมแล้วใช่ไหมหยอกเราลืมครูคนนี้แหละแล้วก็พ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่บางทีเราลืมนะลืมครูไม่มีความกตัญญูต่อครูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณลืมครูคนแรกเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าบวชมาต้องมีพระอุปัชฌายะเห็นไหมฮะอุปัชฌายะที่บวชวันแรกเข้ามาให้ความรู้ให้วิชาความรู้เกสาโลมานขาตันตาตาโจเห็นไหมให้บางครั้งเราลืมแต่สังฆทานมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเมื่อบวชเข้ามาแล้วนะต้องไปเคารพคารวะครูบาอาจารย์อุปัชฌายะนะไปเคารพนี่เพื่อมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์สุดท้ายที่เราวุ่นวายโลกมันวุ่นวายที่สับสนอลมานมีแต่ความทุกข์ยากแสนสาหัสบางบ้างบางเมืองไม่เคารพกติการะเบียบแบบแผนไม่เคารพต่อพระศาสดาในที่นี้อาตมาขอยกไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนของท่านไม่เชื่อฟังบ้านเมืองจึงเกิดระส่ำระสายเกิดแต่ทุกอะไรเพศภัยเกิดทุกเห็นไหมเพราะเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นที่ว่าวันนี้เราอย่ามองข้ามตรงนี้มีความกตัญญูต่อตัวเองเห็นไหมสองมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์พระปุชายะและสุดท้ายก็มีความกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความกตัญญูกตเวทีที่อาตมาพูดว่าคนดีมีความกตัญญูกตเวทีอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความดีมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองโยมความดีของเรานั้นมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทองโอ้ใช่ไหมนี่แต่เราเข้าใจเราต้องขวนขวายนะโยมขวนขวายทำคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์ได้ทำเป็นแบบเป็นแผนไว้เราได้ดูหูได้ยินเวลาท่านเทศนาท่านสั่งสอนใช่ไหมนี่แหละจึงวันนี้บรรดาญาติโยมมาตรงนี้ก็พยายามครูบาอาจารย์ที่เห็นประจักษ์พยานตรงนี้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชเข้ามาแล้วจะหลีกหนีตรงนี้ไปไม่ได้ที่มาเคยพูดอย่าสมัยว่าเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายไปทั้งทีก็ขวากดีเอาไว้ฝากในปัตตภีคือแผ่นดินนี้ฝากไว้แต่ถ้าเราไม่ขวากเราจะทำอะไรเกิดมาจะทำอะไรอยู่ไปจะทำอะไรเห็นไหมนี่แหละพยายามตั้งสติอยู่เสมอเวลาเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาว่าญาติจากเราไปทรัพย์สินเราเกิดความเสียหายหรือพลัดจากมือเราไปเราก็ต้องทำนะนั่นเป็นสมบัติปลัดกันชมชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองอาตมาเคยพูดอย่างนี้ว่าเราจะจับอะไรยกตัวอย่างทรัพย์สินเงินทองถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราจับไม่เป็นมันเป็นอสรพิษและสมัยพุทธกาลมีแล้วขโมยขโจรเอามาโยนอสรพิษไว้พระพุทธเจ้าท่านยังเรียกพระให้ไปดูนั่นอะไรอสรพิษถ้าเราจับมันไม่เป็นไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราจับไม่เป็นมันเป็นอสรพิษทั้งนั้นนะจึงจับเสียให้เป็นใช้ให้เป็นอยู่ให้เป็นกินให้เป็นนะให้อยู่เย็นเป็นสุขยอมทุกรูปทุกนามนะเมื่อเราอยู่ตรงนี้ได้ยอมจะไปที่ไหนหรือจะทำการทำอะไรก็ตามเกิดกระทบกระทั่งเกิดอะไรก็ตามเมื่อเรามีพื้นฐานมันหนักแน่นเสร็จแล้วเหมือนเราจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็ตามทำไมจึงยกเสาเอกขึ้นมาก่อนเหมือนชีวิตที่เราได้มาทำไรเราจึงยกใจดวงนี้จิตดวงนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวให้ใจนี้มันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะทิ้งอะไรลงไปจะเป็นพิษเป็นภัยหรือทิ้งสิ่งมีค่าหรือไร้ค่าลงในแผ่นดินคือปัตตภีนี้แล้วมันไม่หวั่นไหวนี่แหละเราจะอยู่กับชีวิตที่เราได้มานี้อยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขวิถีจิตอันนี้นะ

เราต้องพยายามอย่างพยายามนะจะอึดอัดขัดเคืองไปบ้างจะมีการกระทบกระทั่งจากคำพูดบ้างจากไรสารพัดเราต้องอดทนตนนี้ผ่านอุปสรรคไปให้ได้แต่ผ่านไม่ได้มันก็ตกอยู่ในโลกธรรม8อันนี้นั่นเองเห็นไหมสุขสรรเสริญนินทาเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขก็ต้องมีทุกข์สรรเสริญก็นินทามันก็อยู่อันนี้แหละเพราะโลกอะเห็นไหมโลกมันเป็นอยู่เช่นนี้เอง

ห็นไหมฮะโลกมันเป็นอยู่เช่นนี้เองมันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็พยายามนกยกจิตตัวนี้มันเหนือโลกไปบ้างได้ยังใครจะยกเยาปอปั่นจะให้ร้ายป่ายสีจะทิ่มแทงด้วยคำพูดอะไรก็ตามให้มันเหนือไปบ้างอย่ามันโลกครอบงำเสียจนเกินไปเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำหรือเราเป็นผู้เสกมันอยู่กับเราเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาแล้วอยู่ตรงนี้มันอยู่กับเราเองทุกท่านทุกท่านที่นั่งตรงนี้ทุกรูปทุกนามนี่ที่เรามาวันนี้เพื่อประทำตรงนี้นั่นเองนะหลวงพ่อท่านปิดสิ้นไปเป็นเวลา2ปีเราก็มาระลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงพ่อได้ทำได้สร้างครูบาอาจารย์ได้เป็นแบบเป็นแผนไว้อันนี้แหละเราก็จะติดไม่จะติดกายนะโยมติดใจติดจิตตรงนี้นะมันมีค่าที่สุดมันมีค่าจริงๆนะโยมมีค่าที่สุดจิตดวงนี้เท่านั้นเองเหมือนครูบาอาจารย์บอกกายเดียวจิตเดียวก็ดวงนี้นั่นเองนะก็ขอให้ญาติโยมได้มีกำลังใจสิ่งอะไรที่ชีวิตเราทำทั้งดีหรือไม่ดีที่ผ่านพ้นมาแล้วหรือเป็นอดีตมาแล้วเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไม่สายเสียเกินแก้ยังไม่สายหรอกนะยังไม่สายตรงนี้ให้เรารีบขวนขวายกระทำกันให้มากๆพหุลีกตาเมื่อเราทำมากๆตรงนี้เราจะเป็นอะไรไปเหมือนควายจะไหม้ร่างกายอันนี้เราก็มีเสบียงไว้แล้วแต่เสบียงอันนี้คือใช้ปัญญารักษาดูแลเหมือนควายจะไหม้บ้านต่อไปมันต้องไหม้แน่เมื่อเรามีปัญญาเราจะเอาอะไรในบ้านหลังนี้ที่มันมีค่าที่สุดที่มันจำเป็นที่สุดเราจะเอาอะไรไปจากบ้านหลังนี้ถ้าเราไม่ได้ทำไม่ได้เตรียมไว้เราจะเอาไปใช้อย่างไรเหมือนบ้านหลังนี้มันมีสังกะสีมีตะกั่วมีเพชรนิลจินดาแล้วเราจะเอาอะไรเจ้าตะกั่วหรือสังกะสีหรือเจ้าเหล็กหรือหรือเจ้าทองคำหรือหรือเจ้าเพชรแต่คนไม่มีปัญญาเอาทุกอย่างตะกั่วก็จะเอาสังกะสีก็จะเอาเอาหมดแต่ถ้าคนมีปัญญาหยิบเพชรอันเดียวไปไอ้นั้นรายการเอาเพชรเพชรเม็ดงามนั่นคือเอาระยบจิตดวงนี้ไปนั่นเองเอาจิตดวงนี้เท่านั้นเองที่ไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเมื่อล่ะญาติไม่ได้ให้ทรัพย์สินเราไม่เคยขวากินไปเลยในธนาคารอะไรเงี้ยแล้วจิตดวงนี้มันจะไปไหนจะไม่เป็นไปเป็นไปเป็นสัมภเวสีหรือยังจะไม่เป็นตามไปตามกำลังที่เราได้ทำไว้หรือ

0: นะดังนั้นเราทำอย่างไรให้อยู่กับปัจจุบันธรรมดีที่สุดมองทุกอย่างเป็นธรรมดาดีที่สุดอย่าไปประมาทในชีวิตดีที่สุดนี่แหละเราก็จะได้ไปอันนี้วันนี้ที่ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีวันนี้บรรดาลูกหลานหรือบรรดาญาติมิตรหรือบัณฑิตศิษย์ครูบาอาจารย์ก็มาทำแล้วเราก็ต้องสานไปก็เราต้องทำจนหมดหน้าที่ที่เราทำเพราะชีวิตเรายังมีอยู่มาเสริมมาแต่งมาทำให้มันเต็มอายุรักสามัคคีอย่าไปทะเลาะเบาแว้งอย่าไปแย่งชีชิงดีชิงเด่นกันช่วยกระทำหน้าที่กันตรงนี้และชีวิตเราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญสิ่งอะไรที่มันมีความผิดมาบ้างเราก็ผิดมาเป็นครูอย่าผิดซ้ำสองซ้ำสามจนเป็นสันดานมันแก้ไขไม่ได้ก็เรียกผิดเป็นครูยกครูบาอาจารย์วันนี้เราสรีระร่างกายของหลวงพ่อก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เราได้มาเห็นเป็นประจักษ์พยานนะเมื่อเราเห็นครูบาอาจารย์เราก็น้อมเข้ามาในชีวิตจิตของเราว่าร่างกายของเราก็เป็นอาจารย์เห็นไหมเป็นอาจารย์กันทั้งนั้นเราหาความรู้หาสติปัญญาจากอาจารย์นั่นนี่แล้วเราก็จะมีปัญญาเพราะมีปัญญาที่ว่าปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีอะไรจากปัญญานี้เอาล่ะวันนี้อาจารย์มาก็ใช้เวลามาสมควรจริงๆวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะมีการเผาหลวงพ่อตู้และการแม่ชีอะไรเป็นแม่ชีของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเสน่ห์พรุ่งนี้ก็มีการเผาก็เมื่อสิ้นไปก็ต้องเผาให้คืนไปสู่ธรรมชาติอย่างเก่าเราก็ทำตรงนี้เหมือนว่าเรามาให้กำลังจิตกำลังใจเน้นแต่พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะให้มีสติให้มีปัญญาแก้จากความทุกข์ทั้งปวงที่ทุกคนมีความทุกข์อยู่นี่มาปฏิบัติธรรมให้ใจที่มันยังมีความเร่าร้อนไม่มีความสงบไม่มีความระงับก็ทำให้ใจเย็นใจดีดีวันดีคืนจะยืนจะไปไหนก็ตามจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามก็ให้มีดีวันดีคืนเสียแต่มาประพฤติปฏิบัติขอให้ถึงเข้าถึงคุณงามความดีอย่างน้อยให้เนี่ยมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์สมชายธีรจิตโตจากวัดป่าหนองแฝกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549

ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสารนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6
ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น

เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้
เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4
ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยจะยืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืน

0: รู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายความสงบแล้วจึงจะนั่ง ท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรค องค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเรา ที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วเองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: อ
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบ

มหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอก

ดีนำเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ท่านผู้ฟังที่รักลำดับต่อจากนี้ไปขอเสนอธรรมนิทานจากทศชาติชาดกเรื่อง

ระนารทะเป็นนิทานจากมหานิบาตชาดกในลำดับที่8ในสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พรหมเทพอยู่บนสวงสวรรค์ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีด้วยความเมตตาชี้ทางให้ผู้ที่มีความเห็นผิดไม่เชื่อในกรรมและผลของกรรมให้กลับมาเป็นผู้ที่มีความคิดพร้อมดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับสังคมโลกมนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายขอเชิญท่านติดตาม

โดยตั้งโรงทานถึง6แห่งทั่วพระนครแล้วเสด็จพระราชทานทรัพย์แก่ผู้ขัดสนด้วยพระองค์เองทุกวันขึ้นและแรม14ค่ำรุ่งขึ้นเป็นวันพระก็จะรักษาศีลอุโบสถพร้อมปฏิบัติธรรมทรงเชื่อในภพนี้ภพหน้านรกสวรรค์ผลของบาปผลของบุญจึงเคร่งครัดในเรื่องการละกรรมชั่วสร้างแต่กรรมดียิ่งนักอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้พระราชธิดาประพฤติเอาเยี่ยงอย่างจนกระทั่งฝังใจในเรื่องของคุณธรรมกระทำแต่ความดีเท่านั้นแม้ประชาชนแห่งเมืองมิถิลาโดยส่วนมากก็เช่นกันดังนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่ประชาชนโชคดีเพราะผู้ปกครองเป็นคนดีมีคุณธรรม

กาลครั้งนั้นณเมืองมิถิลามีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอังคติราชปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมชาวเมืองได้รับการเอาใจใส่ดูแลอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้จะทรงมีพระมเหสีและนางสนมกำนันอยู่มากมายก็ไม่มีพระราชโอรสเลยสักพระองค์คงมีแต่พระราชธิดาสุดรักอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทรงพระนามว่าองค์หญิงรุจาราชกุมารีเมื่อพระราชบิดาทรงเป็นพระราชาที่ดีใฝ่ในคุณธรรมประพฤติแต่กรรมดีเช่นการให้ทาน

0: จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆฝนทำให้แสงจันทร์ที่นวลใหญ่ใสกระจ่างดวงดาวก็พราวพร่างระยิบระยับเต็มผืนฟ้าน่ารื่นรมนักอีกทั้งยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบของพระราชาอังคติราชอีกด้วยจึงโปรดให้มีการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ประชาชนทั่วไปต่างก็ได้รับความสุขสนุกสนานยิ่งนัก
1: ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมอายุยืนหมื่นปีพระเจ้าค่ะ
2: พอละมากไปนะใครจะไปอยู่กันไหวตั้งหมื่นปีแค่60ปีนี่ก็ชักจะไม่ค่อยไหวแล้วเอาเป็นอันว่าเราขอขอบใจพวกท่านที่มาอวยพรก่อนแล้วกันทุกท่านตามสบายนะ
1: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
2: วันมงคลเช่นนี้พวกท่านเห็นว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีไหม
3: ดีพระเจ้าค่ะ
2: งั้นพวกท่านคิดว่าเราควรจะทำอะไรดีล่ะเงียบไปหมดไม่มีใครช่วยเราคิดเลยล่ะท่านแม่ทัพอารตะล่ะ
4: พยาค่ะอะไรวะ
2: ท่านคิดว่าเราควรจะทำอะไรดี
4: คือข้อเดชะวันอันเป็นมงคลเช่นนี้หม่อมฉันคิดว่าควรจะยกทัพไปตีบ้านเล็กเมืองน้อยมาไว้ในพระราชอำนาจสัก 2-3 แห่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมบารมีและของขวัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพยาค่ะ
2: งั้นเหรอแล้วพวกท่านล่ะเห็นด้วยไหม
1: ก็เป็นความคิดพิเศษยิ่งเดียวพระเจ้าค่ะ
2: เออดีจริงนะพวกท่านประเสริฐแท้วันเกิดของเราเนี่ยท่านยุให้เราออกไปรบทัพจับศึกฆ่าฟันผู้คนอันการศึกการสงครามนั้นย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บล้มตายทั้งฝ่ายเราฝ่ายฆ่าศึกวันมงคลเช่นเนี้ยเราสมควรทำเช่นนั้นหรอกเลย
1: แล้วแต่พระกรุณา
2: ท่านล่ะท่านอมาตย์สุนามะ
5: ขอเดชะพระอาญามีผลกราบท่านอมาตย์อาราตะเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายกลาโหมทหารมีหน้าที่รบก็คิดได้แต่การศึกการสงครามเท่านั้นขอได้โปรดประทานอภัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เราไม่ถือโทษหรอกนะทุกท่านสบายใจได้แสดงความเห็นกันได้เต็มที่เลยท่านเห็นว่าวันนี้เราสมควรทำอะไรก็บอกมาเถิดท่านอมาตย์สุนามะ
5: ที่พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ตั้งโรงทานการจัดงานรื่นเริงให้ประชาชนได้บันเทิงใจนั้นก็ชอบแล้วพระเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าในวันอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ภายในพระราชวังก็น่าจะมีสิ่งที่สนุกสนานเพิ่มขึ้นนั่นคือการจัดงานราตรีสโมสรจัดมโหรีและนางสนมกำนันหน้าใหม่ๆมาขับร้องฟ้อนรำคอยถวายปฏิบัติพระองค์ในเสวยสุขสมประสงค์สัก7,700คืนพยาค่ะ
2: ถ้าเป็นดังเช่นที่ท่านว่าแค่3วันเราก็ฟ้าเหลืองซะแล้วอย่าว่าแต่หมื่นปีที่พวกท่านอวยพรกันเลย100ปีก็ไม่มีทางถึงอายุเราก็ปูนนี้แล้วจะให้ลุยตั้ง7 วัน 7 คืนได้ยังไงไหวมันไม่ไหวหรอกนะเอาอย่างนี้หาเรื่องอื่นๆที่มันเหมาะสมกับวัยของเราไม่มีบ้างหรอกเลย
1: มีพยาค่ะ
2: ท่านอมาตย์วิชัยท่านมีคำแนะนำใดเหรอ
1: ขอเดชะพระอาญามิคนกล่าวด้วยพระองค์เป็นผู้ทรงทศพิตราชธรรมไม่น้ำพระทัยอันประเสริฐไม่มักมากในกามคุณทรงคุณธรรมยิ่งนักควรที่จะได้ไปสนทนาธรรมกับนักปราชญ์ศาสดาเพื่อหามงคลให้แก่ชีวิตจะไม่ดีกว่าหรือพระเจ้าค่ะ
2: ดีมากท่านอมาตย์วิชัยเป็นความคิดที่ถูกใจเรามากวัยของเราควรใฝ่ในความสงบการได้ไปพบกับนักปราชญ์เพื่อสนทนาธรรมได้สดับธรรมจากท่านบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนายิ่งนักเพียงแต่ว่าตอนนี้มีสำนักใหม่ๆมากมายแต่ละสำนักต่างก็อวดอ้างสรรพคุณมีผู้เชื่อถือเป็นจำนวนมากเราไม่รู้จะไปสำนักไหนดีสิ
1: ขอเดชะบังเอิญค่ะพระองค์ทราบมาว่าไม่สำนักหนึ่งเจ้าสำนักชื่อคุณาชีวกมีผู้เลื่อมใสมากเนื่องด้วยท่านละกิเลสแล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ติดยึดกับอะไรทั้งสิ้น แม่เครื่องนุ่งห่มก็ไม่ใช่หากพระองค์ได้ไปพบได้สนทนาธรรมกับท่านอาจจะได้ความคิดอะไรดีๆมาก็ได้นะพะยะค่ะ
2: โอ้วิเศษแท้คุณอาชีวกผู้นี้น่าสนใจยิ่งนักธนมาตวิชัยท่านจงพาเราไปพบเพื่อสนทนาธรรมกับท่านคุณอาชีวกเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: เชิญเสด็จพะยะค่ะ

แล้วอมาตย์วิชัยก็นำเสด็จพระราชาอังคติราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารน้อยใหญ่ไปยังสำนักของคุณาชีวกซึ่งอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจากพระราชวังมากนักสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับพระราชาอังคติราชก็คือทั้งคุณาชีวกผู้เป็นมหาปราศาสดาและเหล่าสาวกล้วนเปลือยกายไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าผมเผ่าหนวดเคราก็ปล่อยยาวตามธรรมชาติไม่ตัดไม่แต่งอย่างใดดูท่าทางสำรวมเคร่งขรึมหน้าเลื่อมใสนักจึงพากันเข้าไปนมัสการแนะนำตัว

0: เจริญพรมหาบพิตรเป็นพระกรุณาที่เสด็จมาถึงที่นี่ไม่ได้ออกไปต้อนรับขอพระราชทานอภัยด้วย
1: ไม่เป็นไรหรอกท่านกุณาชีวกเรามากระทันหันนี่จะเป็นการรบกวนท่านหรือเปล่าล่ะนี
0: ่เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สุดแล้วไม่ทราบกล่าวว่าทรงมีพระประสงค์สิ่งใดกับข้าพเจ้าเหรอ
1: วันนี้เป็นวันอันเป็นมงคลของเราก็เลยมาเยี่ยมเยียนท่านเพื่อจะสนทนาธรรมกับท่านบ้าง
0: ด้วยความยินดีมหาบพิตรหากพระองค์สงสัยในหัวข้อธรรมใดข้าพเจ้ายินดีถวายคำแนะนำ
1: ขอบใจท่านท่านกุณาชีวกก่อนที่เราจะถามหัวข้อธรรมต่างๆเนี่ยท่านต้องตอบข้อข้องใจของเราซะก่อนเพราะว่าข้อนี้เป็นที่สงสัยของเรามาก
0: ข้อไหนเหรอมหาบพิตร
1: เหตุใดพวกท่านจึงทำตัวประหลาดไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่โกนเคราล่ะ
0: เช่นนี้มหาบพิตรก็เลยคิดว่าพวกเราเป็นตัวประหลาดใช่ไหมความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดประการใดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกท่านที่นุ่งห่มอาภรณ์และตัดผมโกนหนวดโกนเครานี่สิประหลาด
1: ที่ท่านกล่าวมาเช่นนี้เรายิ่งไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยเถิด
0: ขอถามมหาบพิตรคนเราเวลาเกิดมามีเสื้อผ้าติดกายมาด้วยหรือไม
1: ่ไม่มี
0: สัตว์ทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้เวลาเกิดมีเสื้อผ้าติดกายมาด้วยหรือไม
1: ่ก็ไม่มี
0: สัตว์ที่เกิดมามีขนมีหนวดมีเครามันต้องตัดขนตัดหนวดตัดเคราของมันทิ้งหรือไม
1: ่ไม่ต้อง
0: มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งใช่หรือไม่
1: ใช่
0: ในโลกนี้ธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตให้มีความสมดุลมีความพอดีในการดำรงชีวิตสืบเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วหากเราใช้ชีวิตไปตามปกติใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเหมือนกับสัตว์โลกอื่นๆก็ไม่เห็นจะต้องไปจัดหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้มันวุ่นวายเสียเวลาสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน
1: ์ท่านกุณาชีวกการสวมเสื้อผ้าอาจต้องสิ้นเปลืองบ้างแต่มันก็จำเป็นเราใช้ป้องกันความร้อนจากแสงแดดแล้วก็ให้ความอบอุ่นยามหนาวปิดบังสิ่งที่ควรจะปิดบังทั้งยังแลดูสวยงามอีกด้วยนะ
0: นั่นเป็นเรื่องของกิเลสและความไม่รู้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์ความจริงธรรมชาติสร้างผมสร้างขนตามส่วนต่างๆของร่างกายมาให้มนุษย์ก็เพื่อกันความร้อนจากแสงแดดให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายยามหนาวปิดบังร่างกายในส่วนที่ควรจะปิดอยู่แล้วแม้แต่ขนคิ้วขนตาขนจมูกก็มีหน้าที่ขนคิ้วกันเหงื่อจากหน้าผากไหลเข้าตาขนตากันฝุ่นเข้าตาขนจมูกกันฝุ่นละอองเข้าปอดเคราทำให้คออบอุ่นผมกันแดดบนหัวถ้าปล่อยยาวตามธรรมชาติจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและปิดอายได้ด้วยเมื่อทราบประโยชน์ดังนี้ยายต้องไปตัดไปโกนทิ้งเสียเวลาหาเสื้อผ้ามาใส่ให้อายสัตว์ด้วยเล่า

0: คุณอาชีวงท่านพูดแบบนี้ได้อย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐย่อมมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสัตว์ท่านจะนำมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสัตว์ไม่ได้นะ
1: มหาบพิตรมนุษย์ต้องกินอาหารดำรงชีวิตสัตว์ก็ต้องกินอาหารใช่หรือไม่
0: ใช่
1: เมื่อกินแล้วก็ต้องถ่ายเทของเสียออกจากร่างกายเหมือนกันใช่หรือไม
0: ่เหมือนกัน
1: มนุษย์ต้องนอนสัตว์ก็ต้องนอนทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกันหรือไม่
0: เหมือนกัน
1: มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีครอบครัวนกและสัตว์อีกหลายชนิดก็เป็นสัตว์สังคมมีครอบครัวเหมือนกันมนุษย์เลี้ยงลูกรักลูกสัตว์ก็เลี้ยงลูกรักลูกมนุษย์รักชีวิตสัตว์ก็รักชีวิตสัตว์ทำร้ายศัตรูมนุษย์ก็ทำร้ายศัตรูสัตว์ล่าเหยื่อและฆ่าชีวิตผู้อื่นเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ก็ล่าและฆ่าชีวิตผู้อื่นเช่นเดียวกันที่ร้ายบางครั้งกินไม่ได้ก็ยังฆ่าฆ่าด้วยความโกรธฆ่าด้วยความแค้นฆ่าด้วยความสนุกสนานคึกขนองก็มีอย่างนี้ท่านว่าเหมือนกันหรือไม่ใครประเสริฐกว่าล่ะ
0: คือว่าเรื่องนี้นะ
1: เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดท่านจึงคิดว่ามนุษย์ประเสริฐกว่าเล่า
0: ที่ประเสริฐกว่าเพราะมนุษย์มีปัญญามีความคิดส่วนสัตว์นั้นมันไม่มีนะท่าน
1: ท่านรู้ได้ยังไงสัตว์หลายชนิดรู้จักทำรังชนิดที่มนุษย์ก็ไม่มีปัญญาทำเลียนแบบหลายชนิดรู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงหลายชนิดเรียนรู้และจำภาษามนุษย์ได้มันต้องมีปัญญามีความคิดแต่อาจไม่ฉลาดเท่ามนุษย์เท่านั้นมีปัญญามากฉลาดมากมีความคิดมากก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปถ้าใช้ไม่ถูกก็จะสร้างความวิบัติความเดือดร้อนความหายนะให้เกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าคิดทำลายหรือคิดสร้างสรรค์อีกอย่างการที่สัตว์ไม่มีความคิดมากเท่ากับมนุษย์กลับเป็นผลดีท่านเคยเห็นสัตว์กลุ้มใจไหมล่ะเคยเห็นมันวิตกกังวลบ้างไหมไม่มีใช่ไหมที่มันไม่ทุกข์ก็เพราะมันไม่มีความคิดคิดมากก็ทุกข์มาก
0: แต่ว่าถึงอย่างไรนะมนุษย์ก็ควรมีความเป็นอยู่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์มีปัญญาที่จะสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตได
1: ้สร้างสิ่งหนึ่งก็ต้องทำลายสิ่งหนึ่งเช่นปลูกบ้านก็ต้องตัดไม้สร้างเขื่อนก็ต้องทำลายป่าทำลายทรัพยากรไม่มีสิ่งใดที่ได้มา

ไม่เสียมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติต้องอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเช่นทุกวันนี้ท่านว่ามนุษย์หรือสัตว์โง่กว่ากันล่ะ

0: เหตุผลของท่านก็น่ารับฟังนะแต่การที่จะให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตามคงจะยาก
1: นั่นเป็นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริง
0: ความจริงใดหร
1: อความจริงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงเลยไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงที่เห็นกันอยู่นี่แท้จริงแล้วเป็นแค่ธาตุทั้งหลายอันมีดินน้ำลมไฟสุขทุกข์มารวมกันเป็นชีวิตเมื่อชีวิตดับธาตุทั้งหลายก็แยกสลายกันไปไม่มีอะไรเป็นแกนเป็นสารไม่ควรไปยึดถืออะไรทั้งนั้น
0: แล้วการยึดถือคุณธรรมทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วล่ะ
1: ดีชั่วไม่มีหรอกกำหนดกันขึ้นมาเองทั้งนั้นขอถามมหาบพิตรเอากฎเกณฑ์อะไรมาเป็นข้อกำหนดนักบวชก็ว่าตัวเองดีโจรชั่วโจรก็ว่านักบวชชั่วตัวเองดีผิดถูกวัดไม่ได้ใครได้ประโยชน์ก็ว่าดี
0: ถ้าเช่นนั้นแล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษล่ะ
1: เป็นเรื่องงมงายในโลกนี้ไม่มีรอกเรื่องบาปบุญคุณโทษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสัตว์กินเนื้อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำถ้ามันหิวขึ้นมามันก็ต้องล่าต้องฆ่าเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหารตลอดชีวิตของมันต้องฆ่าชีวิตผู้อื่นมากมายจนนับไม่ถ้วนเพื่อต่อชีวิตของมันมันบาปไหมล่ะถ้ามันคิดเหมือนมนุษย์ว่าการฆ่าเป็นบาปมันก็ต้องอดตายพ่อฆ่าเนื้อสัตว์ฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายวันละเป็นร้อยเป็นพันตัวฆ่าทุกวันเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่ฆ่ามาเป็นสิบปีแล้วเห็นร่ำรวยมหาศาลมีกิจการไปทุกแคว้นอยากได้อะไรก็ได้อยากมีอะไรก็มีถ้าผลบาปมีจริงพวกนี้จะมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเทวดาล่ะเหรอส่วนพวกที่ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ไม่ยอมฆ่าสัตว์กลัวบาปเมตตาสัตว์เห็นอดอยากปากแห้งลำบากยากจนกันเป็นแถวสรุปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะชั่วหรือดีมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันช้างม้าวัวควายมันเกิดมากินหญ้ามันก็กินของมันเองไม่มีใครไปสอนมันสัตว์กินเนื้อมันเกิดมามันก็ฆ่าผู้อื่นกินเป็นอาหารไม่มีใครไปสอนมันมันเป็นความสมดุลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองไม่มีบาปบุญคุณโทษทั้งสิ้น

0: ถ้าเช่นนั้นการถือศีลภาวนาการทำบุญการให้ทานของเราเนี่ยเพื่อที่จะหวังผลในสุคติภพก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิ
1: ถูกแล้วมหาบพิตรมหาบพิตรให้ทานมหาบพิตรก็เสียของไป การให้ทานนั้นเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ให้คนโง่บริจาคคนที่ฉลาดก็จะคอยรับทานไม่ต้องทำมาหากินเป็นเหตุให้คนขี้เกียจและยากจนการเสียทรัพย์สินของเราจากการให้แถมยังส่งเสริมให้คนขี้เกียจอีกจะเป็นเรื่องดีได้อย่างไรมหาบพิตรลองคิดดูการถือศีลนั่นก็เหมือนกันพิษธรรมชาติแท้ๆอยู่ๆก็มานั่งหลับตาบังคับจิตใจฝืนธรรมชาติสมองมันจะคิดอะไรตามธรรมชาติของมันก็ไม่ให้คิดร่างกายจะเมื่อยก็ต้องทนหนาวก็ทนร้อนก็ทนรำคาญก็ทนหิวก็ทนทนไปเพื่ออะไร

0: บางคนกินมื้อเดียวจนร่างกายผายผอมหมดแรงบางคนทนหิวจนแสบท้องไม่ได้อะไรหรอกนั่งมากก็เมื่อยมากอดมากก็หิวมากเสียเวลาเปล่านรกที่กลัวหรือสวรรค์ที่ตั้งใจจะไปนั้นมันไม่มีหรอกคิดเอาเองนึกภาพเอาทั้งนั้นมหาบพิตรความสุขหรือความทุกข์มันก็เหมือนกับสวรรค์นรกสิ่งใดทำแล้วเกิดความทุกข์ก็อย่าไปทำสิ่งใดทำแล้วเกิดความสุขสนุกสนานก็ทำไปเถิดไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลบาปผลบุญ
1: คุณอาชีวกท่านกล่าวว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีใครอยากจะทำอะไรที่เป็นความสุขสนุกสนานก็ทำเช่นนี้ผู้คนไม่เบียดเบียนฆ่าฟันกันวุ่นวายหรอกหรือ
0: มหาบพิตรอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความวุ่นวายแท้ที่จริงเป็นการจัดความสมดุลทางธรรมชาติอย่าเห็นการฆ่าฟันเป็นเรื่องผิดปกติสิเพียงแค่ดาบแทรกเข้าไปในเนื้อซึ่งเป็นเพียงก้อนธาตุทั้งหลายมารวมกันมีสุขทุกข์เป็นชีวิตเมื่อก้อนธาตุถูกดาบแยกสลายชีวิตก็แยกออกจากธาตุล่องลอยไปบุญบาปสิ้นสุดตรงนั้นตรงที่ก้อนธาตุแตกสลายเมื่อชีวิตล่องลอยไปไม่มีใครเห็นไม่มีตัวตนความดีจะตามไปสนองก็ไม่ได้ความชั่วก็ตามไปไม่ได้ประการที่สำคัญชีวิตของแต่ละคนจะวนเวียนเกิดดีบ้างชั่วบ้างเพียง48กันเท่านั้นไม่เกินไปได้และถึงตอนนั้นทุกอย่างสำหรับชีวิตก็ยุติไม่มีทั้งความดีความชั่วอีกต่อไป
2: โอ้เป็นความจริงทีเดียวท่านชีวกท่านกล่าวเช่นนี้นับว่าถูกต้องแล้ว
1: ท่านอมาตย์อาราตะฉะนั้นท่านพูดเช่นนี้ล่ะนี่มิเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนล่วงบาปกันใหญ่แล้วนี่บ้านเมืองมันจะวุ่นวายนะ
2: ทูลฝ่าบาทในขณะที่ฟังบังเอิญข้าพระองค์เกิดระลึกชาติได้ขึ้นมาชั่วขณะจำได้ว่าเมื่อชาติก่อนเป็นคนฆ่าโคชื่อปิงคละตลอดชั่วอายุไขได้ฆ่าโคนับเป็นพันพันตัวพอตายจากชาตินั้นก็ได้มาเสวยสุขเป็นเสนาบดีคนสนิทรับใช้ใกล้ชิดพระองค์อยู่ในชาตินี้ถ้าบุญบาปมีจริงข้าพระองค์คงต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกไม่ได้มีโอกาสเกิดมาสุขสบายเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนในชาตินี้หรอกนี่แสดงว่าผลบาปไม่มีแน่นอนพะยะค่ะ

0: ความจริงนั้นอาลาตะอมาตย์ผู้นี้ในอดีตชาติได้เคยเกิดในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นคนใจบุญถวายทานอุปถากสงฆ์สม่ำเสมอยังบูชาพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอผลบุญของชาตินั้นได้ส่งผลมายังชาตินี้ด้วยจึงได้เป็นเสนาบดีแต่เพราะมีทั้งบุญและบาปสลับชาติกันจึงทำให้ระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นคือชาติที่เป็นคนฆ่าโคชื่อปิงคละทำให้เข้าใจผิดคิดไปว่าผลบาปไม่มีทำบาปแล้วได้ดีขณะนั้นมียาจกคนหนึ่งได้มีโอกาสนั่งฟังการสนทนาธรรมในครั้งนี้อยู่ด้วยเมื่อได้ฟังคำกราบทูลของอมาตย์อาลาตะต่อพระราชาอังคติราชถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจพระราชาเห็นเข้าก็ฉงนพระทัยจึงตรัสถามขึ้นว่า
1: เจ้ายาจกเจ้าชื่ออะไร
2: วิจกะพระเจ้าค่ะ
1: แล้วเจ้าร้องไห้ทำไม
2: ข้าพระองค์เสียใจเสียใจจริงๆพระเจ้าค่ะ
1: เอาล่ะไหนเจ้าลองเล่ามาสิว่าเจ้าเสียใจเรื่องอะไรกัน
2: คือข้าพระองค์ก็เกิดอริชาติได้เหมือนกันพระเจ้าค่ะจำได้ว่าเมื่อชาติก่อนเกิดเป็นเศรษฐีใจดีสร้างแต่กุศลทำบุญให้ทานไม่ได้ขาดโดยไม่เลือกชั้นวรรณะทั้งสมณะชีพราหมณ์ยาจกปณิภกมหาก็ให้รู้ว่าใครทุกข์เดือดร้อนก็ไปช่วยโดยไม่ต้องออกปากดูสิแทนที่จะได้ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีมีความสุขสนุกสบายกลับต้องมาเกิดในตระกูลจันทานอันต้อยต่ำได้รับความลำบากยากเข็นเป็นที่สุดนี่ถ้าผลบุญมีจริงทำไมข้าพระองค์ถึงเป็นเช่นนี้ทำไมไม่ไปเกิดในวรรณะที่ดีพระเจ้าค่ะ
3: เมื่อมีผู้ยืนยันถึงสองท่านเช่นนี้คำพูดของข้าพเจ้าคงไม่ไร้สาระเป็นแน่ใช่ไหม
1: ก็นับว่ามีเหตุผลมีเหตุผลทีเดียว

ในที่สุดเมื่อได้ฟังคำพูดของคุณอาชีวกมาตั้งแต่ต้นรวมทั้งประมวลเหตุและผลเข้าด้วยกันแล้วพระราชาอังคติราชแห่งมิถิลานครก็ทรงคล้อยตามอย่างหมดสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าการที่ยาจกวิชกะระลึกชาติได้นั้นก็เป็นเพียงบางชาติเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมีอยู่ชาติหนึ่งก่อนที่จะเกิดเป็นเศรษฐีนั้นได้เคยเกิดเป็นคนเลี้ยงโควันหนึ่งโคที่เลี้ยงเกิดหายไปสองตัวไม่รู้ว่าพลัดหลงจากฝูงไปตอนไหนและที่ใดหลังจากต้อนโคทั้งหมดเข้าคอกแล้วก็ออกตามหาด้วยความร้อนใจหาไปทุกที่ที่คิดว่าวัวจะหลงไปก็ไม่พบทำให้เกิดความโมโหและหงุดหงิดใจยิ่งนักขณะเดียวกันนั้นเองบังเอิญมีสมณะองค์หนึ่งหลงทางมาและก็ช่างบังเอิญเสียเหลือเกินที่มาพบวิชกะเข้าพอดีจึงถามไทยเรื่องหนทางวิชกะนั้นกำลังโมโหหงุดหงิดเรื่องวัวหายไม่มีอารมณ์ที่จะตอบก็เลยนิ่งเฉยซะสมณะเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่าชายผู้นี้คงจะหูตึงไม่ได้ยินคำพูดของท่านจึงตะโกนถามขึ้นด้วยเสียงที่ดังวิชกะได้ยินก็ยิ่งเพิ่มความโมโหใหญ่ว่าเรื่องอะไรอยู่ดีๆสมณะผู้นี้มาตะคอกใส่จึงตะคอกกลับออกไปด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพร้อมตวาดไล่จะทำร้ายสมณะเพราะผลละกรรมนี้เองที่ทำให้เขาต้องไปเกิดในตระกูลจันทา

0: มหาบพิตรมาถึงตอนนี้ท่านเชื่อที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดหรือไม
1: ่ความจริงเราไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ด้วยเหตุผลแวดล้อมต่างๆเราไม่สามารถปฏิเสธได
0: ้ท่านยังมีข้อสงสัยใดอยู่เหรอ
1: ไม่หรอกตอนนี้เราเข้าใจแล้วและเชื่อคำพูดของท่านจนหมดข้อสงสัยแล้วทุกอย่างขอบใจนะท่านชีบกที่ให้ความรู้อันวิเศษยิ่งนี้แก่เราไม่เสียทีที่เรามาพบท่านสมเป็นวันมงคลของเราอย่างยิ่งบัดเนี้ยเราหูตาสว่างแล้ว เจ้าวิชกะเจ้าก็อย่าเสียใจไปเลยที่หลงทำความดีแล้วไม่ได้ผลดีตอบแทนเราเองก็เช่นกันหลงผิดไปเช่นเจ้าหลงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธวรชธรรมถือศีลให้ทานมาตลอดก็ไม่เห็นความดีมาตอบแทนอย่างไรยังคงมีแต่ความทุกข์ความชราความเจ็บป่วยเหมือนผู้คนทั้งหลายมีแต่เสียทรัพย์เสียกำลังเหน็ดเหนื่อยเปล่าคราวนี้แหละเราจะเลิกเชื่อเลิกปฏิบัติในคุณธรรมทั้งหลายเมื่อความดีความชั่วมันไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรอยากทำอะไรเราก็จะทำไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหรือว่าจะผิดคิดหาความสุขใส่ตัวก่อนตายให้เต็มที่ดีกว่า
0: ในที่สุดมหาบพิตรก็เข้าใจพ้นจากความมืดบอดพบแสงสว่างตามทางที่ข้าพเจ้าชี้หวังว่าโอกาสหน้าคงมาเยี่ยมข้าพเจ้าอีกและช่วยเผยแพร่คำสอนพร้อมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์คำชูสำนักของข้าพเจ้าด้วย
1: เห็นจะไม่แล้วล่ะนะ
0: ทำไมเหรอมหาบพิตร
1: ก็ท่านเป็นคนบอกเราเองไม่ใช่หรือว่าโลกนี้ไม่มีความดีความชั่วไม่ต้องไปยึดอะไรดังนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาหาท่านอีกที่ท่านชี้ทางสว่างแก่เราก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเองไม่ถือเป็นบุญคุณไม่ต้องขอบใจไม่ต้องตอบแทนเพราะตอบแทนไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมล
0: ่
1: ะ
0: อ้าวมหาบพิตรคือว่าเรื่องนี
1: ้อ้าวพอแล้วไม่ต้องพูดต่อไปแล้วเราเข้าใจหมดแล้วเราจะกลับแล้วนะอ่ะทุกคนกลับวัง
2: ไปยังค่ะ
0: อ้าวแล้วกันเออเลยกลับกันหมดเลยอดเลยเราว้านี่เราพูดอะไรผิดหรือเปล่านี่

นับจากวันนั้นเป็นต้นมาพระราชาอังคติราชก็ไม่ได้สนพระทัยในพระราชกรณียกิจที่ดีงามอีกเลยรวมทั้งราชกิจทั้งหลายอันเป็นหน้าที่ของพระราชาก็ปล่อยให้อมาตย์ทั้งสามคือวิชัยสุนามะและอาลาตะบริหารกันเองตามอำเภอใจใครอยากจะทำอะไรก็ทำศาลาโรงทานทั้งหลายที่เคยทำก็ทอดทิ้งเลิกทั้งหมดเมื่อบุญไม่มีผลก็ไม่รู้จะทำไปทำไมในช่วงที่เหลืออยู่หาความสุขให้เต็มที่ดีกว่าดังนั้นทั้งสุรานารีการขับร้องประโคมดนตรีเพื่อความสำราญพระทัยก็กลับมาเป็นที่โปรดปรานอีกครั้งหนึ่ง

ถึงวันพระขึ้น15ค่ำทุกครั้งองค์หญิงรุจาราชกุมารีผู้เป็นราชธิดาก็จะต้องขึ้นมาเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทรัพย์ไปช่วยแจกจ่ายยังโรงทานแทนพระองค์อันเป็นกิจวัตรประจำที่พระราชบิดาฝึกให้ทำจนคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามยึดมั่นในศีลธรรมเรื่อยมาในวันนี้ก็เช่นกัน

0: วายบังคมในข้าเสด็จพ่ออ๋อ
1: ลูกรู้จ้ามีอะไรเหรอลูก
0: เกิดอะไรขึ้นเพคะถึงได้มีงานเลี้ยงรื่นเริงเช่นนี
1: ้ไม่มีอะไรหรอกลูกมันเป็นความสุขของพ่อนะพ่ออยากจะทำพ่อก็ทำ
0: แต่ก่อนเนี้ยเสด็จพ่อไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่เพคะ
1: พ่อเดี๋ยวนี้พ่ออยากเป็นนี่ลูกมันสนุกดีอ
0: ่
1: ะ
0: เสด็จพ่อทำไมตรัสเช่นนั้นล่ะเพคะลูกไม่เข้าใจ
1: ลูกเอ้ยในโลกนี้มีอีกมากมายที่ลูกไม่เข้าใจพูดไปเรื่องมันก็ยาวเออว่าจะว่าลูกมาหาพ่อวันเนี้ยมีเรื่องอะไรอย่างนั้นล่ะ
0: เสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงลืมหรือเพคะว่าวันนี้เป็นวันอะไร
1: เอวันอะไรพ่อนึกไม่ออกอะ
0: วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะเพคะ
1: เออจริงสินะพ่อลืมไปทำไมล่ะลูก
0: ก็ทุกวันพระขึ้น15ค่ำเสด็จพ่อต้องบำเพ็ญบุญออกโรงทาน

0: วันนี้ลูกต้องรับพระราชทานทรัพย์ไปบริจาคไงพี่คะ
1: อ๋อเรื่องนี้เองนี่ลูกพ่อจะบอกอะไรให้นะพ่อเนี่ยโง่มาตั้งนานต่อไปเนี่ยพ่อจะเลิกทำบุญทำทานใดๆทั้งสิ้นแล้วมีแต่สิ้นเปลืองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเงินทองของเราเรื่องอะไรจะต้องเอาไปให้ชาวบ้านฮะสู้เราเก็บเอาไว้ใช้เองหาความสุขให้ตัวเองไม่ดีกว่าเหรอผลบุญผลบาปไม่มีหรอกทำดีไปมันก็เท่านั้นล่ะลูก
0: เสด็จพ่อเสด็จพ่อทำไมตรัสเช่นนี้นี่อะไรดอนพระทัยเสด็จพ่อเพคะ
1: ลูกเอ้ยไม่มีอะไรมาดลใจพ่อหรอกบังเอิญพ่อได้พบสัจธรรมข้อนี้จากเจ้าสำนักที่ชื่อคุณาชีวก
0: นี่เสด็จพ่อไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วเหรอเพคะเสด็จพ่อทรงลืมไปแล้วเหรอเพคะว่าเคยสอนลูกไว้อย่างไรทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนเราหว่านเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น
1: รู้จ่าเจ้าน่ะยังเยาว์นักไม่รู้จักโลกเท่าพ่อหรอกจริงอยู่เมื่อก่อนพ่อเคยเชื่อเช่นนั้นแต่มาบัดนี้นะพ่อกลับมีความเชื่อใหม่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปการหว่านพืชของคนเราก็ใช่ว่าจะสมปรารถนาทุกคนไปมีอยู่มากที่หวานไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลหวานแล้วกลายพันธ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรให้ยึดถือได้ความดีไม่มีความชั่วไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะลูก
0: เสด็จพ่อลูกงงไปหมดแล้วช่วยอธิบายหน่อยสิเพคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อ๋อได้สิลูก

0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ย
1: แล้วการเสด็จออกโรงทานในวันนี้ล่ะเพคะ
0: อ๋อพ่อไม่ไปหรอกลูก
1: งั้นเสด็จพ่อก็พระราชทานทรัพย์และสิ่งของมาลูกจะไปบริจาคแทน
0: พ่อเสียใจด้วยนะต่อไปนี้พ่อไม่คิดจะให้อะไรใครอีกต่อไปแล้ว
1: แม้แต่การบริจาคที่เคยทำเป็นประจำเหรอเพคะ
0: ใช
1: ่ถ้าเช่นนั้นชาวบ้านคงจะรอเกอร์น่าสงสารพวกเขา
0: ไม่หรอกลูก
1: ทำไมเหรอเพคะ
0: เพราะว่าพ่อเนี่ยสั่งรื้อโรงทานทั้งหกแห่งหมดแล้ว
1: เสด็จพ
0: ่อลูกไม่ต้องเสียใจไปหรอกแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรหรอกนะพ่อรู้ว่าพ่อกำลังทำอะไรลงไปนี่ลูกคงคิดว่าพ่อเนี่ยหูเบาเชื่อคนง่ายขาดเหตุผลใช่ไหมลูก
1: ลูกไม่อยากจะเชื่อเลยในโลกนี้จะมีคำสอนที่นอกลู่นอกทางถึงเพียงนี้ที่สำคัญเสด็จพ่อเชื่อคำสอนนี้ได้อย่างไร
0: ทีแรกเนี่ยพ่อเองก็คิดเช่นเดียวกันกับลูกเหมือนกันไม่ค่อยเชื่อใครเท่าไหร่หรอกแต่พออรัตตะกับวิชกะระลึกชาติได้แล้วก็ยืนยันพ่อก็เลยต้องเชื่อ
1: เสด็จพ่อเพคะการที่อำมาตย์อรัตตะและยาจกวิชกะระลึกชาติได้นั้นลูกทราบดีพวกเขาระลึกได้เพียงคนละชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถระลึกย้อนไปได้ว่าก่อนหน้านั้นได้ทำสิ่งที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วผลที่เขาได้รับในชาตินี้มาจากการกระทำของชาติไหนตัวลูกเองบำเพ็ญแต่คุณงามความดีมาทุกชาติเป็นเวลาหลายกับหลายกันยังสามารถระลึกย้อนได้แค่14ชาติเท่านั้น
0: นี่เจ้าก็สามารถระลึกชาติได้ด้วยเหรอลูกฮะลูกรู้จ้า
1: เพคะกราบทูลเสด็จพ่อเมื่อชาติก่อนลูกเกิดเป็นมเหสีของชวนะเทพบุตรประกอบคุณงามความดีมากมายมาชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นลูกรักของเสด็จพ่อเพื่อสร้างความดีต่อพบหน้าจะได้ละเพศจากเทพธิดาเป็นเทพบุตรีมีศักดานุภาพมาก
0: รู้จาลูกรักอดีตมันผ่านไปแล้วนะลูกนะอนาคตยังมาไม่ถึงเรารู้ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดกับใครดีหรือร้ายอย่างไรไม่ควรไปเชื่อถือเชื่อวันนี้ปัจจุบันนี้ดีกว่านะลูกแล้วก็หาความสุขใส่ตัวให้มากๆไว้ถือเป็นกำไรชีวิตใครจะเป็นยังไงเราไม่เกี่ยวการที่ลูกยังยึดติดอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในความดีพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกอยากทำก็ทำไปพ่อไม่ยึดพ่อไม่ถือส่วนพ่อเห็นแจ้งแล้วที่ทำอยู่นี่เป็นความสุขของพ่อลูกอย่าห้ามพ่อเลยนะลูกนะ

ข่าวการประพฤติโดยเห็นผิดเป็นชอบของพระราชาอังคติราชก็แพร่สะพัดไปทั่วทุกมุมเมืองทรงปล่อยตัวปล่อยใจไม่ปฏิบัติราชกิจลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่ในกามสุขเป็นนิดเป็นเหตุให้อมาตย์ทั้งสามผู้สำเร็จราชการแทนนั้นทำตามอย่างมากบ้านเมืองก็เลยเกิดความวุ่นวายไร้กฎไร้ระเบียบเมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็ไม่มีใครตัดสินเพราะถือว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปยิ่งชาวบ้านที่ได้รับการสั่งสอนจากคุณาชีวกด้วยแล้วเกิดความเชื่อก็ยิ่งประพฤติโดยไม่เกรงบาปลูกไม่นับถือพ่อแม่ไม่เชื่อฟังไม่ตอบแทนพระคุณเพราะถือว่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแห่งการสืบเผ่าพันธุ์ของสัตว์โลกการที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรก็ถือเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองทั้งคนทั้งสัตว์ไม่ถือเป็นบุญคุณไม่ต้องทดแทนการล่วงประเวณีประพฤติผิดในกามก็ถือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติใครอยากจะร่วมประเวณีกับใครก็ได้ไม่ถือสาดังนั้นลูกที่เกิดมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครกามโรคก็แพร่กระจายระบาดไปทั่วใครอยากเป็นโจรเป็นขโมยก็เป็นใครอยากทำร้ายใครก็ทำใครอยากฆ่าใครก็ฆ่าด้วยความเชื่อว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทุกอย่างสิ้นสุดเมื่อตาย

0: เมื่อเห็นว่าบ้านเมืองชักจะเริ่มปั่นป่วนวุ่นวายประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนพระราชธิดารุจาก็พยายามเข้าเฝ้าถวายคำแนะนำให้เลิกเชื่อคำสอนอันเหลวไหลของคุณาชีวกเสียหันกลับไปอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นในการทำความดีปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมใหม่พระราชาอังคติราชก็ไม่สนพระทัยทรงเห็นว่าที่เป็นอยู่เช่นนี้ก็ดีแล้วตนเองมีความสุขสนุกสบายก็พอใครจะเดือดร้อนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับพระองค์ไม่ว่าพระราชธิดาจะพยายามยกเหตุผลใดมากล่าวพระองค์ก็ไม่ยอมคล้อยตามในที่สุดเมื่อเห็นว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะปล่อยไปตามยถากรรมบาปก็จะตกอยู่ที่พระราชบิดาและประชาชนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า
1: ถ้าบาปบุญยังมีนรกสวรรค์ยังมีอินพรหมยมเทพยังมีขอได้โปรดมาช่วยชี้แนะความเห็นผิดประพฤติผิดของเสด็จพ่อให้กลับมามีความเห็นที่ถูกต้องและประพฤติถูกต้องตามเดินด้วยเถอะเพื่อความสงบความสุขของประชาชนและบ้านเมืองต่อไปผู้มีฤทธิ์ท่านใดช่วยได้โปรดเมตตาช่วยด้วยเถอะ

0: คำอธิษฐานของพระราชธิดารุจาถึงแม้จะไม่ดังแต่ด้วยพลังจิตที่ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมทำให้เสียงนั้นดังไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพรหมนารถอยู่เมื่อทราบคำอธิษฐานของนางก็ทรงทิพเนตรดูเหตุการณ์เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หากปล่อยไว้จะทำให้โลกวิบัติได้จำจะต้องลงไปช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยตนเองจึงแปลงเพศเป็นฤาษีผู้ทรงฤทธิ์นุ่งห่มด้วยผ้าทองหาบสาแหรกทองบรรจุทองเท่าลูกฟักเต็มกระจาดเหาะลัดฟ้ามาลอยอยู่ตรงหน้าขององค์หญิงรุจาและอังคติราชราชาองค์หญิงรุจาเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกดีพระทัยที่คำอธิษฐานของนางได้ผลแต่พระราชาอังคติราชทรงตกพระทัยรู้สึกหวั่นไหวหวาดกลัวที่อยู่ๆก็มีผู้มีฤทธิ์มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าจึงแข็งพระทัยถามออกไปว่า
1: ท่านผู้ทรงฤทธิ์ท่านเป็นใครแล้วมาจากไหนกันนี่อยู่ๆท่านก็มาปรากฏตัวอย่างกระทันหันเช่นนี้ข้าตกใจหมดเลย
2: เราชื่อนารทะมาจากเทวโลก
1: ท่านเป็นเทพเหรอ
2: ใช่เราเป็นพรหมเทพ
1: ท่านเป็นเทพงั้นก็แสดงว่าต้องมาจากสวรรค์ถ้าเช่นนั้นสวรรค์หรือนรกก็ต้องมีจริงอะสิ
2: ถูกต้องสวรรค์เป็นที่อยู่ของผู้มีศีลมีธรรมทำแต่ความดีนรกเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำแต่ความชั่วไม่มีศีลไม่มีธรรม
1: ท่านนารทะท่านสร้างคุณงามความดีได้หรือจึงได้ไปเกิดเป็นพรหมเทพ
2: เราได้บำเพ็ญคุณธรรม4ประการมาตลอดในชาติก่อน
1: ท่านนารทะขอท่านได้โปรดอธิบายเรื่องคุณธรรม4ประการที่ท่านปฏิบัติให้เราทราบด้วยเถิด
2: คุณธรรมข้อที่1คือสัจจะความซื่อสัตย์ข้อที่2ธรรมคือประพฤติดีข้อที่3ธรรมะคือความข่มใจไม่ยอมทำผิดข้อที่4จาคะคือการเสียสละด้วยการให้การให้ที่สูงสุดคือการให้ทานให้อภัยให้กำลังใจและให้ธรรมะดังที่เรากำลังจะให้กับท่าน
1: สัจจะมีคุณอย่างไรหรือท่านนารทะ
2: เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้มีคุณธรรมทำให้ได้รับความเชื่อถือ
1: แล้วธรรมล่ะ
2: การประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกนรกเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น
1: ความข่มใจมีประโยชน์ใดหร
2: ือคนที่ข่มใจได้ย่อมไม่ทำผิดเมื่อไม่ทำผิดก็ไม่ตกนรกใจเป็นสิ่งบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางธรรมคือความดีอยู่เบื้องบนอบายคือความชั่วอยู่เบื้องล่างถ้าไม่ข่มใจมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำการจะทำให้ลอยไปสู่เบื้องบนยิ่งยากผู้มีคุณธรรมย่อมข่มใจได
1: ้ที่ท่านอธิบายมาก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะแต่เรื่องการเสียสละนี่สิหรือว่าการให้เนี่ยนึกไม่ออกจริงๆว่าจะได้อะไรนอกจากเสียของ
2: ผู้ให้ย่อมสุขใจผู้ได้ย่อมเป็นหนี้บุญคุณลองคิดดูการช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ได้จะปิติใจแค่ไหนผู้ให้ย่อมได้มิตรคุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีคุณธรรมก็คือการให้นี่เอง
1: ถ้าเช่นนั้นคำสอนของคุณอาชีวกที่เราแล้วก็ชาวเมืองกำลังประพฤติกันอยู่ก็ผิดหมดนะสิท่านนารทะ
2: ผิดหมดที่กำลังประพฤติกันอยู่นั้นน่ะเป็นหนทางสู่นรกทั้งสิ้น
1: แต่เราไม่รู้สึกว่าเหมือนกับตกนรกเลยนะท่านนะมันกลับรู้สึกเป็นสุขสนุกสนานเป็นสวรรค์บนเมืองมนุษย์เลยทีเดียวล่ะ
2: นั่นเป็นเพราะพวกท่านกำลังมัวเมาในกามตัณหาจึงทำให้ตามืดบอดหากตั้งสติและพิจารณาให้ดี จะเห็นว่ามันเป็นสวรรค์หรือนรกบ้านเมืองวุ่นวายไร้ความสงบผู้มีกำลังมากข่มเหงผู้อ่อนแอตามอำเภอใจผู้คนไม่ยึดถือในศีลธรรมเช่นนี้จะว่าเป็นสวรรค์ได้ยังไง
1: ถ้าเช่นนั้นเราควรทำตัวอย่างไรล่ะ
2: ท่านและชาวเมืองจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเสียก่อนต้องเชื่อในกรรมคือการกระทำและผลของกรรมทำดีย่อมดีทำชั่วย่อมชั่วต้องทำความดีเพื่อที่จะเป็นคนดีอย่าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนจะได้ไม่ผิดหวัง
1: ท่านนารทะท่านเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่ว
2: กรรมคือการกระทำและผลของการกระทำจะเป็นเครื่องตัดสิน
1: ท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกได้หรือไม
2: ่การกระทำใดก็ตามที่ทำไปแล้วเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นก็คือความดีความดีคือบุญผลของมันคือทำให้ตัวเองเป็นคนดีและผู้อื่นก็ได้รับผลดีด้วยการกระทำใดที่ทำไปแล้วเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนผู้อื่นนั่นคือความชั่วเป็นบาปผลของมันก็คือทำร้ายตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนด้วย
1: สาธุดีแล้วท่านนารทะมหาพรหมคำสอนของท่านเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคลายความเห็นผิดที่ประพฤติมาซะนานแต่ข้าพเจ้าและชาวเมืองก็หลงประพฤติผิดมาซะนานไม่ทราบว่าจะกลับไปเริ่มต้นประพฤติคุณธรรมใหม่ที่ตรงไหนก่อนดีล่ะ
2: คุณสมบัติของผู้มีคุณธรรมมีศีลทานภาวนาท่านและชาวเมืองต้องเริ่มต้นกันที่ศีลก่อนโดยไม่เบียดเบียนทำร้ายชีวิตผู้คนและสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ผิดประเวณีไม่โกหกและไม่เสพของเมาเป็นต้น
1: เมื่อทำเช่นนี้แล้วเนี่ยพอตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหม
2: หากท่านและชาวเมืองของท่านทำได้เช่นนี้บ้านเมืองของท่านก็จะกลายเป็นแดนสวรรค์ไปเองยิ่งถ้าท่านและผู้คนของท่านรู้จักให้ทานเสียสละอภัยทำใจให้บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นชาวสวรรค์ไปด้วย
1: จริงของท่านข้ารู้สึกละอายใจเหลือเกินแล้วข้าก็สำนึกผิดที่เชื่อคำสอนของคุณอาชีวกต่อไปเนี่ยนะข้าจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวเมืองข้าจะปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมทีเดียว
2: ท่านเป็นผู้ปกครองในใจของท่านต้องมีคุณธรรมของพรหมอยู่เสมอนั่นคือความเมตตาสงสารความกรุณาช่วยเหลือมุทิตายินดีสนับสนุนคนดีอุเบกขาวางใจให้นิ่งเป็นกลางมีสติทุกเมื่อไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เมื่อท่านละจากความเห็นผิดได้เช่นนี้เราก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านจงมีความสุขในการปฏิบัติตนให้เป็นคนมีคุณธรรมด้วยเถิดขอถวายพระพร
0: แล้วพระนารทะก็จำแรงกายหายวับเสด็จกลับไปยังเทวโลกบำเพ็ญเพียรอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมคอยช่วยผู้หลงผิดต่อไปนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพระราชาอังคติราชก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทของพระนารทะทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมนำความสงบสุขกลับสู่บ้านเมืองและประชาชนมิถิลานครก็กลับเป็นแดนสวรรค์อีกครั้งท่านผู้ฟังที่รักอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นและเข้าใจจนกว่าจะได้พิสูจน์คบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นพลกรรมน่ะมีจริงทำดีย่อมเป็นคนดีทำชั่วย่อมเป็นคนชั่ว ดีชั่วอยู่ที่ตัวท่าน

่านผู้ฟังที่รักละครธรรมะเรื่องพระนารทะได้จบลงแล้วขอเชิญท่านติดตามละครธรรมะในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ก่อนนอนฉบับที่3เพื่อนลูกรักของแม่วันนี้แม่อยากเขียนเรื่องเพื่อนให้ลูกเก็บไว้คิดมีเพื่อนดีเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเพื่อนไม่ดีจะสูญเสียทุกอย่างที่มีเพื่อนจึงมีความหมายต่อชีวิตมากมิตรภาพระหว่างเพื่อนนั้นอยู่เหนือเชื้อชาติมิตรภาพที่ดีจะข้ามพ้นพรมแดนและกำแพงศาสนาทั้งมวลแม่อยากพูดว่ามิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าแผ่นฟ้าและห้วงมหาสมุทรมิตรภาพคือความเป็นเพื่อนแท้ที่เราสามารถมอบชีวิตให้แก่กันและกันได้มิตรภาพแท้อยู่เหนืออารมณ์เสมอมิตรภาพให้ความอบอุ่นมั่นใจให้ความรู้สึกที่มั่นคงลูกลองคิดดูสิเวลาที่เราจากบ้านไปไกลเมื่อได้เพื่อนดีสักคนแล้วเราจะรู้สึกอบอุ่นและสบายใจเบาใจหากพบเพื่อนร้ายจะทุกข์ใจตลอดไปแม่เองทุกครั้งที่ทราบข่าวว่าลูกแม่ได้เพื่อนดีแม่ก็อุ่นใจและวางใจได้ลูกรักของแม่เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตยากทั้งการเสาะแสวงหาและการรักษาไว้ความเป็นเพื่อนมิอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วเวลาข้ามคืนเราไม่อาจเรียกใครว่าเพื่อนเพียงแรกพบแต่ต้องศึกษาจริตนิสัยใจคอกริยามารยาทกันยาวนานจนกระทั่งปลงใจได้ว่าคนนี้คุยได้และคบได้อย่างสนิทใจและเราเองก็ต้องเป็นที่ไว้วางใจของเขาด้วยแปลว่าต้องวางใจกันทั้งสองฝ่ายมิใช่เราคบเขาฝ่ายเดียวต้องจริงใจต่อกันแม่มากล่าวเสมอว่าธรรมชาติของชีวิตต้องมีเพื่อนเพื่อนคือเงาชีวิตเพื่อนแท้นำสุขเพื่อนเทียมนำทุกข์คนส่วนมากมักเป็นเหยื่อเพื่อนเทียมเพราะหาได้ง่ายถูกกิเลสถูกใจเพื่อนเทียมชอบตามใจส่วนเพื่อนแท้มักยับยั้งให้เรามีสติบางทีก็อาจขัดใจซึ่งคนไม่ค่อยชอบแต่ลูกเอ๋ยขอให้ลูกมีสติให้มากในการคบเพื่อนความดีของเพื่อนอาจดีเพียงเพราะเขาไม่ขัดใจเราแต่ถ้าเราไม่เคยถูกใครขัดเกลาใจบ้างเลยอะไรจะเกิดขึ้นการมีเพื่อนเป็นความจำเป็นแม่เองก็มีพ่อเป็นเพื่อนพ่อก็มีแม่เป็นเพื่อนชีวิตเราเป็นเงาของกันและกันใช้ชีวิตร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งเบาภาระกันให้ความเห็นอกเห็นใจกันปกป้องคุ้มครองกันเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนชีวิตเมื่อใดแม่ขาดพ่อก็เหมือนต้นไม้ขาดร่มเงาหรือเมื่อใดพ่อขาดแม่ก็เหมือนบ้านไม่ได้มุงหลังคาถึงเวลาหนึ่งลูกแม่จะรู้ว่าการหาเพื่อนดีๆสักคนนั้นช่างหายากเหลือเกินยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแต่ถ้ามีแล้วได้มาแล้วลูกจะสบายใจและมีความสุขที่สุดยิ่งไปกว่านั้นลูกควรคิดด้วยว่าขณะที่เราคบใครเป็นเพื่อนเขาก็ดูเราคบเราศึกษาเราด้วยเหมือนกันอย่าคิดว่าเขาเท่านั้นควรจะปรับตัวเข้าหาเราเราก็ต้องปรับนิสัยใจคอให้เข้ากันกับเขาด้วยแปลว่าต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนอกจากการคบเพื่อนยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการรักษาความเป็นเพื่อนไว้ให้ยาวนานผลประโยชน์อาจทำให้เราแตกเพื่อนได้หรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นความเห็นที่ต่างกันบวกกับทิฏฐิมานะความถือตัวเองเป็นใหญ่ลูกแม่คงเคยเห็นว่าบางครั้งคนเราอยู่ด้วยกันมานานเรียนรู้นิสัยใจคอกันออกหมดแล้วปรับตัวกันได้แล้วแต่ก็ยังต้องแยกทางกันเดินที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผลประโยชน์หรือไม่ก็ทิฏฐิมานะที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองพระจึงสอนให้ระมัดระวังความอยากความโลภและทิฏฐิมานะให้มากแม่ขอบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าธรรมชาติของคนก็เหมือนอวัยวะต่างๆของร่างกายแต่ละส่วนทำงานต่างกันคนก็เหมือนกันแต่ละคนมีดีต่างกันการที่เราไม่ถูกอัธยาศัยกับใครคนหนึ่งก็อย่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูกับเราหรืออย่าแสดงตัวเป็นศัตรูกับเขาเพียงแต่เราเว้นระยะห่างของ

ความเป็นเพื่อนไว้ตามความเหมาะสมลูกแม่อย่าลืมว่าคนแต่ละคนนั้นมีความดีคนละอย่างและมีความจำเป็นในเวลาและสถานการณ์ที่ต่างกันเรารักกันไว้เป็นเพื่อนกันไว้คบหากันไว้ดีกว่าการแกล้งแย่งชิงกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับชีวิตเราดีเท่ากับเวลาที่เราไปไหนมาไหนแล้วมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ทุกมุมโลกการคิดจะไปมุมไหนเห็นแต่ใบหน้าศัตรูทุกหย่อมหญ้านั้นอันตรายที่สุดให้ลูกแม่เตือนสติตนเองไว้เสมอเพราะคนเรามักลืมตัวได้ง่ายให้เตือนว่าเพื่อนนั้นไม่เกี่ยวกับยศตำแหน่งฐานะการงานหรือความยากจนร่ำรวยเพื่อนไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหล่อสวยการศึกษาต่ำหรือสูงแต่เพื่อนมุ่งตรงไปที่มิตรภาพระหว่างใจต่อใจแม่เองเป็นห่วงเรื่องนี้มากแม่ไม่ต้องการให้ลูกต้องเริ่มต้นนับหนึ่งตลอดเวลาในการคบเพื่อนขอให้ลูกคิดเสมอว่าเสียเพื่อนดีคนหนึ่งไปเราอาจเสียใจตลอดชีวิตแม่ขออวยพรให้ลูกแม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตขอคุณพระรักษาลูกรักให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดเวลาขอให้นอนหลับเป็นสุข

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี4084474704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
5: ที่ญาติโยมได้มา

ตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมซึ่งตรงกับวันพระ8ค่ำแล้วก็ตรงวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันแม่ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาบรมราชินีเป็นวันแม่การที่เราได้มาหยุดตักบาตรทำบุญวันแม่นี้ถือว่าเป็นวันดีที่ตรงกับวันหยุดทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลกทางพุทธศาสนาก็ตรงกับวันพระทางโลกก็ตรงกับวันหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มาหยุดพักผ่อนหย่อนจิตใจของเราแล้วก็มาระลึกถึงว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันแม่ของเราแม่แห่งชาติก็คือบรมราชินีนาถคือเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งปกครองแผ่นดินไทยถือว่าเป็นแม่ทั่วประเทศซึ่งเป็นแม่ของคนไทยทุกคนทำไมจึงเรียกว่าเป็นแม่แต่คนไทยเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสมมติที่ให้เราได้มานึกถึงพระคุณแม่ของเราด้วยทั้งแม่ให้ความเป็นชาติแล้วก็แม่ให้ความเป็นศาสนาแล้วก็แม่ให้ความเป็นแม่ทางสายเลือดคือข้าวป้อนน้ำนมใครที่เป็นแม่ทางชาติอันนี้ญาติโยมคงจะรู้แล้วเป็นแม่ประเทศชาติก็คือบรมราชินีนาถพระราชินีหรือสิริกิติ์นางสิริกิติ์ซึ่งเป็นราชินีซึ่งเป็นประมุขกษัตริย์ไทยอันนี้เป็นแม่ของชาติและแม่ของศาสนาคือใครแม่ของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแม่เป็นบ่อเกิดให้เราได้รู้จักธรรมะรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสร้างความดีให้เกิดกุศลและจิตคือเรียกว่าแม่คือธรรมะและแม่คนต่อไปก็คือแม่บังเกิดข้าวของเราคือแม่ที่ให้ข้าวน้ำแก่เราผู้ให้เลือดเนื้อกายใจผู้อุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือน8เดือนผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในตัวเราทั้งหมดตั้งแต่อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีอาการ32นั้นคือพระคุณแม่ที่เราได้กายใจมาทุกวันนี้เพราะแม่คนนี้เท่านั้นเองที่ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่คนนี้แม่คนอื่นก็ให้สิ่งอื่นแต่แม่บังเกิดก้าวของเรานี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในกายของเรามีอยู่โตมาได้เดินมาได้มีสติปัญญามาได้มีความรู้มาได้มีทรัพย์สมบัติมาได้เพราะแม่ของเราคนนี้ที่ให้ร่างกายของเรามาแต่แม่ที่ให้ดวงตาดวงธรรมดวงตาที่สามคือทางสว่างไปสู่สุคติสวรรค์นิพพานได้นั้นคือแม่ธรรมะคือพระพุทธเจ้าผู้ให้ธรรมแม่คือธรรมะคือตัวปฏิบัติให้ใจสงบให้รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักละบาปบำเพ็ญบุญแม่ทางปกครองก็คือแม่ทางบ้านเมืองคือพระเจ้าอยู่หัวคือราชินีนี่คือเป็นแม่ที่ให้แผ่นดินเราร่มเย็นตลอดมาถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่าคนไทยอยู่ได้เพราะผู้นำเก่งคนไทยนี่มีผู้นำเก่งจึงอยู่ได้ถึงลูกน้องจะไม่เก่งแต่ผู้นำเก่งคนไทยนี่ยอมรับว่าผู้นำคนไทยเก่ง

ชาติไทยจึงอยู่ได้มาพุทธศาสนาจึงอยู่ได้มาถ้าผู้นำคนไทยไม่เก่งนะป่านนี้บ้านแตกสิแหลกขาดหมดแล้วพ่อสิ้นพ่อทอหักสิ้นแม่แพ้แตกโบราณเขาว่าไงสิ้นพ่อเพียงทอหักยังมีแผลไปได้แต่ถ้าสิ้นแม่แผลแตกจริงๆโยมมีลูก9คนสามีตายเลี้ยงลูกได้โยมผู้หญิงบางคนเลี้ยงลูกให้โตให้ร่ำเรียนศึกษาได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แม่เพียงคนเดียวเลี้ยงลูกได้9คนเลี้ยงลูกได้12คน10คนพ่อตายไปแล้วตั้งแต่ลูกคนสุดท้องยังอยู่ในท้องเลี้ยงลูกมาจนโตจนเป็นฝั่งเป็นฝาได้นี่แม่แผลไม่แตกทอเพียงหักจริงอยู่ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อตอนพ่ออยู่จริงแต่ว่าแม่ก็สามารถประคับประคองอุตส่าห์ทนยากลำบากถือเลือดตาแทบจะกระเด็นยังไงแม่ก็ไม่เคยทิ้งลูกเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรแม่ก็ต้องเลี้ยงแล้วรักษาให้หายถือจะตัดมือตัดแขนขายเลี้ยงลูกก็เอาความรักของแม่น่ะอันนี้ความคิดของแม่เราเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรักที่ให้อะไรไม่หวังสิ่งตอบแทนคนอื่นเนี่ยนะหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มเขาก็รักที่ลูกตาคุณไม่บอดตีนมือคุณสมบูรณ์หน้าตาคุณดีคุณก็มีสติปัญญาดีมีศักดิ์ฉันก็รักคุณแต่ถ้าเกิดคุณตาบอดเมื่อไหร่ฉันก็จะต้องหาสามีใหม่หาภรรยาใหม่เพราะฉันรักที่ตาคุณรักที่ความสมบูรณ์ถ้าเกิดคุณพิกลพิการขึ้นมาเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ฉันก็เลี้ยงคุณไม่ได้อันนี้เป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนอยากได้รูปหรืออยากได้สิ่งของแต่ความรักของพ่อแม่นี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยลูกจะตาบอดยิ่งรักมากลูกจะบ้าบ้ายิ่งรักมากลูกเป็นโปลิโอก็รักมากขาเหลือข้างเดียวก็รักแขนเหลือข้างเดียวก็รักแล้วความรักของแม่นั้นมันเหนือกว่าวัตถุสิ่งภายนอกมันเหนือกว่าฟ้ากว่าดินฟ้าว่าใหญ่ดินว่ากว้างดินว่ากว้างแผ่ไพศาลไปทั่วแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับน้ำใจแม่ลูกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะลูกจะไปอยู่บ้านไหนลูกจะไปอยู่เมืองไหนลูกจะไปอยู่ประเทศไหนหัวใจแม่ไปด้วยแม่ห่วงแม่กังวลแม่คิดถึงลูกจะอยู่เป็นสุขหรือเปล่าลูกจะมีทุกข์หรือเปล่าขึ้นรถแม่ก็ขึ้นด้วยลงเรือแม่ก็ลงด้วยกลัวจะตกน้ำกลัวจะจมน้ำขึ้นรถกลัวห่วงว่ารถจะไปคว่ำไปชนไปมืดมืดดึกดึกดื่นกลัวจะไปมีอันตรายไม่มีตรงไหนที่หัวใจแม่จะไม่ตามไปถึงลูกเลยหัวใจแม่ตามไปถึงลูกทุกหัวระแหงที่มีลูกอยู่ที่นั้นจึงว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยค้ำจุนไม่มีอะไรจะเกินกว่าความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของพ่อแม่คือเมื่อใดลูกมีความสุขกลับมาเห็นหน้าแม่แม่เห็นหน้าลูกนั่นแหละเป็นการตอบแทนเห็นลูกสบายมีความสุขแม่ก็ทำวางเฉยทำเป็นเหมือนไม่รักแต่ถ้ารักใจแทบขาดแม่วางเฉยไม่ได้เท่าพ่อพ่อวางเฉยได้มากแต่หัวใจรักมันพอกันพ่อเนี่ยพอลูกกลับมาก็ทำเฉยจริงๆไม่พ่อบ้านนอกนะทำไม่สนใจแต่ว่าพอลูกไปเนี่ยครวญหาลูกมันจะไปยังไงยังไงมันจะอยู่ดีอะไรแต่พอลูกมาพ่อก็เฉยทำมันไม่รักไอ้ลูกมันไม่เคยเป็นพ่อคนลูกมันไม่เคยเป็นแม่คนมันก็ไม่รู้ว่าความรักของพ่อแม่แสดงออกกับไหนเห็นพ่อเฉยๆแม่เฉยๆก็นึกว่าแม่ไม่รักกูพ่อไม่รักกูออกไปนอกบ้านดีกว่าเพื่อนฝูงรักกูมากกอดคอกันได้เล่นหัวกันได้แต่พ่อแม่นี่ไม่กอดคอไม่เล่นหัวซะนะแต่ไม่รู้หรอกหัวใจพ่อหัวใจแม่ลองเรียกหาลูกอยู่ทุกวันเวลาเลย
ถ้าจากไปถ้าจากไปหัวใจของแม่พ่อเนี่ยจะร้องเรียกหาลูกขอให้ลูกเป็นสุขอย่าให้ลูกมีภัยอันตรายถ้าใครได้แต่งงานมีลูกแล้วจึงจะรู้คำพูดอันนี้ว่าความรักของแม่มีต่อลูกแค่ไหนคนไม่แต่งงานก็ต้องทำกรรมฐานจึงจะรู้หัวใจแม่ว่าแม่รักลูกแค่ไหนต้องรู้ธรรมะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรล่ะไปเทียบกับน้ำใจรักของพ่อแม่ได้พ่อแม่รักลูกแค่ไหนเราจะเอาอะไรมาเทียบเราจะได้มาทดแทนไม่มีเลยลูกคนไหนก็ไม่เคยจะทดแทนพ่อแม่ให้สิ้นค่าน้ำนมได้เลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมีพระอรหันต์เท่านั้นเองที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ครบโยมพระพุทธเจ้าทดแทนพระบิดาได้แล้วบวชก็เสด็จไปบนดาวดึงไปเทศให้พุทธมารดาฟังจนบรรลุโสดาบันนั่นแหละทดแทนบุญคุณแม่ได้หมดเพราะอะไรเพราะช่วยแม่ให้พ้นนรกได้และทุกวันนี้เราทำให้แม่สบายใจพ้นนรกไหมสิ่งที่จะช่วยพ่อแม่ได้คือตอบแทนบุญคุณคือทำยังไงจะให้ใจแม่พ้นนรกถ้าใจแม่คนไหนยังตกนรกแสดงว่าลูกคนนั้นยังไม่ได้ตอบแทนแม่ยังร้อนใจแม่ยังต้องร้องไห้แม่ยังต้องมีน้ำตาหนองหน้าให้ลูกดูอยู่ถือไม่ร้องต่อหน้าลูกก็แอบร้องความเป็นแม่มันทุกข์แค่ไหนแม่ก็นึกสักวันหนึ่งนะถ้าลูกแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกลูกก็คงจะคิดถึงแม่ได้แต่ก็สายเสียแล้วสายที่เราจะพูดกันให้รู้เรื่องเสียแล้วเพราะเขาไปแต่งงานเขาก็ต้องไปรักลูกเขาต่อเขาก็ต้องไปห่วงใยกับลูกของเขาต่ออีกเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมารับตอบแทนแม่คนเดิมได้เสียแล้วมันเป็นเรื่องสายเสียแล้วเป็นกงกรรมกงเกวียนอันเนี้ยโยมก็มาคิดกันวันนี้เพราะมันเป็นวันแม่ที่จะมาพูดเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงอุปมาประมาว่าบุญคุณแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลท่านบอกถ้าจะตอบแทนบุญคุณแม่เนี่ยเอาแม่เอาพ่อไว้บ่าหนึ่งเอาพ่อไว้บ่าขวาแม่เอาไว้บ่าซ้ายเอาพ่อแม่เนี่ยแบกใส่บ่าไม่ให้เลยเดินดินเลยให้กินบนบ่านอนบนบ่าถ่ายอุจจาระบนบ่าอุจจาระปัสสาวะท่านบอกไม่เคยให้แม่ลงดินเลยตั้งแต่ชีวิตลูกโตเลี้ยงจนถึงแม่ตายสมมตินะยังทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดเอาพ่อแม่มาใส่บ่าแล้วยังแทนไม่ได้มันจะแทนได้อะไรนะโยมก็กายของเราเป็นของแม่พ่อทั้งหมดเราเพียงให้แต่วัตถุภายนอกเท่านั้นเองยังไม่ได้ให้กายพ่อแม่ได้เอาแผ่นดินมาเป็นกระดาษเอาน้ำมาเป็นน้ำหมึกเอาดินสอเอาภูเขาหิมาลัยภูเขาเนรุราชที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยมาเป็นปากกาดินสอแล้วจารึกพระคุณแม่ไปในกระดาษคือแผ่นดินนั้นจนหมดน้ำหมึกในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่ลึกซึ้งจนหมดน้ำในมหาสมุทรแล้วก็หมดดินสอคือภูเขาจนไม่มีที่จะจารึกน้ำก็หมดที่จะรึกดินสอก็หมดไปแผ่นดินก็เต็มไปด้วยที่จารึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรารณาบุญคุณพ่อแม่ให้จบได้เลยยังไม่จบอีกด้วยมันยังติดค้างอยู่ตลอดไปจนกว่าว่าเราจะสิ้นชีวิตหาไม่คนสมัยนี้ยังกินนมงัวนมแพะนมสัตว์ก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่าได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่แต่คนสมัยก่อนนี่พูดเลยเข้าใจเลยว่าโตมาได้ด้วยนมน้ำนมแม่เลือดทุกหยดในอกของแม่นั้นอยู่ในตัวเราหมดแล้วแต่ถือเราคิดไม่ได้อย่างนั้นเราไม่ได้กินนมแม่ก็จริงแต่เรากินนมวัวก็จริงแต่เราก็ได้ร่างกายเลือดเนื้อมาใส่เลือดจากพ่อแม่ก็หนีบุญคุณไม่พ้นโยม
ฉะนั้นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็นึกว่านั่นแหละแม่รักเรามากหัวใจเรียกร้องหาลูกแล้วก็เสียสละเพื่อลูกมีไหมคนไหนที่ลูกกู้เงินแม่แม่เอาดอกลูกก็ยืมเงินแม่แม่เอาดอกแม่ทวงคืนมีไหมน้อยคนถ้าลูกล้มหายละลายทำมากินไม่ได้กำไรแม่ก็ล้มไปเลยให้ลูกไปหมดไม่เอาทั้งต้นทั้งดอกไม่เรียกคืนเลยที่ว่าแม่เป็นธนาคารของลูกก็เป็นพลอยนี้แม่เป็นแผ่นดินเป็นทรัพย์ให้กับลูกที่ลูกจะเพาะปลูกอะไรจากแม่ได้หมดเลยแม่เป็นแผ่นดินเป็นน้ำเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นแผ่นดินใหญ่ก็จึงเรียกแม่ธรณีแม่คงคาแม่ประพายแม่ประเพิงแม่เขาเรียกแม่นะหมายถึงว่ามีการให้โดยไม่มีประมาณเลยให้มากเหลือเกินเหมือนกับน้ำที่ไหลมาแม่น้ำที่ใหญ่เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยใครจะตักเท่าไหร่ก็ไม่แห้งโยมใครจะเอาไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดน้ำในมหาสมุทรก็ไม่รู้จักหมดการที่ให้นั่นแหละมันมากเท่ากับแม่น้ำในมหาสมุทรจึงได้เรียกว่าแม่นั้นมันใหญ่เหลือเกินสุดที่จะพรรณนาความรักความให้ของพ่อแม่ได้ความเสียสละของพ่อแม่นี่สูงสุดเลยเราเป็นคนไทยคนพุทธถ้าคิดไม่ได้ก็เป็นคนอกตัญญูเป็นคนเนรคุณคนเราลองเนรคุณพ่อแม่แล้วอย่าหวังเลยความสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่สุขชาตินี้ก็ไม่สุขเพราะไม่รู้จักคุณบุญคุณพ่อแม่แล้วทุกตลอดชีวิตถือจะสุขกายแต่ก็ทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณคนที่เนรคุณพ่อแม่ไอ้ลูกมันก็เนรคุณเราต่อเราด่าเราว่าเราเถียงพ่อแม่เรามีลูกไอ้ลูกมันก็เถียงเราต่อดื้อกับเราต่อไปมันก็เป็นกงกรรมกงเกวียนที่ไม่รู้จักจบฉะนั้นถ้าเรากตัญญูรู้คุณพ่อแม่นั่นแหละบุญของเราอาตมาชอบใจเหลือเกินว่าบุญเหลือเกินที่คนเรารู้จักเลี้ยงพ่อแม่มาแต่เล็กรักพ่อแม่เนี่ยหาได้ยากแหมคนรักพ่อแม่ห่วงพ่อแม่เนี่ยถ้าบุคคลใดมีอย่างนั้นนั่นแหละเป็นเชื้อของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อของโพธิสัตว์ซึ่งเกิดมาแล้วรักพ่อแม่มีใจห่วงใยพ่อแม่ทนุถนอมน้ำใจพ่อแม่พ่อแม่นี่ไม่ต้องการอะไรนะโยมที่ทำมาหากินทุกวันที่สร้างบ้านสร้างเรือนให้ชีวิตการเป็นอยู่ร่ำเรียนอะไรเนี่ยเพื่อให้ลูกมีความสุขสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้ตอบแทนคือเห็นหน้าลูกล่าเริงเห็นหน้าลูกมีความสุขลูกได้กินได้อยู่ได้ดีได้มีความสุขเหมือนชาวบ้านนั่นเป็นความสุขของแม่ที่สุดเลยนั่นแหละจริงที่เราจะไปตอบแทนพระคุณของแม่คือว่าเราตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินจนได้รับความสุขนั่นแหละพ่อแม่สบายใจถ้าเป็นลูกหญิงลูกชายก็ให้แต่งให้ร่ำเรียนได้จบการศึกษาที่วิทยาลัยที่ดีแล้วก็ได้ทำการงานดีแล้วก็ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาได้กับคนดีนั่นคือความรักความดีใจของพ่อแม่ที่อยากได้ให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตอบแทนเท่านั้นเองดูสิค่าที่สอนคนไทยใช่ไหมค่าที่สอนคนไทยเรียกเอามาแล้วเอาไปไหนเอาค่าน้ำนม40 บาทไอ้นอกจากนั้นคืนให้หมดไม่เอาถ้าเอาไว้ก็เพื่ออนาคตฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าแม่ของเราเป็นยังไงโยมไม่มีใครจะทดแทนได้แล้วชีวิตนี้นี่แม่ทางโลกนะแม่ทางโลกแล้วแม่ทางธรรมเป็นยังไงโยมแม่ทางโลกก็รักเพื่อเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือความรักแท้แม่ทางธรรมก็คือธรรมะที่เราได้เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปรับคำสอนพุทธเจ้าเรากลับใจได้เรารู้ตัวเองเรารู้ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยนะว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรศีลสมาธินี่เราคิดไม่ถึงเลยว่ามันดีอย่างไรแต่พอเรามาเข้าวัดเรามาปฏิบัติเริ่มต้นทำศีลสมาธิเรารู้ว่านี่ที่เราทำไปข้าง

ที่แล้วมามันทำบาปทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรจริงจังเลยเรายังหลงผิดอยู่อ๋อเราได้มาปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามารู้ธรรมะนี่เราจึงได้รู้ว่าบุญเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคงไปนรกแน่นอนเลยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์มากกว่าสุขแต่พอเรามาได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่เราขึ้นสวรรค์แล้วเราสบายใจแล้วเราไปสุขใจแล้วที่มีธรรมะเป็นแม่ให้เราเป็นผู้สั่งสอนอบรมให้เราเห็นความสุขสงบทางใจถึงเราจะมีเงินมีทองเป็นหมื่นเป็นล้านแต่เราก็ไม่เคยสบายใจเลยเราก็ไม่เคยสุขใจเลยแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเรากลับสบายใจทำให้เราสุขใจมากพระพุทธมารดาซึ่งเป็นมารดานาพุทธเจ้ามาลาพุทธเจ้าเข้านิพพานเป็นวีรสตรีคนแรกในโลกเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่มีประวัติศาสตร์ถึง 2,529 ปีนอกจากนั้นตายแล้วหายสูญไปหมดแต่ผู้หญิงคนนี้โลกยังจารึกอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นมารดานาของพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อประสูติแล้วก็มารดาก็ตายก็เลยก็ไปขอเอาน้องสาวมาเป็นมเหสีก็เอามาเลี้ยงพุทธเจ้าแล้วก็ให้น้ำนมมาตลอดก็เป็นมารดานะแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็ให้น้ำนมมาแล้วพอพุทธเจ้าออกบวชพอมาโปรดกรุงกบิลพัสดุก็เกิดศรัทธาก็ตามพุทธเจ้าเลยตามพุทธเจ้าเพื่อจะบวชเป็นภิกษุณีด้วยบริวาร500คนบริวารก็เป็นลูกกษัตริย์ทั้งหมดเป็นผ้าขาดเท้าแตกตัวดำตากแดดเดินเป็นร้อยกิโลเพื่อจะได้ให้พุทธเจ้าเนี่ยบวชให้เป็นภิกษุณีแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้พระนนท์ก็เห็นว่านางเนี่ยสู้ผอมลำบากมากเดินตากแดดตากลมมาภาคขาดวินว่อนแล้วก็เท้าแตกพระองค์ไม่สงสารพระมารดานาหรือที่เลี้ยงพระองค์มาตลอดเนี่ยให้ความรักกับพระองค์จนเสียสละมาตามบวชเนี่ยบอกเราก็สงสารแต่เรากลัวว่านางบวชแล้วจะอดทนไม่ได้เราจึงต้องให้นางได้อดทนมากกว่านี้พระนางไม่สามารถจะทำครุธรรม8ประการได้เราก็ไม่ให้บวชถ้านางทำครุธรรม8ประการได้นางจึงบวชได้พระนนท์ก็ไปบอกครุธรรม8ประการมีอะไรบ้างก็บอกว่าจะต้องอดทนจะต้องเป็นคนอยู่ในโอวาทของพระภิกษุทั้งหมดแม้แต่พระภิกษุใหม่บวชวันเดียวนางก็จะโต้เถียงไม่ได้จะต้องรับคำสั่งสอนจากพระภิกษุจะต้องไหว้พระภิกษุผู้บวชใหม่เพียงวันเดียวอะไรเงี้ยแต่จะเมื่ออยู่ที่ไหนก็จะต้องมีอยู่ในกรอบของพระอะไรจะไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่ในโอวาทก็บอกครุธรรม8ประการไปหมดแล้วบอกอ๋อเท่านี้เหรอไม่ยากเลยยิ่งกว่านี้ก็ถือได้แม้แต่ชีวิตก็ไปเดิมพันก็ถือได้ขอให้ได้บวชอย่างเดียวพอไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้บวชเลยบวชเป็นภิกษุณีคนแรกในโลกแล้วพวกบริวาร500นั้นก็ปฏิบัติตามก็บวชได้หมดนางก็สำเร็จเป็นภิกษุณีก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ตอนจะนิพพานนี่เราลัดนะพอตอนจะนิพพานนี่นิพพานตอนพุทธเจ้านิพพานไปวัดตายก็ไปลาพุทธเจ้าไปกราบลาแล้วก็เดินเวียนทักษิณาวัด3รอบเดินวนพุทธเจ้าเดินแล้วก็ไหว้ก็กราบ3รอบคือผู้ที่จะนิพพานเนี่ยผู้ที่ได้เจโตวิมุตติานิพพานเนี่ยต้องระลึกชาติให้ฟังก็กราบลาพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอดีตชาติที่แล้วมาเราก็เป็นแม่ลูกกันมาตลอดแนวชาตินี้ก็เป็นมาเป็นแม่ลูกกันในสายโลกกระหม่อมฉันเป็นแม่ของพระองค์ด้วยการให้น้ำนมพระองค์ดื่มดูดกินจนโตมาทุกวันนี้
โดยทางโลกก็หม่อมฉันเป็นฐานะเป็นแม่พระองค์แต่ทางธรรมก็หม่อมฉันเป็นลูกของพระองค์พระองค์เป็นแม่ของกระหม่อมฉันพระองค์เป็นแม่ได้ให้ธรรมะดื่มดูดกินจนกระหม่อมฉันได้รับอมฤตธรรมถึงพระนิพพานดับทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่กระหม่อมฉันได้ดื่มน้ำนมของพระองค์ฉะนั้นทางธรรมพระองค์เป็นแม่ของกระหม่อมฉันทางโลกกระหม่อมฉันเป็นแม่ของพระองค์วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่กระหม่อมฉันซึ่งเป็นแม่ทางโลกซึ่งเป็นลูกทางธรรมจะต้องจากกันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเห็นหน้ากันเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก็ขออโหสิกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่หม่อมฉันล่วงเกินพระองค์มาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่พระองค์เล็กจนโตตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีเราจะได้มีกรรมสืบกันขอพระองค์จงอโหสิกรรมพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมนางก็เดินเวียนพระทักขิณาวัดสามรอบแล้วก็ลาออกกลับเพื่อไปนิพพานลาตายโยม คนที่บวชแล้วลาตายกันได้เนี่ยยังลิเกเลยไหมโยมเรื่องจริงเพราะนางไม่มีทุกข์อะไรเลยนางรู้วันตายแล้ววันนี้จะต้องนิพพานหมดอายุไม่ได้เจ็บได้ไข้อายุมากแล้วก็เดินออกมาพุทธเจ้าก็เดินมาส่งประเพณีเดินส่งนี่ไม่ใช่สมัยใหม่นะประเพณีเดินส่งเนี่ยมีตั้งแต่สมัย 2,500 กว่าปีแล้วซึ่งเดินส่งกันมาออกประตูบ้านพุทธเจ้าก็เดินส่งมาถึงประตูวิหารเดินมาส่งมารดานาจนลับตามองมารดานาจนลับตาออกประตูงานพระเจ้าก็ยืนมองมารดานาเป็นครั้งสุดท้ายมารดาก็เหลียวมาดูพระองค์แล้วก็เป็นวาระสุดท้ายแต่ที่จริงคนไม่มีกิเลสนะแต่มีเมตตากันอยู่ในคุณธรรมเมตตาถ้าทางโลกก็เรียกว่าอะไรอวรกันเหลือเกินจากกันไม่ได้ไม่ใช่ทางธรรมชื่อว่ามีเมตตาเมตตานั้นเป็นความรักที่เหนือสงสารเนื้อความสงสารก็พอเข้าไปถึงที่สำนักของภิกษุณีก็บอกกับภิกษุณีบอกว่าดูก่อนภิกษุณีทั้งหมดให้มาประชุมรวมกันภิกษุณี500องค์ที่มีอยู่ในชุมนั้นก็บอกให้มาประชุมรวมกันเราจะนิพพานวันนี้เราหมดอายุแล้วเราจะต้องนิพพานก็บอกกายกรรมวจีกรรมที่ร่วมมานางก็ระลึกชาติให้พวกภิกษุณีฟังเลยว่าเคยสร้างบารมีมาชาตินั้นเป็นยังไงพอระลึกเสร็จแล้วก็นางก็เข้าสมาธินิพพานเลยกลางระหว่างนิพพานระหว่างกลางภิกษุณีทั้ง500องค์นางก็เข้านิพพานนี่เป็นเวลาของแม่ทางธรรมแม่ทางโลกนี่พูดให้ฟังแล้วพุทธเจ้าก็เคยยกย่องว่าแต่คงจะเล่าไม่มากแล้วนะเอาท่านบอกว่าแม่ทางโลกเนี่ยผู้มีพระคุณที่สืบเนื่องเป็นบันไดขั้นต้นคือเป็นถนนให้เราเดินไปสู่มรรคผลเบื้องสูงถ้าเราไม่ได้แม่ทางโลกนี้เราจะไม่รู้ทางธรรมฉะนั้นเราจะไปดูถูกว่าแม่ทางโลกนี่ไม่ดีไม่ได้ประเสริฐที่สุดคนเราที่จะได้มาอยู่ดีกินดีมามียศมีตำแหน่งเป็นเจ้าคนในคนทุกวันเนี่ยเพราะแม่บันไดเบื้องต้นนั้นให้เรามายิ่งอยู่เราเรียนปริญญาจบแต่แม่ไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้แม่โง่คนนี้ไม่ได้แม่ที่ไม่รู้หนังสือเราจะได้เป็นปริญญาเลยเพราะแม่คนนี้ที่คิดที่จะให้ลูกร่ำเรียนมาฉะนั้นเราจะดูถูกแม่เราไม่ได้เลยถ้าคนไหนดูถูกคนนั้นไม่รู้จักคุณพ่อแม่เลยแต่เด็กสมัยนี้ทุกวันนะพอไปเรียนเมืองนอกกลับมาไม่พ่อแม่ไม่ต้องสอนอะไรรู้ทั้งนั้นคือถ้าพ่อแม่ไม่ไปสอนนี่จะหาว่าฉันโง่อีกพ่อแม่ไม่รู้หนังสือมาสอนลูกแต่ด้วยความเคารพตามฐานะที่กตัญญูรู้คุณนะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่เคารพเหมือนเดิมว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยก็เป็นผู้สอนเราได้คนเราไม่ต้องจบปริญญาหรอกครับโยมคนที่รู้ชีวิตจริงๆคนนั้นเนี่ยรู้สูงยิ่งกว่าคนมีปัญญารู้ว่า
ชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์อย่างไรเนี่ยแล้วชีวิตอย่างนั้นน่ะที่จะเอามาปฏิบัติได้แก้ทุกข์ได้แก้ปัญหาชีวิตได้อาตมาเคยไปเห็นให้โรงงานบางโรงงานนะโยมมาจากเมืองจีนเล็กๆไม่รู้หนังสือถ่ายสักตัวเดียวมาตั้งโรงงานทำโน่นทำนี่เข้าคิดค้นจันกลายเป็นทำไอ้อะไรเครื่องโม่หินเครื่องผสมหินทำรถตักอะไรหนังสือไม่รู้สักตัวเดียวโยมแต่เอาไอ้ผู้ปริญญามาเป็นลูกน้องเป็นแถวหมดเลยโยมไอ้ลูกก็ดูถูกไม่ได้พ่อมีหัวมันสมองไม่รู้หนังสือเดียวแต่พ่อสามารถทำมาค้าขายได้ดีส่งลูกให้จบปริญญาแต่ลูกก็ไม่ได้คนคิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแม่พ่อเป็นอย่างนั้นโยมเราจะไปดูถูกว่าพ่อแม่ไม่รู้อะไรไม่ได้อย่างไรก็พ่อแม่ก็มีพระคุณสูงสุดของเราพระพุทธเจ้าท่านยกย่องนะให้สรรเสริญพ่อแม่แต่นี้แม่ทางโลกเช่นวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาซึ่งราชินีนี้เป็นแม่ของทางโลกความรักของพระราชินีต่อคนไทยก็มีอย่างนั้นพระองค์ห่วงใยรักคนทุกคนแล้วไม่ได้รักคนศาสนาเดียวด้วยนะไอ้เรายังรักกันแค่ศาสนาเดียวแค่ครอบครัวเดียวแม่เรานี่รักลูกแค่ครอบครัวเดียวนะโยมนะซึ่งมีลูกจริงๆออกจากลำไส้เราจึงจะรักแต่ไอ้ลูกที่เป็นกาฝากจริงๆก็ไม่รักคนโน้นมาสมมติว่าให้เป็นลูกเราคนนี้มาสมมติว่าเป็นลูกเราไม่ใช่เสื้อเรื่องของเราเราก็ไม่ค่อยรักจริงเราจะรักแต่เพียงครอบครัวเดียวว่าลูกของเราแต่ลูกคนอื่นมาเราก็ไม่รักนั่นเป็นความรักของแม่รักมีจำกัดคือไม่จำกัดสำหรับที่ว่าไม่จำกัดความรักของลูกหมายถึงว่ารักมากเหลือเกินแต่มันจำกัดเฉพาะลูกของตัวเองลูกคนอื่นก็จะไม่รักมากแต่ความรักของผู้ปกครองบ้านเมืองเช่นความรักของพระเจ้าอยู่หัวราชินีเนี่ยเป็นความรักที่แม่กว้างมากหมายถึงรักตั้งแต่คนไทยในเมืองไทยคนเป็นคริสต์คนเป็นอิสลามคนเผ่าชาวเขาชาวเผ่าอยู่ที่ไหนแม่ประเทศไทยนี่ต้องรักต้องห่วงไปหมดจะต้องหาทางช่วยให้เขากินดีอยู่ดีไม่น้อยหน้าเมืองอื่นประเทศอื่นเขาจะดูถูกได้ว่าลูกของเราประเทศไทยเราเป็นคนไม่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่สกปรกเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ยังไม่มีการศึกษายังเป็นป่าเถื่อนแม่ก็ห่วงใหญ่มากเลยต้องเสด็จไปเยี่ยมที่โน่นต้องเสด็จไปเยี่ยมที่นี่อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขเท่าเทียมกับโรคเขาไม่อยากให้น้อยหน้าตามตาประเทศอื่นถ้าโยมเป็นอย่างนั้นจะได้ไหมโยมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมโยมที่คิดแต่เพียงว่าลูกเราจะลูกเราในครอบครัวเราเท่านั้นเองที่อยากจะให้เขามีความสุขแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมอาตมาเชื่อเลยว่าคนไทยก็ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกผู้หญิงไทยน้อยคนที่จะคิดนี้ก็คิดไม่หมดหรอกแต่ถ้ามองว่าโยมอยู่ในกลุ่มนี้โยมก็อาจจะห่วงหมู่บ้านกลุ่มนี้แต่ว่าแม่เนี่ยแม่พระเจ้าอยู่หัวแม่ราชินีเนี่ยคิดอย่างนี้ซึ่งไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดนะโยมนะราชินีของประเทศอังกฤษเขาก็คิดจะให้ประเทศอังกฤษเนี่ยเจริญยิ่งกว่าประเทศอื่นเลยเขาไม่ได้คิดแค่ราชวังให้เจริญโยมราชินีของไทยเราเนี่ยก็คิดที่จะให้ประเทศไทยแล้วเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีเป็นหญิงไทยที่ดีที่สุดเป็นผู้ชายไทยที่ดีที่สุดพระองค์จึงได้คิดค้นเครื่องประดับอะไรต่ออะไรเอาอะไรมาทำขายเนี่ยเพื่อจะไปขายให้ต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยไอ้คนไทยก็โจมตีอีกหาว่าทำไมจะต้องไปยุ่งกับการค้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะซึ่งมันเป็นความรักที่ไม่มีใครทำได้เมื่อตัวเองมาเป็นแม่เนี่ยที่เขาสมมุติมาให้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตั้งแต่เริ่มครอบครองบ้านเมืองความรู้สึกตัวเองก็ต้องรับผิดชอบหมดเลยรับผิดชอบเลยว่าเราเนี่ยจะต้องให้ประเทศไทยเราเนี่ย
ผู้หญิงไทยเราเนี่ยมีความสุขไม่ต้องการให้ผู้หญิงไทยเราเนี่ยต้อง

ไปออกไปอะไรไปมีชื่อเสียงเสียอย่างที่เขาวิจารณ์กันทุกวันเนี่ยไอเราเป็นแม่เราก็ห่วงแต่ลูกเพียงครอบครัวเดียวแต่ถ้าเป็นแม่อย่างราชินีเนี่ยห่วงลูกสาวทุกคนเลยในประเทศไทยเนี่ยฉันไม่อยากให้ลูกสาวฉันเสียชื่อเลยไม่อยากให้ไปลงหนังสือพิมพ์ให้ฝรั่งโจมตีเราเลยแต่ความคิดอย่างนี้มีได้สำหรับคนเดียวคือแม่พระเจ้าอยู่หัวหรือแม่ราชินีที่ปกครองบ้านเมืองเราเท่านั้นที่คิดอยากจะให้คนไทยทุกคนมีความสุขอย่างนั้นอันนี้อาตมาพูดนะโยมจะคิดไงก็สุดแล้วแต่นะแต่ความรู้สึกอาตมาว่าความเป็นแม่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนั้นดูสิในหลวงได้ไปทุกที่เลยเราเคยไปไหมโยมเราเคยไปแจกอะไรไหมเราเคยไปแจกเคยไปให้ไหมโยมพวกชาวบ้านมีแต่รับของแจกผู้ให้ไม่ค่อยมีหรอกแต่หน้าที่ของพระราชินีและเจ้าอยู่หัวนี่ต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละทุกอย่างเลยรักก็ไม่ใช่รักบ้านเดียวโยมรักทั้งประเทศเลยจะศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์จะเป็นชาวเขาชาวเผ่าไหนต้องเป็นแม่เข้าไปหาเขาให้หมดแสดงความรักว่าฉันเนี่ยมีความห่วงใยทุกคนเลยเท่ากันหมดเลยแต่ว่าคนมันมากคนคนเดียวจะไปทำยังไงทุกคนมีความสุขเท่ากันคนคนเดียวทำไงจะไปแสดงออกว่าฉันรักฉันห่วงทุกคนก็มีอยู่แต่ในใจคิดถึงคอยฟังข่าวท่านเองฟังข่าวว่าที่ไหนจะน้ำท่วมที่ไหนจะไฟไหม้ที่ไหนจะได้ข้าวยากหมากแพงที่ไหนจะมีโจรผู้ร้ายก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีราชินีและเจ้าแผ่นดินคนไหนเลยที่ดีใจกับความพินาศของบ้านเมืองตัวเองที่จะไปดีใจน้ำท่วมบ้านนั้นนะไฟไหม้บ้านนี้ดีแล้วอย่างนี้ไม่มีมีแต่ว่าทำไงจะแก้ไขได้น้ำท่วมไฟไหม้เดือดร้อนที่โน่นที่นี่มีคิดว่าทำไงจะไปช่วยบ้านนั้นบ้านนี้ให้พ้นจากความเดือดร้อนอย่างเช่นหมอเงี้ยพอถึงปีก็เอาหมอไปรักษาทำชนบทเพื่อไปช่วยถิ่นธุรการดานหมอไทยเราก็ไม่พอแต่ว่ารายตามที่เขามีนโยบายเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือมากเลยเนี่ยอันนี้พูดถึงความรักสามรักนะโยมนะรักพุทธศาสนาแม่ทางธรรมแม่ทางแผ่นดินแม่ทางสายเลือดซึ่งเป็นความรักที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่กว่าที่เราจะประพรรณนาได้ฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ควรจะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราไว้บ้างคนไทยเราก็สอนกันมาอย่างนี้ตลอดมาสอนให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้กตัญญูก็จะกลายเป็นเด็กว่านอนสอนได้โยมเด็กคนที่เกที่ดื้อโดยมากเขาไม่เคารพพ่อแม่หรอกเด็กที่มีอนาคตดีโดยมากก็กตัญญูกับพ่อแม่แต่เด็กที่ดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั้นเด็กที่อกตัญญูนั้นโดยมากก็ไม่มีอนาคตฉะนั้นเราจะสร้างสรรค์ประเทศบ้านเมืองเราให้เจริญก็คือให้ลูกรู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้มากที่สุดเมื่อจะรู้จักได้เราก็ต้องชักนำเข้าหาธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่รู้จักแนะนำสั่งสอนให้เราปฏิบัติดีและตัวเราเองเราก็ต้องปฏิบัติเป็นผู้นำของลูกที่ดีด้วยแล้วเราก็จะได้ลูกที่ดีได้พ่อแม่ที่ดีก็จะได้มีความสุขในชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นวันแม่อาตมาก็พูดถึงเรื่องแม่เกี่ยวกับแม่ก็เห็นสมควรกับเวลาก็ขอหยุดการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญที่ญาติโยมได้รับที่ได้มาปฏิบัติถือศีลฟังธรรมก็จงประสบพบแต่ความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ส่วนกุศลอันนี้เราก็จะอุทิศให้กับพระคุณแม่ของเรา
ที่มีบุญคุณต่อเราทั้งแม่ทางชาติทั้งแม่ทางศาสนาและแม่บังเกิดเกล้าของเราก็ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่แม่ที่มีพระคุณต่อเราเช่นบรมราชินีนาถที่เป็นพระแม่เจ้าอยู่หัวของเราซึ่งปกครองบ้านเมืองก็ถือว่าให้ความเป็นสุขกับพวกเราเพราะคนไทยเรามีผู้นำที่ดีที่เข้มแข็งประเทศชาติเราจึงได้อยู่รอดครอบครัวเราที่มีแม่เป็นผู้นำที่ดีบ้านเรือนเราก็จึงมีความสุขจึงอยู่กันได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตั้งจิตอธิษฐานของเราส่วนกุศลที่เราทำนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยให้กับแม่ของเราจะได้มีความจงมีความสุข

ที่เราทำนี้จงเป็นภาระเป็นปัจจัยให้กับแม่ของเราจะได้มีความจงมีความสุขมีอายุยืนยาวนานมีพลานามัยแข็งแรงมีความเจริญด้านทางจิตใจมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วเดี๋ยวบางสกุลต่อนายงเขาจะบางสกุลให้กับลูกนี่กับแม่อีกกันแหละลูกตายไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกอยู่ชื่อนายพันศักดิ์พุ่มชาวสวนมีลูกชายสองคนตายไปคนเหลือคนเดียวถ้าว่าคนมีตาสองข้างบอดไปข้างหรือข้างเดียวคนนี้ก็ต้องรักษาตาข้างเดียวไว้ให้ดีถ้าเกิดบอดแล้วสองข้างก็ตายเลยคนมีลูกสองคนก็เหมือนมีตาสองข้างมีโรคคนเดียวก็เหมือนมีตาข้างเดียวคนไม่มีลูกก็เป็นคนตาบอดไม่รู้จะเอาอะไรไปดูที่ไหนก็เนี่ยเพราะความรักกันเนี่ยยังไงก็ทำให้ลูก

0: อาตมาก็ได้รับข่าวจากทางการทัวร์ของ NC ทัวร์เขาโทรเลขไปที่อลังคบาทอลังคบาทนี่เป็นที่เราไปเที่ยวที่ถ้ำอาเจนตาโรล่าเป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลกแต่ใครไม่ได้ยกย่องแต่อาตมายกย่องเองเพราะว่ามันมหัศจรรย์จริงๆเพราะใช้ภูเขาทั้งลูกแกะเป็นถ้ำและเขาวาดรูปสวยงามวิจิตรพิสดารเรื่องของพุทธเจ้าและเรื่องของศาสนาซึ่งพันกว่าปีซึ่งเมืองไทยเรายังไม่เกิดซึ่งถ้ำนี้ได้สแกะสลักเป็นของพระอรหันต์แกะกับเจ้าแผ่นดินพระอรหันต์ได้แกะถ้ำใหญ่โตมากศาลาหลังหนึ่งก็สองสามชั้นแกะโยมคิดดูสิว่าคนสมัยก่อนเนี่ยศรัทธามากเลยศาลาหลังหนึ่งสองสามชั้นแกะจะเป็นศาลาได้เนี่ยไม่ใช่สร้างนะโยมมาแกะเอาเป็นศาลาศาลากุฏิเนี่ยแกะเป็นสองสามชั้นทำลวดลายแล้วก็วาดรูปภาพต่างๆในสวยงามมีสีสันซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีใครทำได้ก็พอไปที่นั่นพอกลับมาตอนเย็นพวกเราก็เที่ยวกันอย่างเพลิดเพลินพวกญาติโยมก็เพลิดเพลินพวกหลวงพ่อทั้งวานท่านก็ไปด้วยก็ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรท่านก็เพลิดเพลินลืมเหน็ดลืมเหนื่อยหลวงพ่อบอกว่าท่านอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยป่วยไข้อยู่เรื่อยเจ็บโน่นเจ็บนี่พอไปที่นั่นเราหายเลยฉันสองมื้อไปเหลือที่นั่นเหลือมื้อเดียวเลยอิ่มเพราะงั้นมันอิ่มเอ๊ะมันมีบุญยังไงขึ้นมาได้อิ่มไปหมดเลยไม่อยากกินเลยคราวนี้ทีแรกเราก็บอกหลวงพ่ออาหารว่างตอนเช้าเนี่ยขนมปังทานเลยแล้วก็มีไข่เพราะงั้นฉันแล้วตอนสายก็ฉันอาหารหนักพอฉันเสร็จแล้วพอตอนกลางวันไม่ยอมลงมาแล้วมันอิ่มซะแล้วกินอาหารว่างกลายเป็นอาหารหนักอิ่มทั้งวันเราก็เลยสบายใจเราเอาหลวงพ่อมาไม่ผิดหวังท่านมีความสุขรื่นเริงกับการเที่ยวไปชมที่ไหนท่านก็ติดใจตรงนั้นแหละดูแต่ตรงนั้นแหละถ่ายเอาไปถ่ายเอาไปบ้านเราก็มันเป็นธรรมด้วยหินพอกลับมาถึงโรงแรมอาตมาก็คำว่าโรงแรมยงคงตกใจนะพระพักโรงแรมอย่าคิดอคติแบบคนไทยไม่ได้นะโรงแรมของเมืองโน้นอ่ะเป็นโรงแรมเพื่อหลับนอนพักผ่อนสำหรับคนมีสตังค์ที่จะมาแสวงเที่ยวชมเมืองเก่าโบราณเป็นโรงแรมที่สำหรับพักนอนอย่างเดียวจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมก็สงบเหมือนกับวัดเราไม่มีผู้หญิงเข้าไปรบกวนไม่มีสุรานารีอะไรทั้งหมดผู้ชายก็เป็นพ่อครัวก็เป็นผู้ชายคนทำอะไรๆในโรงแรมรับใช้นั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดไม่มีผู้หญิงไม่มีรูปร่างเหมือนอย่างโรงแรมบ้านเราคำว่าโรงแรมบ้านเราก็หมายความว่าเป็นที่หากินแหล่งหากินที่ไม่ดีของคนมิจฉาชีพถึงจะเป็นโรงแรมชั้นสูงอย่างไรก็ยังหมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าโรงแรมของเมืองนอกนั้นเป็นโรงแรมเพื่อพักหลับนอนอย่างเดียวไม่มีการยุ่งเกี่ยวเรื่องสุรานารีอะไรพระก็พักได้สบายเหมือนวัดมีความบริสุทธิ์ได้สบายไม่ต้องกลัวพระไปพักโรงแรมมันจะเสียความบริสุทธิ์กลับมาเมืองไทยฉันไม่นับถือแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นการสร้างเพื่อการให้กับคนที่ได้เพราะเราไม่มีวัดโยมจะไปพักวัดฮินดูเขาก็ไม่ได้จะพักวัดมุสลิมเขาก็ไม่ได้จะไปพักวัดพุทธก็วัดนี้เดียววัดนิดเดียวโยมศาลาเรานี่ใหญ่กว่าตั้งเยอะวัดนะโยมพอดีเราก็ไปทอดกฐินขออภัยไปทอดพระปาให้กับวัดโอรังคบาทซึ่งเป็นวัดชาวพุทธใหม่ก็ไปช่วยสร้างห้องน้ำก็ทำไว้พอดีโยมที่ส่งพระพุทธรูปไปจากเมืองไทยของเราเมื่อปี 2-3 ปีที่แล้วนะก็ไปอยู่ที่นั่นองค์นึงก็เลยไปทำบุญไปหมื่นกว่าบาทก็ได้7-800รูปีก็หมื่น7-8,000รูปีก็หมื่นกว่าบาทพวกคณะเราก็จะได้พอมาเข้าลงเขาก็เลี้ยงอาหารโยมพอตกเย็นเขาดีใจชาวพุทธที่เดชาวพุทธที่อลังคบาทเขาจัดเลี้ยงเราพวกคนจัดทัวร์เขาบอกหลวงพ่ออย่าฉันเลยนะ ปีที่แล้วนะมาฉันกันไม่ลงเลยใครจะกินอาหารแขกบอกมันอร่อยแล้วงั้นกินแต่งั้นตกลงก็ดีใจก็จัดเลี้ยงที่วัดโยมมาเลี้ยงตอนเย็นเสียดายไม่เลี้ยงตอนเช้าพระก็มีหมดโอกาสบอกเนี่ยถ้าเลี้ยงตอนเช้าต่อมาจะฉันแทนโยมเองใครกินไม่ได้ต่อมาจะกินเองพอเรารู้จักอาหารอินเดียดีพอตกเย็นเขาก็ทำ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

พระโยมแม่ชีแม่นโพสุวรรณเป็นวันสวดคืนที่4ก็ญาติโยมก็ได้พร้อมใจกันมาเป็นเจ้าภาพสวดก็จบไปได้เรียบร้อยดีแล้ว

เกตดูก็ทุกคนก็ตั้งใจคนเก่าก็เยอะคนใหม่ก็เยอะเนี่ยคนที่ไม่เคยมาเพราะก็เป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านมาบุกเบิกมาสร้างเนี่ยวัดที่เนี่ยวัดถ้ำปริศนาธรรมารามอยู่ใกล้ๆเขาใหญ่เนี่ยเป็นไร่แห้งแล้งท่านก็พาพระมาปลูกป่าพาญาติโยมมาเดี๋ยวนี้เป็นป่าร่มรื่นต้นไม้ก็ใหญ่ก็เพราะก็เกือบ30ปีนะปลูกต้นไม้ทิ้งกันไว้จากเขาแห้งๆเนี่ยไฟไหม้อยู่เรื่อยตอนนี้ก็ชุ่มชื้นเป็นที่นกหนูเนี่ยไก่ป่าก็เยอะเนี่ยพวกกระรอกก็เป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายพวกเราก็ได้บรรยากาศอากาศเป็นธรรมชาติเนี่ยว่าเราเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งทั้งหลายบรรดามีนะถ้าว่าไปแล้วเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมาเป็นเราที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นในกรในขอการเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงธรรมชาติตามความเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นโดยไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปยึดไปครองว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยธรรมชาติธรรมสิ่งทั้งหลายบรรดามีไม่ว่ามีใจคลองไม่มีใจคลองไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องรถลาเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์อะไรต่างๆถึงเป็นมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ย่อมอยู่ในกฎธรรมดาก็คือมันไม่คงที่อย่างรถราก็ต้องเสียใช่ไหมต้องผุพังเนี่ยต้องมีความเป็นไปเนี่ยมีความแปรเปลี่ยนไปภาษาพากย์เขาเรียกว่าอนิจจังความไม่คงที่คือมันไม่เที่ยงไม่คงทนคำว่าไม่คงทนคงสภาพเดิมไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นทุกขังจะใช้คำว่าทุกขังก็คือมันทนยากทนไม่ได้ยากที่จะทนคือมันไม่คงที่แล้วมันไม่คงทนมันเป็นธรรมดานะธรรมดานะสังขารทั้งหลายที่พระองค์ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งมีใจคลองไม่มีใจคลองทั้งเป็นสังขตะอสังขตะก็เรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่มีเทพเจ้าโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกเป็นอนัตตาพวกเราก็มาศึกษาธรรมเรามาอยู่กับธรรมชาตินะญาติโยมก็มีความสุขได้มานั่งสมาธิในถ้ำสงัดเงียบนะไม่มียุงไม่มีมดแมลงกวนไม่มีเสียงรบกวนก็เหมาะควรแก่การดูจิตดูใจตัวเองที่เราภาวนานะบางทีสงบบ้างไม่สงบบ้างนะเป็นธรรมดาจิตเรามันก็ดิ้นมันก็สอดสายโดยธรรมชาติมันส่งออกอยู่ตลอดเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเรื่องนี้ตาต้องดูหูต้องฟังจิตส่งออกอยู่ตลอดเวลากระจัดกระจายไปหมดก็ไปอดีตบ้างไปเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งทุ้งซ่านไปในอนาคตพออยู่จะให้มันอยู่กับที่มันก็ดิ้นเนี่ยจึงมีการฝึกฝนเหมือนสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะทำให้มันเชื่องก็ต้องฝึกจิตเราก็เหมือนกันมันชอบส่งออกแล้วก็ฝึกนะใช้สติเป็นเชือกคอยดึงคอยลังเอาไว้ให้มันอยู่กับที่บ้างดึงไว้สติเป็นตัวดึงตัวจับมาตึงมันเอาไว้จิตมันชอบดิ้นก็ดึงเอาไว้ด้วยเขาเรียกว่าด้วยนิมิตของจิตหรือองค์กรรมฐานที่เรากำหนดขึ้นอย่างเช่นอานาปานสติเป็นเสาเนี้ยเราก็เอาเชือกผูกกับเสาไว้อีกปลายนึงก็ไปผูกกับสัตว์นั้นไว้เหมือนจิตเราครับผูกเอาไว้มันจะหลุดไปแล้วก็ดึงไว้ดึงไว้สติเหมือนกันดึงไว้ไม่ให้มันไปดึงไว้ดึงไว้
พอนานๆเข้ามันกระโดดโลดเต้นมันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็นั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างหลังหรือมันจะไปไหนมันก็วนอยู่แถวนั้นนะมันไม่ไปที่อื่นสติจึงเปรียบเสมือนเชือกคอยจับคอยตึงดึงเอาไว้ที่เรามาเจริญมาฝึกเนี่ยก็เพื่อเจริญสติฝึกฝนให้จิตมันมีกำลังมากขึ้นระลึกได้มากขึ้นสติก็แปลว่าเครื่องระลึกเป็นนึกนะนึกได้นึกอยู่เสมอมันก็เป็นประโยชน์เวลามันจิตมันดิ้นมันจะส่งออกก็สติเป็นตัวจับตัวตึงดึงเอาไว้ให้มันอยู่กับที่แล้วฝึกให้มันเชื่องให้มันอ่อนโยนให้เหมาะควรแก่การงานเหมือนถ้าเราเหมือนถ้าเรามันจะผ่านไปเราก็ดึงไว้ใช่ไหมให้มันอยู่ให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมันดึงเอาไว้ให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาตาเปรียบเสมือนปัญญาจะได้มองเห็นเหมือนอารมณ์บางทีท่านเรียกสภาวะนะสภาวะจิตเนี่ยที่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาที่มากระทบอย่างเช่นตากระทบรูปวิญญาณทำหน้าที่เห็นพอเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นสติเป็นตัวจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรหาคุณหาโทษหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียเป็นประโยชน์ไหมต่อการเกื้อกูลชีวิตจิตใจใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรเพราะความรู้สึกต่างๆมันจะเด่นขึ้นมาก่อนพอมันเด่นขึ้นมาถ้าเราไม่มีตัวสติจับเอาไว้ให้ปัญญาไก่ไต่ตองวิเคราะห์ใคร่ควรมันก็ไปตามความรู้สึกนั้นเหมือนตาเห็นรูปที่ชอบก็ยินดีชอบใจก็อยากได้รูปนั้นมาเนี่ยก็เกิดตัณหาเกิดกามเกิดการกระทำแล้วก็รู้ไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นโทษก็ได้นะกับไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ครูบาอาจารย์ให้ยกตัวอย่างเหมือนอาหารที่เราทานโอ้นี่ชอบอร่อยเราชอบทานโดยที่ไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาไอ้สิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นโทษก็ได้นะเราทานเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันยังไม่แน่เสมอไปว่ามันจะดีหรือไม่ดีจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเราอยู่ขั้นความรู้สึกบางอย่างไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยโอ้ไม่ดีไม่อร่อยเลยไม่ชอบแต่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นขั้นความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ขั้นเวทนาสุขทุกข์เนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยทีนี้เราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรพินิจพิจารณามันก็ต้องมีตัวมันต้องอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างที่บอกไปแล้วให้มันเราจะมองอะไรมันก็ต้องอยู่ตรงหน้าสติเป็นตัวเนี่ยดึงจับไว้ตึงไว้อะไรที่มันจะผ่านไปดึงไว้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรแล้วถ้าเกิดเหมือนกันถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยสติจะมาแปลว่าเครื่องระลึกเนี่ยดึงมาเนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะผ่านไปดึงไว้ให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่มันผ่านไปแล้วไปอยู่ในสัญญาความจำแล้วก็ดึงมาดึงไว้กับดึงมาเหมือนเราระลึกถึงเนี่ยธรรมะคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยระลึกดึงมา

าเรียกดึงมาจากสัญญาความจำแล้วก็ใช้ตาปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรแม้แต่ขณะภาวนาเราภาวนาเนี่ยอารมณ์นั้นมันดับไปอารมณ์นี้มาเกิดขึ้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์นั้นดับไปเหมือนเราระลึกนึกถึงสภาวะธรรมที่มันปรากฏขึ้นว่าอ๋อที่ไอ้นี่เมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นยังไงนะพออันนี้อารมณ์นี้เกิดได้เพราะอารมณ์นั้นดับไปแล้วก็เนี่ยเหมือนระลึกนึกอยู่เสมอการภาวนาก็สติก็มากขึ้นองค์มันเปรียบเหมือนเนี่ยเชือกเนี่ยคอยจับคอยตึงดึงแล้วสภาวะเนี่ยให้ตาปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรแต่ถ้ามันนิ่งสงบอยู่เนี่ยก็เป็นอารมณ์ของสมาธิหรือสมถะสมถะภาวนาจิตตภาวนาเนี่ยสมาธิภาวนาเนี่ยชื่อเดียวกันถ้าจิตมันเป็นมีความสงบนะอย่างเช่นนิวรณ์ห้ามันดับไอ้ห้าตัวดีก็เกิดขึ้นห้าตัวร้ายดับห้าตัวดีเกิดขึ้นอย่างปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยเนี่ยพอเราจิตอยู่กับองค์กรรมฐานที่เรากำหนดนะวิตกคอวิจารคออยู่กับอารมณ์นั้นๆสังเกตอารมณ์ของจิตมันจะมีความอิ่มใจมีความปราบปลื้มมีความสุขจิตมันอารมณ์เดียวอยู่ที่ลมเข้าลมออกโดยที่ไอ้นิวรณ์ห้ามันดับนิวรณ์ห้าตัวร้ายก็คือไอ้พวกนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยดับไอ้ห้าตัวดีก็เกิดขึ้นจิตก็สงบตั้งมั่นก็พัฒนาขึ้นไปเป็นทุติยฌานสติยฌานจตุตถฌานอะไรไปฌาน1 2 3 4แล้วก็พัฒนาฝึกฝนกันไปไอตัวที่คอยพยุงก็ลดให้มันลดน้อยลงลดน้อยลงวิตกวิจารดับปิติดับสุขดับก็เหลือกับอะไรเอกคตาก็เพิ่มตัวใหม่เข้ามาเรียกว่าอุเบกขาจิตตั้งมั่นลงล่องลงตัวจิตวางเฉยเป็นอุเบกขาเขาเรียกว่าจตุทัชฌานฌานที่4อันนี้เป็นสภาวะอารมณ์ของจิตที่ฝึกในอารมณ์ของสมถะอย่างถ้าเราแบ่งกันในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยจะเรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็แนบแน่นคณิกะเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างเนี่ยสงบชั่วครั้งชั่วคราวอย่างการทำงานหน้าที่การงานก็มีคณิกะสมาธินะการเรียนการเดินการอะไรเนี่ยก็มีสมาธิระดับนี้อยู่แต่ในขั้นพัฒนาขึ้นไปเนี่ยก็จวนเจียนเรียกอุปจารจวนแนบแน่นขึ้นในขั้นเนี้ยท่านเห็นว่าในขั้นระดับเนี้ยระหว่างเนี่ยอุปจารสมาธิเนี่ยคณิกะสมาธิขึ้นอุปจารสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่สามารถที่จะโน้มจิตเข้าสู่วิปัสสนาได้มันจำเป็นต้องไปถึงอัปปนาและสมาธิที่แนบแน่นเป็นองค์ฌานแต่ถ้าเราฝึกได้เราทำได้มันก็มีพลังพลังของจิตพลังของฌานสามารถที่จะเรารู้พระสูตรเรารู้แนวทั้งวิปัสสนาสมถะภาวนาวิปัสสนารู้เนี่ยเทคนิคอุบายเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันจะถอนจิตเวลาจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานควรวิเคราะห์พิจารณาเรื่องราวอะไรมันก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติต้องวิเคราะห์ใคร่ควรสภาวะธรรมสภาวะจิตทำยังไงให้กิเลสมันน้อยลงหมดไปทำยังไงให้รู้เท่าทันเวลาไอ้กิเลสที่มันจรเข้ามาทำให้จิตใจเราก็เพิ่มบางทีอยู่เฉยๆตาไม่ดูหูไม่ฟังจิตบางทีมันสงบนั้นมันไม่มีอะไรมากวนเนี่ยมันสบายๆแต่พอดีอาจจะนั่งเฉยๆนี่นึกธรรมลมเข้ามากระทบความนึกคิดปรุงแต่งจิตมันก็กระสับกระส่ายมันก็ดิ้นรนเนี่ยมันจรเข้ามาถ้าเรารู้เท่าทันเราสติฝึกเราเคยฝึกสติเจริญสติฝึกจิตไว้เนี่ยรู้ละจิตกระเพื่อมเรามันไปทางทิศทางไหนจะทำให้เป็นบาปเป็นอกุศลไหมเป็นยังไงเราก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรเพราะงั้นเขาจะมีการปฏิบัติธรรมกันเนี่ยทุกวัดทุกสำนักแล้วแต่เทคนิคความชำนิชำนาญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำแล้วได้แล้วท่านรู้มรรครู้ทางแล้วท่านอาจจะมาย่อยจะมาเทคนิคครูบาให้เราให้

กับจริตนิสัยลูกศิษย์หลานศิษย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอนะจริตนิสัยของแต่ละท่านแต่ละคนบางทีก็ต่างกันบางคนชอบรสเผ็ดคนเราชอบอาหารอย่างต่างกันเนี่ยบางคนชอบเผ็ดบางคนรสหวานบางคนแบบชอบแบบเข้มข้นอย่างเงี้ยลำบากมันได้กระตุ้นดีมันได้เห็นทุกข์ดีบางคนก็ชอบปฏิบัติแบบสบายๆยังไงก็ตามถึงจะอยู่ในที่ลำบากลำบนแล้วธรรมนั้นเจริญพระองค์ก็ให้อยู่ที่นั่นแต่ที่นั่นมันลำบากลำบนแล้วกุศลธรรมเสื่อมอกุศลธรรมเจริญก็ไม่ให้อยู่เช่นเดียวกันอยู่ในที่สบายสบายะเนี่ยแล้วกุศลธรรมเจริญนั่นก็ให้อยู่ได้แต่ถ้ากุศลธรรมเสื่อมอกุศลธรรมเจริญเนี่ยท่านก็ไม่ควรอยู่ก็ต้องอยู่ที่บุคคลนักปฏิบัติก็ต้องเทคนิคหาข้อมูลให้ถูกกับจริตนิสัยใจคอเนี่ยธรรมก็เจริญขึ้นเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนในภาพรวมนะแต่บางท่านบางองค์ท่านมีคุณวิเศษท่านรู้วาระจิตลูกศิษย์เนี่ยก็จี้สอนมันก็ถูกอัธยาศัยอย่างพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงรู้นะอุปนิสัยใจคอของสัตว์ท่านก็ให้ธรรมะให้อะไรปุ๊บเนี่ยเห็นว่าบรรลุธรรมกันถ้าเรายกตัวอย่างพระมหาวคีฮะเนี่ยที่พระองค์แทงปฐมเทศนากันแรกเนี่ยโยมลองพิจารณาดูต้องปรับทัศนคติก่อนเลยทางสุดโต่งสองด้านเนี่ยพัวพันอยู่ในกามคุณอีกด้านหนึ่งก็ทรมานตัวเองให้เหนื่อยเปล่าเห็นว่ามันเป็นของไม่ใช่มรรคไม่ใช่ทางพระองค์จึงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยปรับทัศนคติปรับความเห็นความเชื่อเสร็จแล้วพระองค์ก็มาแสดงเรื่องอริยสัจ4รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เงี้ยแล้วก็พระองค์บอกว่าเนี่ยขันธ์5เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรชาติปิตุขาตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยเป็นทุกข์พระองค์ชี้ให้เห็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอจะก็เป็นทุกข์พระองค์ชี้องค์ชี้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเป็นเทคนิคอุบายที่ใครจะคิดได้ทุกคนนี้เราพูดเหตุใช่ไหมเหตุแล้วก็ผลเหตุแล้วก็ผลมีเหตุอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้แต่พระองค์เอาผลก่อนทุกข์ก็คือผลปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็มาตัดเหตุก็คือสมุทัยเหตุนี่แหละที่ทำให้เกิดทุกข์แต่พระองค์ให้ชี้ให้เห็นก่อนว่าเนี่ยทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยพระปัญญาที่คุณพระองค์ขยายชี้แจงบอกเราด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจัตตาแล้วก็นิพพานเนี่ยพระองค์ลำพึงแล้วพระองค์ปาลบน้อมพระทัยจะไม่ประกาศด้วยเพราะทำมันยากที่คนที่ยังอยู่ในอะไรติดอยู่ในวัตถุเสพบริโภคกามที่จะเข้าใจหลักธรรมพวกนี้จะเป็นการเหนื่อยเปล่าแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ลงวิเคราะห์พินิจพิจารณาและคนที่มีทุลีเบาบางยังพอมีอยู่บางตำหลักตำลานั่นก็บอกว่าท้าวศาสดีพรหมอรัตนาให้พระองค์แสดงก็จึงมีประเพณีเวลาพระจะแสดงธรรมก็ดีสวดพระอภิธรรมก็ดีจะมีทายกทายิการาธนาเราเคยได้ยินบ่อยๆนะถ้าคนเข้าวัดเข้าวาเนี่ยพรมมาจโลกาวิปติสหัมปติเนี่ยนะเป็นคาถาพรมมาอาราธนาพระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแต่เราเชื่อว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะฮะพระองค์ภูมิมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะพิจารณาและคนที่มีทุลีเบาบางยังพอมีอยู่อย่างเช่นอาราธนาบทอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยที่พระองค์ไปฝึกเรื่องสมาธิฌานจนได้สมาบัติ8ก็คิดว่าคนเหล่านี้น่าจะมีภูมิทำความรู้พอจะรับธรรมะของพระองค์ได้แต่ก็มาพิจารณาแล้วเนี่ยละสังขารไปหมดแล้ว
ก็เลยมานึกถึงเนี่ยพระปัญจวัคคีย์พอจะรับธรรมะของพระองค์ได้จึงเสด็จมาที่ป่าอิสิปตนะมาถึงทายวันเนี่ยมาโปรดพระปัญจวัคคีย์นะแต่พระองค์ไม่ได้แสดงโดยตรงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนื้อนิพพานเนี่ยพระองค์มาแสดงย่อยมาแสดงให้เห็นในรูปของอริยสัจสี่ทุกกับสมุทัยนี่ใช่ไหมฮะก็เป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีไล่ลงไปจนทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็แสดงสายดับถ้าอวิชชาดับไปแล้วเนี่ยสังขารก็ดับก็ไล่ลงไปจนทุกข์ดับก็คืออริยสัจ4นั่นเอง2คู่คู่เกิดกับคู่ดับจนพระอัญญากัญญานะว่าสิ่งที่ว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเกิดกับดับมีเหตุมันเกิดพอหมดเหตุมันก็ดับหมดเหตุอันนี้นิโรธคือความดับใช่ไหมก็คือมรรคเหตุที่ทำให้นิโรธเกิดก็คือเดินตามมรรคพระองค์จึงแสดงอริยะถังคิกมรรคมีมรรคมีองค์8ที่เราเรียกกันนั่นคือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเลยจนไปถึงสัมมาสมาธิสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาบทสรุปของมรรคมีองค์8หรือเลือกให้2ก็ยังได้ก็คือสมถะกับวิปัสสนาที่เรามาฝึกกันเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็เนี่ยครับมาเจริญสมถะวิปัสสนาทำไมปฏิบัติทำไมก็นี่แหละให้ทุกข์มันน้อยลงให้รู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเราจะทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยลงหมดไปอย่างน้อยให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่มีทุกข์บีบคั้นไม่มีอะไรมากดดันบีบคั้นจิตใจที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยกิเลสมันคอยบีบคั้นคอยกดดันต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากจะเอาอย่างนี้มันกดดันเราอยู่ตลอดเวลามันก็เล่าร้อนมันก็เล่าร้อนก็ทุกข์นั่นเองทำให้ก่อเกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายแต่พอเรารู้มันเห็นมันอ๋อเนี่ยเหตุไอ้ตัวนี้เหตุเราควรละควรปล่อยวางพระองค์จึงมาแสดงเนี่ยศีลเนี่ยระงับเอาไว้คอยกั้นเอาไว้เป็นพื้นเป็นฐานให้สมาธิได้ตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานศีลสมาธิปัญญาเรามาฝึกกันเนี่ยญาติโยมคลองเรือนคฤหัสถ์นะพระองค์ก็ยังเมตตานะเราอยู่ร่วมกันนะเรายังเสพบริโภคกามอยู่ก็อย่าเบียดเบียนกันเลยนะให้กันเสียสละแบ่งกันคนที่มีโอกาสก็ช่วยคนด้อยโอกาสคนที่มีมากก็ให้คนที่มีน้อยมีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อนะเอื้อเฟื้อต่อกันการเรียกว่าให้ทานเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเราอยู่ร่วมกับสังคมมันก็มีหลายความคิดหลายความเชื่อแต่ถ้าทุกคนมีการให้กันเนี่ยไม่ต้องถือลัทธิศาสนาไหนก็ตามทุกคนให้กันได้อยู่แล้วจะช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันแต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดให้อภัยกันอีกลดทิฏฐิมานะตัวตนเนี่ยถึงเราจะถูกแต่เรากระทบกระทั่งกันให้เรื่องเล็กให้หมดไปเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กด้วยการให้อภัยกันก็การให้เหมือนกันให้โดยไม่ต้องลงทุนเลยให้อภัยเรามีวิชาความรู้เรื่องหลักธรรมคำสอนหรือแม้เทคนิคอุบายในการทำมาหากินเราก็ให้เรียกว่าธรรมทานเนี่ยการให้การเสียสละก็เป็นที่รักของคนรับนะสังคมก็น่าอยู่นะไม่คิดเบียดเบียนกันจากการให้ทานลดละไอ้ความตนีความโลภอยากจะได้อยากจะมีเยอะๆให้เสียสละกันสังคมนั้นก็น่าอยู่แถมทุกคนมีศีลไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยพระองค์ให้หลักให้ทางเอาไว้โลกก็น่าอยู่ถ้าทุกคนเนี่ยสังคมเล็กๆของพวกเราชาวพุทธเนี่ยถ้าขยายออกไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยให้ทุกคนมีการมีศีลเสียสละมีศีลไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกันโลกก็มีความสุขโลกก็มีสันติสุขแถมเราไม่ประมาทอีกมีภาวนาเป็นอีกโอ้โหยิ่งดีใหญ่นะรู้เลยว่าภาวนา

0: เนี่ยรู้จิตเห็นใจตัวเองขณะนี้โลภเกิดนะขณะนี้ความโกรธเกิดเราภาวนาอย่าให้มันมาครอบมาคุมใจเราเพียรละเพียรปล่อยมันออกไปเนี่ยเขาจะมีการเจริญเนี่ยพอเราฝึกภาวนาเป็นเนี่ยมันก็มาเป็นกำลังนะเขาเรียกว่าเป็นนิวัตเอื้ออำนวยมาให้ทานบริสุทธิ์ขึ้นศีลบริสุทธิ์ขึ้นสมาธิดีขึ้นเป็นนิวัตช่วยเหลือกันศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีก็เปิดโอกาสให้ปัญญาดีปัญญาดีก็มาอบรมศีลอบรมให้เป็นศีลที่ไม่ด่างไม่พ้อยไม่ขาดไม่ทะลุเป็นอริยะกันตัดศีลศีลที่พระอริยะสรรเสริญสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิไม่เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่เอื้อที่เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงได้เห็นกิเลสได้เห็นเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นคือมรรคคือทางที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยพระองค์จึงดูแล้วว่าพระองค์มีเรียกว่าอะไรมีญาณทัศนะรู้ใช่ไหมจริตนิสัยใจคอคนแต่พวกเรายุคนี้สมัยนี้เราก็เอาความชำนิชำนาญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีที่ท่านย่อยลงมาให้เราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นก็เป็นเทคนิคอุบายในการฝึกฝนอย่างที่เราอยากเนี่ยดูลมเข้าลมออกไม่เห็นไม่ชัดรู้สึกมันโมโหมันโล่งๆเออถ้าเราใช้พุทโธเข้าไปพยุงไปช่วยเนี่ยมันเกิดชัดขึ้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจะคิดจะทำจะเดินจะทำอะไรก็พูดโทมีสติระลึกได้เนี่ยก็เป็นคันบริกรรมบริบทเป็นตัวเริ่มให้เรามีสิ่งที่กำหนดเป็นสิ่งเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอเพราะว่าสติเนี่ยเป็นธรรมจำปาของท่านต้องปวงถ้าสติไม่มีเนี่ยความบกพร่องผิดพลาดก็มากที่เขาเรียกว่าขาดสตินั่นแหละก็จะทำอะไรผิดเพี้ยนผิดฉิงผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาจะเรียกว่าขาดสติเพราะนั้นองค์ธรรมที่ละเอียดขึ้นก็ต้องใช้สติเป็นตัวจับเอาไว้ให้ตาปัญญาได้วิเคราะห์ให้ควรให้ละเอียดให้ชัดเจนขึ้นมันไม่ชัดเจนเราก็ต้องสมาธิเข้าไปเสริมให้มันนิ่งให้มันนิ่งจริงๆให้มันละเอียดปัญญาก็ทำงานได้สะดวกขึ้นได้แยกคายขึ้นถ้าอาจารย์ครับคุยกับญาติโยมบ้างไหมครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันแม่ถ้าอาจารย์มีหลักธรรมอะไรเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้บ้างครับ
1: ครับขอโอกาสนะครับก็พรุ่งนี้วันที่เราทราบกันดีปวงชนชาวไทยที่อยู่ในแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์เจ้าทุกๆพระองค์นะฮะได้ดูแลได้ร่วมกันที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินของเรานี่เองถือว่าเป็นวันพระราชสมภพว่าเป็นวันแม่แห่งชาติสมเด็จพระบรมราชินีสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงนี่เอง12สิงหาซึ่งในฐานะที่เราทุกคนเป็นประสบนิกรปวงชนชาวไทยพุทธบริษัท4 เราก็พึงระลึกถึงพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสนะของพระองค์ฉันจะตรัสไว้การทำให้เราได้พึงระลึกถึงนะสิ่งที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราด้วยท่านมีพระราชดำรัสว่าเราเรียกแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่นะซึ่งเราได้ทำมาหากินอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้มานานนับกว่า700ปีนะท่านตรัสไว้ท่านถ้าเราคิดแต่ตักตวงไม่หวงแหนไม่รักษานะต่อไปลูกหลานเราก็จะไม่มีที่อยู่

ซึ่งยังพอมีเวลาที่ทุกวันนี้เราจะร่วมกันฟื้นฟูแผ่นดินของเรานะที่เรียกว่าแผ่นดินแม่นี่แสดงว่าท่านเห็นเลยนะในช่วงยุคสมัยที่พระองค์ท่านกับในหลวงรัชกาลที่9เห็นความยังไงว่าเป็นความเสื่อมโทรมของบ้านเมืองด้วยก็จะต้องพัฒนากันด้วยนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ท่านตรัสในคำที่พอเราฟังแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยท่านเห็นถึงนะแผ่นดินเห็นถึงชาติเห็นถึงทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินเหล่านี้เองเพราะนั้นแม่ที่ทุกๆคนมีแม่ใช่ไหมเรามีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราได้ร่างกายนี้ของแม่มาสิ่งที่เราจะพึงระลึกถึงก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะฮะญาติโยมเราระลึกถึงพระคุณแม่ได้ทุกๆวันมีเรื่องราวของพระองค์ท่านมากมายนะฮะในเรื่องแรกๆที่ฟังมาแล้วเล่ามาก็เรื่องของพระราชบิดาหม่อมเจ้านักขัตตมงคลกิติยากรท่านกล่าวสอนพระองค์ท่านคือก่อนที่ท่านจะสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีหมายถึงพระองค์ท่านสอนพ่อนะฮะสอนเรียกว่าสอนพระราชินีนั่นเองในยุคแรกๆท่านบอกว่าหนูจะต้องอดทนก็เป็นภาษาที่เราฟังกันทุกๆวันนี่แหละหนูต้องอดทนต่อไปจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อยู่กับคนมากๆต้องเมตตาหมั่นแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมฮะฟังแล้วเราโอ้สามารถที่จะมาใช้ได้ในทุกๆคนเหมือนพ่อสอนลูกนั่นเองอย่างที่กล่าวมีเรื่องมากมายนะในคำว่าพันปีหลวงในเป็นพระนามาภิไธยนั่นเองท่านก็จะเป็นพระราชนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านอธิบายไว้คำว่าพระบรมราชินีนาถนะซึ่งมาจากครั้งที่พระองค์ท่านสำเร็จราชการแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ที่ขณะทรงพระประหนวดนั่นเองนะปีพุทธศักราช2499นาถคำว่านาถก็คือนาถะนี่แหละแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งของตนทรงเป็นที่พึ่งของตนเป็นทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยนะเราจะได้ทราบว่าความหมายบางคำเนี่ยบางทีเราไม่ทราบเราก็ฟังว่าพระองค์ท่านมีนามาภิไธยทำไมเปลี่ยนพอถึงเวลาอันนี้เปลี่ยนพอมายุคถึงคำว่าพระพันปีหลวงก็เป็นพระนามาภิไธยในครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านถวงสวรรค์เนี่ยของราชสิริราชสมบัติแล้วก็มีพิธีพระบรมราชาภิเษกก็จึงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งความหมายของคำว่าพันปีหลวงเนี่ยก็จะเป็นมีความหมายว่าพระอิสริยยศและพระเกียรติยศนะที่เรามหาชนปวงชนทั้งหลายเนี่ยต่างพากันเรื่องลือยกย่องแซ่สองสรรเสริญไปไกลตราบนานเท่านานนับพันปีก็คือคุณเกียรติยศก็คือคุณงามความดีของพระองค์ท่านอิสริยยศก็คือความประเสริฐคุณธรรมความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านก็เปรียบเสมือนถ้าในสมัยพุทธกาลก็คือคุณงามความดีของมหาอุบาสิกาวิสาขาแล้วก็ความประเสริฐที่มีต่อพระพุทธศาสนานะจบจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็เห็นดีกันอยู่ก็เลยอย่างที่กล่าวว่าก็เราพุทธบริษัท4ด้วยเราก็จะต้องน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระราชจริวัตรนะสิ่งที่พระองค์ท่านที่เราเรียกว่าพระราชกรณียกิจต่างๆที่อันทรงคุณค่าเนี่ยคุณธรรมที่เปี่ยมอยู่ในพระหัตถ์ราชหฤทัยของพระองค์ท่านซึ่งเราสามารถ
นำมาเป็นแบบอย่างได้ใช่ไหมฮะนำมาเป็นแนวทางที่ให้พวกเราพึงปฏิบัติกันนะในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยเราก็จารึกกันไว้อยู่ในจิตใจของเราถ้าเราจะเห็นพระองค์ท่านถ้าทางกายเนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมครับพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านเพียบพร้อมมีความงดงามสง่างามงดงามมีความเรียบร้อยสมสง่ายิ่งทางพระวาจาเราก็จะเห็นพระองค์ท่านมีที่จะพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยพระสุรเสียงที่ไพเราะจับใจอ่อนหวานอ่อนโยนยิ่งในทางใจเราก็จะเห็นพระองค์ท่านแล้วทรงเปี่ยมด้วยนี่นะวิหารธรรมที่ดำรงอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านมีความสุภาพความอ่อนน้อมความอบอุ่นความชุ่มชื่นใจที่เราได้เห็นก็มาจากจิตใจของพระองค์ท่านนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมนำมาก็พึงระลึกถึงจารึกเอาไว้นะฮะสถิตไว้ในดวงใจไทยนิรันดร์มีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะฮะเรื่องของพระองค์ท่านฟังแล้วก็ชื่นใจดีจะมีเรื่องเกี่ยวกับในวันที่28สิงหาปีพุทธศักราช2523นานแล้วนะพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานอนุญาตให้นักข่าวโทรทัศน์นะพวกบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับนักข่าวหลายสำนักเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลสัมภาษณ์พระองค์ท่านก็มีนักข่าวถามว่าถามพระองค์ท่านนะฮะว่าพระองค์โปรดสิ่งใดพระองค์ก็ตอบว่าฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดเราฟังแล้วก็ชื่นใจใช่มั้ยนักข่าวก็ถามแต่ละคนก็ถามว่าในพระราชกรณีกิจในแต่ละวันแต่ละวันของพระองค์ท่านเนี่ยท่านทำอย่างไรบ้างท่านก็ตอบนักข่าวหรือว่าในวันนั้นว่าก็คุณอนงค์ชื่อคุณอนงค์คุณอนงค์เนี่ยถามเหมือนนักข่าวต่างประเทศเลยเขาถามว่าไดอารี่รูทีนเนี่ยของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรก็ตอบเขาว่าหมายถึงท่านก็ตอบว่าเวลามีงานมากนะทำงานอย่างกับเครื่องจักรนะท่านบอกว่าเวลามีงานมากทำงานเหมือนเครื่องจักรนะต้องพบปะพูดคุยกับผู้คนก็คือพูดอย่างโน้นอย่างนี้นะต้องอธิบายให้มีเรื่องพูดมากมายที่ต้องอธิบายให้ชาวบ้านเขาเข้าใจนะท่านก็ว่าอย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวและลูกก็ต่างก็ทำหน้าที่กันไปจะพบกันก็ตอนช่วงเวลารับประทานอาหารมีเวลานอนท่านบอกว่ามีเวลานอนไม่ถึง4ชั่วโมงพระองค์ท่านตัดไว้นะฮะมีเวลานอนไม่ถึงชั่วโมงถ้ามีงานเช้าก็ตื่นเช้ามืดถ้าไม่มีงานช่วงเช้าก็ตื่นตอนเที่ยงเพราะว่าพระองค์ท่านบอกว่านอนตนหัวรุ่งแสดงว่าท่านนอนช่วงดึกมากเลยแต่หมอก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ดีสำหรับไตท่านก็ว่าอย่างนี้นอนน้อยไม่ดีสำหรับไตซึ่งท่านก็บอกว่านักข่าวฝรั่งคนนั้นน่ะถามต่อไปอีกว่าทำไมพระองค์ท่านทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นทรงตอบว่าชีวิตของคนไม่เหมือนกันเราก็ต้องทำตามชีวิตของแต่ละคนท่านก็ตอบอย่างนั้นท่านก็กล่าวต่อไปอีกว่าตอนกลางคืนมีสมาธิมากกว่าได้อ่านหนังสือสวดมนต์2ชั่วโมงจัดดอกไม้ถวายพระด้วยดอกบัวสัตตบงกตนะแสดงว่าพระองค์ท่านอยู่ในศีลธรรมอย่างยิ่งเลยนะถ้าเราทราบประวัติของท่านนะท่านจะศึกษากรรมฐานท่านจะนิมนต์ครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะไปเดินทางไปตามถิ่นธุรกันดารหรือว่าในยุคสมัยนั้นก็จะไปกราบครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาหลวงปู่หลวงพ่ออะไรทุกท่านถ้าเราศึกษาเราจะทราบเลยว่าพระองค์ท่านเสด็จกับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็จะไปทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรท่านก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะสวดมนต์ท่านก็จะสวดมนต์ท่านไม่ค่อยขาดการสวดมนต์ว่า
นักข่าวก็เลยถามว่าที่พระองค์ท่านจัดดอกไม้ด้วยดอกบัวเนี่ยพระองค์ท่านปลูกเองหรือปลูกเองหรือไปค่ะท่านก็บอกว่าไม่ได้ปลูกเองนะเพราะว่าในหลวงใช้บ่อหลายบ่อต้องเลี้ยงปลาหลายชนิดนะฟังแล้วก็มีความสุขนะท่านก็เหมือนว่าพูดแล้วก็ทำให้มีอารมณ์ขันไปในตัวซึ่งในนักข่าวสมัยที่ท่านเดินทางไปท่านก็จะเล่าว่านักข่าวก็จะถามพระองค์ท่านเนี่ยนี้ท่านเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกานักข่าวก็จะถามว่าเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสตรีพระองค์ท่านก็ตอบว่าผู้หญิงไทยมันบอกว่าผู้หญิงไทยได้รับการอบรมได้รับการยกย่องให้เกียรติไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกไม่ได้รับการถูกบังคับนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไทยก็จึงมีหน้าที่จะต้องดูแลสามีและครอบครัวแล้วก็อบรมลูกให้เป็นพลเมืองที่ดีนะท่านตอบนักข่าวไว้อย่างนั้นนั้นซึ่งมีอีกหลายเรื่องฮะญาติโยมที่พระองค์ท่านหรือว่ามีเรื่องราวตรงเนี้ยเรามาพูดกันเป็นนับพันปีอย่างที่กล่าวนะในคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่ทำพระราชกรณียกิจมากมายนะถ้าเราศึกษาดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจที่เราได้อยู่ในผืนแผ่นดินที่มีพระราชาที่ทรงพระคุณอันประเสริฐก็หมายถึงพระราชินีด้วยเพราะนั้นในฐานะที่เราทุกคนมีแม่ผู้ให้กำเนิดใช่ไหมเราได้ร่างกายอันเนี้ยของแม่มาแล้วเราก็จำควรที่จะทำอะไรสิ่งแรกที่จะต้องระลึกก็คือว่าก็ต้องจดจำเนี่ยพระคุณของท่านนะระลึกไว้ในใจอย่างน้อยๆก็สิ่งที่เรานำร่างกายของเราเนี่ยมาประกอบคุณงามความดีแล้วก็ตอบแทนพระคุณของท่านหลวงพ่อสนองท่านจะเทศเรื่องเนี่ยมากมายเลยฮะเรื่องวันแม่ด้วยเรื่องพระคุณของพระราชาพระราชินีเนี่ยฟังแล้วคุณโยมลองไปฟังดูลองหาฟังดูก็จะฟังแล้วท่านอธิบายได้ลึกซึ้งท่านสอนเลยนะว่าเราจะต้องกราบพ่อแม่ถึงแม้จะโตแล้วก็ตามเราต้องกราบทุกวันจะไปทำงานก็กราบที่เท้าได้ยิ่งดีท่านบอกอย่างนั้นเพราะว่าเทวดานี่จะคุ้มครองรักษาก็เหมือนว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ซึ่งท่านบอกว่าโบราณเนี่ยหมายถึงว่าจะมีคนมาช่วยเหลือนั่นเองคำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือเมื่อเกิดเหตุอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือเพราะนั้นเราก็จะต้องกราบไหว้พ่อแม่ท่านบอกกราบที่เท้ายิ่งดีเราทำได้เราก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยมันก็ออกมาจิตใจของเรานะความหมายของหลวงพ่อก็คืออย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าแต่ถ้าลูกคนไหนพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็นำนี่แหละชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของเรานี่แหละมาประกอบคุณงามความดีเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของพ่อแม่เรานั่นเองนะท่านยังให้โอวาทอีกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์พระรัตนตรัยเนี่ยบูชาแล้วเจริญนะทั้งทางโลกทางธรรมนะทั้งชาตินี้ชาติหน้านะท่านตัดกล่าวไว้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านกล่าวสอนพวกเราแล้วก็ยังมีโอวาทธรรมที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลละมหาปริยาสังฆปรินายกเนี่ยท่านทรงพระดำรัสโอวาทธรรมอันนี้ไว้นะคุณโยมฟังแล้วเราก็จะได้นำคำสอนอย่างเงี้ยมาเป็นที่ระลึกไว้ในจิตใจท่านดำรัสไว้อย่างนี้นะฮะมีความหมายว่าความกตัญญูกตเวทิตามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดนะจิตใจผู้นั้นก็จะระลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณตลอดเวลาย่อมไม่เป็นคนเนรคุณนะไม่ลอบทำร้ายไม่ให้ใครลบหลู่ดูหมิ่นเกียรติยศคุณงามความดีขององค์กรสถาบันและผู้มีพระคุณของเราเพราะนั้นอีกทั้งท่านบอกอีกพระองค์ท่านบอกว่าอีกทั้งยังระลึกอยู่ทุกขณะจิตในฐานะคนดีผู้เจริญสุขทุกเมื่อ
แสดงว่าพระองค์ท่านบอกว่าผู้มีกตัญญูกตเวทิตาก็คือคนดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าในภาษิตว่าสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาคือความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นในบทมงคลสูตรก็จะมีเหมือนกันนะฮะว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเองนะพระองค์ท่านสอนว่าให้เราบูชาใครบ้างก็คือพ่อแม่นี่แหละครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แล้วก็บูชาพระบรมศาสดาคำสอนของท่านท่านตรัสไว้ในตรัสว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นเสมือนกับมิตรในเรือนอันแรกท่านตรัสมาเลยเหมือนมิตรในเรือนก็คือเป็นผู้พูดคุยนะฮะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่ลูกๆ ก็ให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อถือท่านตรัสอีกว่าเป็นเสมือนบุพภาจารย์ก็คือครูคนแรกนะพ่อแม่เราสอนให้เราทำอะไรเห็นไหมฮะเราทำได้เราไหว้พระกราบพระได้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ทำความสะอาดตัวเองได้ร่างกายตัวเองเนี่ยก็แม่เราสอนใช่ไหมพ่อแม่สอนเป็นเสมือนมารดาบิดาเป็นเสมือนพรหมของบุตรอันนี้ก็ต้องมีจิตใจพระองค์ท่านหมายถึงว่ามีจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมก็คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเสมือนพระอรหันต์ในข้อนี้ท่านให้ความหมายว่าผู้ใดดูแลมารดาบิดาด้วยปัจจัยดูแลบำรุงเลี้ยงดูดีลามารดาด้วยปัจจัยใส่ปัจจัย4นะก็เหมือนผู้นั้นได้บำเพ็ญบุญกุศลกับพระอริยะเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตรงนี้ก็คือหมายถึงพระองค์ท่านให้เราดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่นั่นเองก็ยังมีคำตรัสอีกว่าผู้ดูแลบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาตามธรรมเนียมบัณฑิตสรรเสริญสิ้นชีพไปเกิดบนสวรรค์คำว่าตามธรรมเนียมท่านก็อธิบายว่าหมายถึงการกระทำที่สืบต่อเนื่องกันมานั่นเองตระกูลตามตระกูลเราดูแลบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดานะบุตรธิดาลูกหลานของเราก็ดูแลกันสืบต่อมานะคือตามธรรมเนียมอันนี้เช่นเดียวกันในทิศ6ก็มีนะฮะท่านก็กล่าวว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้านะเพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อนเพราะนั้นบุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดาซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าดังนี้ก็คือ1นะท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อข้อ2ช่วยทำการงานของท่านข้อ3ดำรงวงสกุลนะข้อ4ประพฤติตนให้เหมาะกับความเป็นทายาทข้อ5สุดท้ายก็คือเมื่อท่านสิ้นล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะเช่นเดียวกันท่านก็กลับตอบออกมาว่าสอนออกมาอีกว่าแล้วถ้าเราเป็นมารดาบิดาเราก็ต้องอนุเคราะห์ลูกของเรายังไงนะมารดาก็ต้องสำคัญนะฮะท่านให้สิ่งที่พวกเราที่ถ้าใครเป็นมารดาบิดาก็จะต้องทำดังนี้ข้อ1ห้ามปรามจากความชั่วข้อ2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีข้อ3ให้ศึกษาศิลปะวิทยาข้อ4หาคู่ครองที่สมควรให้และสุดท้ายก็คือมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงเวลาอันสมควรเพราะนั้นเห็นเราต้องเห็นความสำคัญกับความเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยใช่ไหมฮะเราต้องอบรมบุตรหลานเรายังไงทุกวันนี้ยุคนี้สมัยนี้อันตรายรุนแรงมันมากขึ้นเพราะสิ่งที่บางครั้งเราไม่ทราบนะฮะคุณโยมว่าลูกหลานเราอยู่อะไรอยู่กับใครเราอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทำให้เกิดสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าทำไมมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมา
พราะนั้นสิ่งที่เราจะดูแลลูกหลานเราได้ก็คือนี่แหละการอบรมสั่งสอนการใกล้ชิด

นำธรรมะมาต้องเอาธรรมะกลับมาเพื่อที่จะอบรมบุตรหลานของเรานะแล้วก็ต้องดูแลกันในครอบครัวของเราเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่พวกเราทราบกันก็นี่แหละน้อมจิตน้อมใจระลึกจารึกเอาไว้สถิตเอาไว้ในใจเราเลยในดวงใจของเรานี่คือสิ่งที่เป็นการบูชาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์บูชาพ่อแม่เราด้วยบูชาครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็บูชาสิ่งที่เป็นคำสอนก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราทุกๆคนก็ขอโอกาสแค่นี้นะดูเวลาก็หมดพอดีในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขอพักทิ้งเท่านี้นะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์

ญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่วันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุขในอ้อมกอดที่อบอุ่นของแม่ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่อยากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้อยากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กินอยากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยวอยากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียนอยากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมาลูกๆหลายคนได้รับความสุขสะดวกสบายสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายตามใจปรารถนาพร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียงความสมบูรณ์ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปรีทุกวันนี้ได้มาจากใครวันนี้ยังมีลูกๆหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่นต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กจรจัดนอนตามป้ายรถเมล์เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆต้องทุกข์ทนทรมานเดียวดายไร้ความอบอุ่นว้าเหว่ห่อเหี่ยวในหัวใจขาดที่พึ่งพาอาศัยต้องตะเกียกตะกายต่อสู้ในโลกที่โหดร้ายมีแต่แก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเล่นพักเล่นพวกคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่โบราณว่าขาดพ่อเหมือนถ่อหักขาดแม่เหมือนแพแตกชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทางไร้อนาคตไร้การศึกษากลายเป็นเด็กมีปัญหาเป็นภาระของสังคมคงต้องทุกข์ทรมานอย่างหาประมาณไม่ได้หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างปลอดภัยหากเปรียบไปก็เหมือนกับพ่อกับแม่ถ่อเปรียบเสมือนพ่อแพเปรียบเสมือนแม่ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทนแต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควรมีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำโอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงเลือนลางและริบหรี่เต็มประดาอาจต้องจมน้ำตายหรือเป็นอาหารของสัตว์ร้ายได้เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนหากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเราเทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใดลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงคล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหนอายุของแม่ก็จะสั้นลงสั้นลงอายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไปยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใดชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไปเท่านั้นบางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาลบางครั้งก็ริบหรี่หรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหยาดน้ำตาของผู้เป็นแม่ของเราในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆวาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่างนี้แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอนหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกแม่ผู้ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ผู้ที่ยอมทุกข์เพื่อให้ลูกสุขแม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบายแม่ผู้ที่ยอมตายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอเหนื่อยไหมลูกหิวไหมลูกลูกอยากทานอะไรลูกอยากได้อะไรบอกแม่มาแม่จัดให้แล้วลูกล่ะเคยถามแม่บ้างหรือเปล่าลูกบางคนยามแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยเลยที่จะรักษาน้ำใจท่านไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่านทำให้ท่านสบายอกสบายใจ
่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหนลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมีคุณธรรมน้อยเมื่อโตขึ้นเลิกกินนมแม่วิ่งเล่นไปมาเอาตัวถูไถคลอเคลียแม่มันเล่นแล้วก็เดินจากไปเราอาจสรุปว่าลูกวัวตัวนั้นไม่ดีไม่มีความกตัญญูสู้ลูกคนไม่ได้แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นและทิ้งแม่ไปมันจะไม่เถียงแม่ไม่ตวาดแม่ไม่ตีแม่ไม่กระทืบเท้าใส่แม่และที่สำคัญมันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ของมันแต่ลูกบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความทุกข์ใจให้แก่ท่านมีแม่หลายคนที่ระทมขมขื่นเสียใจเพราะลูกต้องแอบร้องไห้เป็นประจำถึงแม้แม่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากลูกเพียงใดแม่ก็ยังรักแม้บางครั้งมีใครบอกว่าลูกของแม่ชั่วลูกของแม่เลวแม่ก็จะไม่เชื่อลูกของฉันไม่เป็นอย่างนั้นลูกของฉันเป็นคนดีดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อดได้อย่างไรกันบางคนเอาแต่สนุกเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อแม่รักแฟนมากกว่ารักแม่เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่โทรหาแฟนมากกว่าโทรหาแม่คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืนแต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์แม่หลายคนช่างโชคร้ายนักเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคนแต่ลูกเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลยปล่อยให้แม่ไปอยู่ตามบ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุทิ้งไว้ตามวัดบ้างปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมวไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจขนมสักชิ้นหนึ่งน้ำสักแก้วหนึ่งเงินสักบาทไม่เคยเลยที่จะให้แม่มีแต่จะเอาทรัพย์สินมรดกเงินประกันบางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ตายเร็วๆเพื่อตัวเองจะได้มรดกหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ถ้าเย็นนี้คุณแม่ตายไปคุณแม่จะได้อะไรจะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวหรือน้ำเปล่าครึ่งแก้วใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างลงศพเท่านั้นหรือแล้วลูกชายลูกสาวผู้โง่เขลาก็จะไปเคาะข้างลงพร้อมกับพูดว่าแม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะแม่จ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะแม่จ๋าพระมาแล้วฟังสวดนะแม่นะแต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่เราจะได้ยินคำว่าลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่าลูกต้องการอะไรหรือเปล่าลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่าจะมีลูกสักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้นหรือจะรอให้แม่ตายไปซะก่อนแล้วค่อยถามอย่างนั้นหรือเรารักสิ่งใดเราจะถนอมสิ่งนั้นรักษาสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับเรานานถ้าเรารักแม่ต้องถนอมน้ำใจท่านรักษาใจท่านถามท่านต้องการอะไรท่านอยากไปที่ไหนท่านอยากทานอะไรท่านเจ็บตรงไหนปวดที่ใดตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลยแต่พอคุณแม่ตายลงนำร่างที่ไร้วิญญาณของแม่ไปใส่ลงทองอย่างดีเอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมาสวด7วัน7คืนหวังว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่จัดห้องนอนให้แม่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียวยังดีกว่าจัดงานศพใหญ่โตเมื่อแม่สิ้นชีวิตมอบดอกไม้สักดอกให้แม่ตอนมีชีวิตอยู่มีค่ากว่าพวงหรีดหลายร้อยพวงที่ประดับข้างลงศพแม่หาน้ำเย็นๆให้แม่ดื่มทำอาหารดีๆให้แม่กินมีค่ากว่าจัดอาหารอันประณีตไปวางข้างลงศพท่านโทรศัพท์หรือจดหมายไปถามไถ่ท่านบ้างดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่านทำความดีมีความกตัญญูต่อแม่ขณะมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณเมื่อท่านได้ตายจากไปแล้วหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ใครจะมาดูแลเรามาสนใจรักเรามาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้รักใดไหนเล่าเท่าแม่รักเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นรักที่ยิ่งใหญ่
เป็นรักที่แท้จริงอันรักใดไหนเล่าเท่ารักลูกจิตพันผูกสายเลือดสืบเชื้อสายเป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกายเป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรงบทความนี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่านไปดูดวงตาท่านสิว่าท่านมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ต้องอายในการทำความดีมีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่านิ่งดูดายถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่านอาจจะไม่มีโอกาสตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่างไร้วิญญาณแล้วคงไม่มีความหมายน้ำเย็นๆสักแก้วเอาไปให้ท่านดื่มเสื้อผ้าดีๆสักชุดเป็นลูกที่ดีสักคนสามารถต่อชีวิตแม่ได้เป็นปีๆอย่าเอาไปให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนอย่าให้ความสำคัญกับแม่ผู้มีพระคุณเฉพาะในวันแม่12สิงหาคมเท่านั้นแต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุกๆวันตั้งแต่เกิดจนตายมันดูแลรักษาจิตใจของท่านให้ดีเพราะเราสามารถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้อย่าปล่อยให้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลกต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาที่โหดร้ายต้องตรอมใจตายเพราะลูกๆที่เธอรักไม่รักเธอหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ขอบูชาและเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดินขออุทิศความดีจากบทความนี้ให้แด่คุณแม่ทุกๆคน

0: ้องคำเอ้ยเท่าๆแก่ๆยังเฮานี่สิเฮ็ดไผเฮ็ดหน้าได้จักพรรษาน้อ
1: ก็คือมาเว้าจังซั่นล่ะจังสิซุม
0: มันบ่มีแค่มีแห้งคือตอนสาวๆเด้อ
1: ตอนสาวๆตอนที่เฮาไปเป็ดเมียงเป็ดกาสะพายสะพุงยุกได้มีตั้งแต่แต่หน้านั่นดิแต่ตอนนี้เราก็ยังไหวอยู่เด้อโอ้
0: ยบอกไปบอกแม่ก็ขี้ทอดบักซีดมัน
1: บักซีดนั่นนี่บักซีดได้ละน้องซุ้มเอ๋ยผู้บ่าวเจ้าตี
0: สิมาสิกะลูกซ้ายขวัญนั่นตัว
1: เจ้าก็มีลูกให้น้องของดีๆแล้วมันไปอยู่ไสล่ะฮะนี
0: ่มันไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพฯแต่โดนแล้วป่านนี้มันมีลูกมีเมียแล้วล่ะโอ้ยหลงๆลืมๆจังเจ้านี่ก็สิฝากผีฝากไข่เจ้าได้บ่เน
1: าะสิฝากอีหยังล่ะเนาะกินหวยฝากเงินเที่ยว
0: ว่าไผมีหน้าอยู่แปลงหน่อยซํานี่ฝากไข่มันเฮ็ดหน้าต่อจากข่อยเด้อพอสำคัญข่อยบ่เคยได้บอกอีหยังมันจักเถียเลย
1: ต้องสิบอกอีหยัง
0: ก่อนข่อยสิตายปากบอกมันลำบากข่อยหักมันหลาย

0: เรื่องหัวอก
1: ก็เลยบอกเขาว่าคนเราเนี่ยมันมีอาหารอยู่สองแบบนะอาหารกายกับอาหารใจอาหารกายก็ข้าวน้ำอาหารกายก็พวกเครื่องนุ่งห่มข้าวน้ำวัตถุใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยกรณีนี้จริงอยู่เรายังไม่มีงานทำเรายังไม่มีเงินอยากเลี้ยงดูในกรณีนี้ยังไม่ได้ส่วนอาหารใจล่ะเนี่ยหนูเลี้ยงได้ไหมอาหารใจเนี่ยเราก็บอกไม่รู้อาหารใจยังไงก็เลยบอกว่าถ้าเราอาหารใจก็คือความสุขคือคนที่มีความสุขในขณะนั้นเขาใจดีนะฮะเขามีความสุขใจเขาสบายเนี่ยถ้าเราเห็นพ่อแม่หน้านิ่วคิ้วขมวดเนี่ยแสดงว่าไม่ดีแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเห็นท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีความสุขดีใช่ไหมเราก็เลยถ้าเราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยอาหารใจเนี่ยหนูก็ทำได้ทำยังไงให้ท่านยิ้มให้ท่านมีความสุขไม่เครียดไม่ต้องมาดุด่าว่ากล่าวเราหนูจะทำยังไงพอเขาดูอย่างนี้เขาบอกก็เชื่อฟังเขาบอกอย่าเชื่อฟังอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าช่วยงานบ้านอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะขยันเรียนเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คืออาหารใจเราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ให้ท่านมีความสุขให้ท่านสบายใจขยันเรียนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ดื้อไม่ซนเรามีแรงมีอะไรก็ช่วยงานบ้านทำให้ท่านสบายใจเนี่ยเลี้ยงอาหารใจหนูทำได้ไหมแบบนี้ได้ตอบแทนท่านถ้าท่านยังอยู่ก็ดูแลตามอัตภาพปัจจัย4ก็ดีอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านบอกเรื่องทิศ6เนี่ยสืบสานวงตระกูลไม่ทำตระกูลให้เสื่อมเสียรักษาทรัพย์ที่ท่านหาได้มาเนี่ยเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ถ้าท่านร่วงรับไปแล้วเนี่ยถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็มีเลือดเนื้อจิตวิญญาณของพ่อแม่มันก็เหมือนเป็นตัวแทนมีเลือดเนื้อจิตวิญญาณอยู่ในตัวเรา

0: ถ้าเรารักอยากมาตอบแทนท่านเราก็ต้องทำตัวใช่ไหมทำตัวให้อยู่ในศีลในกรรมไม่เอาร่างกายเอาจิตใจที่ท่านให้มาเนี่ยไปทำในสิ่งที่ผิดๆให้เป็นภาระต่อครอบครัวเป็นภาระต่อสังคมเนี่ยไม่เอาไม่พาไปในที่ที่อันตรายเนี่ยโคจรไปดื่มไปกินของที่ไม่ดีเรารักท่านเราก็ใช้เลือดเนื้อจิตวิญญาณที่ท่านให้มาทำประโยชน์อย่างเช่นอยู่ในศีลในธรรมทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตทำเอาละเราอย่างน้อยก็ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวและสังคมเนี่ยพอท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านก็ชื่นอกชื่นใจนะพ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นลูกเห็นหลานประสบความสำเร็จเป็นคนดีไม่เป็นภาระให้สังคมแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็ตอบแทนท่านด้วยใช้กายใช้วาจาเนี่ยใช้ใจเราเนี่ยให้เป็นมีศีลมีธรรมแต่ท่านยังอยู่เราก็ไปกราบขอพรท่านอย่างที่พระอาจารย์บอกหลวงพ่อสนองให้กราบที่เท้าเลยกราบทุกวันได้ยิ่งดีขอพรท่านเทพเจ้าดาก็คุ้มของรักษาคนที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถ้าเรียกอย่างหนึ่งพ่อแม่เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเป็นปรัตโตโคสะเป็นปัจจัยภายนอกเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรก็คือคนดีเป็นสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นตัวบุคคลเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหรือจะแม้แต่เป็นสื่อสารข่าวสารข้อมูลตามสื่อตามอะไรก็ตามที่มาในรูปของเจาะจงเข้ามาเนี่ยท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่คอยชี้นำคอยชี้เนี่ยคอยบอกกล่าวจึงเรียกว่าปรัตโตโคสะจึงบอกกล่าวไปในสิ่งที่ดีแต่ลูกหลานก็ต้องมีเขาเรียกว่านมัสการโยนิโสนมัสการคือปัจจัยภายในมีปัจจัยภายนอกแล้วแต่ถ้าปัจจัยภายในไม่เอาอ่ะเกิดไปมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไปติดยาไปอะไรเรื่องราวไปไม่เอากัลยาณมิตรไม่รักพ่อรักแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไปเดินทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความคิดความเห็นอะไรผิดๆเนี่ยคือเขาไม่รับมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อมรรคปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งสัมมาทิฏฐิเป็นบุพนิมิตแห่งองค์มรรคนั่นเองเมื่อเราอยากเราเข้าใกล้สัตบุรุษนักปราชญ์ผู้รู้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรของศิษยานุศิษย์พอเราได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วเราน้อมเข้ามาเขาเรียกนมัสการน้อมเข้ามาวิเคราะห์พินิจเอาด้วยเอาด้วยว่าสิ่งนี้ถูกต้องดีงามมันนี่แหละเรียกว่าเป็นนิมิตหมายในการเจริญในทางในมรรคมรรคก็คือทางในมรรคมีองค์แปดเนี่ยเรารู้ว่ามรรคเนี่ยดีที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่ดีแต่ทำไงให้เด็กหรือให้คนมาศึกษาก็ต้องมีเนี่ยสิ่งบอกกล่าวภายนอกกัลยาณมิตรนี่เองก็ต้องด้วยกันมีปัจจัยภายนอกพร้อมด้วยปัจจัยภายในเด็กคนนั้นใฝ่ที่จะศึกษาเล่าเรียนเอาด้วยก็เข้ามรรคเข้าทางต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าเด็กนั้นมีนมัสการเนี่ยก็หาน้อยใช่ไหมพระเจ้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีนมัสการท่านตรัสรู้เองโดยชอบไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกท่านสมบารมีจนตรัสรู้เองโดยพระองค์เองแต่พวกเราอะในชั้นหลังเนี่ยแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ต้องมีปัจจัยฮะปัจจัยภายนอกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งปวงก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกแล้วก็ ปัจจัยภายในก็คือมีนมัสการวิเคราะห์พินิจพิจารณาหลักธรรมคำสอนก็ได้เข้าถึงมรรคเข้าถึงทางบรรลุมรรคผลตรงนี้จึงสำคัญจึงเกิดสื่อเงี้ยสื่อเนี้ยแหละที่พระเดชพระคุณท่านทำสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยให้เป็นปรโตโฆษาเป็นเสียงบอกกล่าวเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้รับชมรับฟังให้เดินถูกมรรคถูกทางแล้วแต่คนที่ผ่านไปได้ยินได้ฟังจะนมัสการจะว่าให้ถูกกับจริตนิสัยใจคอมีนมัสการชอบมีลดธรรมชอบลดในธรรมก็อาจเกิดประโยชน์เข้ามรรคเข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็คือกัลยาณมิตรของลูกพวกเราคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเราระลึกนึกถึงท่านนะก็ยังถือว่าเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทิตาของบุพการีทำคุณงามความดีรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ไปเสพยาไม่ไปกินอะไรที่มันไม่ดีทำลายสุขภาพร่างกายใช่ไหมร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่เรามีเลือดเนื้อจิตวิญญาณของท่านถ้าเราจะตอบแทนคุณท่านก็อยู่ในศีลในธรรมดำเนินชีวิตให้เป็นกัลยาณชนคนดีนั่นแหละไม่เป็นภาระให้สังคมเนี่ยท่านเห็นรู้ท่านก็มีความสุขครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาบอกว่าเพราะอะไรจึงมีความจำรู้สึกทุกข์ที่ทุกข์ได้มากกว่ารู้สึกความสุขคะ
1: เพราะอะไรจึงมีความทรงจำเกี่ยวกับทุกข์มากกว่าสุขใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คือความจำอันนี้ก็ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอยู่ในส่วนในกายของเราในรูปเป็นนามธรรมนะฮะเป็นนามธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เป็นความทรงจำสิ่งที่ระลึกขึ้นมาจดจำขึ้นมาซึ่งระบบของจิตใจเนี่ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงจำการรับรู้การเก็บข้อมูลต่างๆที่เรารับทราบจากนี่แหละในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะฮะญาติโยมก็คือสิ่งที่เชื่อมต่อที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอายตนะก็มีภายในของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เชื่อมออกไปต่อไปข้างนอกที่เรียกว่าอายตนะภายนอกจะมีรูปสีเสียงกลิ่นรสถูกต้องที่กายเราแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์อย่างเช่นเรารับทราบเกี่ยวกับเรื่องของรูปนะก็เราก็จะเป็นรูปสัญญาเราก็จะเห็นนี่นะฮะสีต่างๆนี่แหละรูปสีเสียสีต่างๆที่เราเห็นสันฐานต่างๆเสียงก็เป็นสัทธาสัญญาเนี่ยก็จะเป็นเสียงทุ้มเสียงแรงเสียงต่ำอะไรที่เราจะทรงจำเอาไว้กลิ่นกลิ่นก็จะเป็นเนี่ยหอมเหม็นเป็นต้นรสชาติก็ที่เราทราบหวานหอมหวานเปรี้ยวขมเค็มอะไรต่างๆสัมผัสก็เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ถูกต้องกายเรานี่เองส่วนเรื่องราวในใจก็จะเป็นความรักความชังที่โยมว่านี่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเรื่องราวที่มันเป็นความทรงจำที่เป็นส่วนของนามธรรมคือจิตนั่นเองมันก็จะเก็บเรื่องราวที่ว่านี่แหละแล้วก็มาอยู่ในใจของเราแล้วที่โยมบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเรื่องของความทุกข์ซะเป็นส่วนมากความเศร้าความเสียใจความขัดเคืองสิ่งที่จะทำร้ายจิตใจเราทั้งนั้นเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจิตใจเราเนี่ยมันจะตกอยู่ไปที่ท่านบอกเนี่ยจะตกอยู่ในสิ่งที่มันเป็นความคิดที่มันจะทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองทั้งที่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีก็มีมากใช่ไหมฮะแต่มันเป็นจิตที่มันจะลงไปทางกิเลสที่มันอยู่ในส่วนลึกของใจเราทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกนะฮะญาติโยมมาต้องมาฝึกเ ื่อที่จะชำระจิต

0: ดวงนี้เพื่อที่จะขัดเกลานี่แหละให้เบาบางลงไปนะท่านจึงบอกว่าถ้าบุคคลใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตไม่สดับฟังเพราะฉะนั้นการสดับตรับฟังการฟังธรรมะเนี่ยสำคัญเราจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นำคำสอนจากการฝึกของท่านด้วยจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะสามารถที่จะขจัดออกไปอย่างน้อยๆก็ลดลงไปสะอาดขึ้นเบาบางลงไปถึงจะไม่หลุดพ้นไม่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็จะช่วยได้อันนี้คือข้อสำคัญแล้วเราจะได้ทราบว่าทำไมจิตมันถึงทำแบบนี้มันทำร้ายทำลายตัวเราทุกๆวันเลยถ้าเราไม่ฝึกเราไม่อบรมเราไม่ฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์อย่างที่กล่าวนี่แหละโดยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่แหละไม่สามารถเลยฮะไม่มีวิธีเลยที่เราจะทำให้ใจดวงนี้ที่มันดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากเนี่ยยากมากเลยเพราะนั้นจำเป็นนะฮะเป็นสิ่งสำคัญโยมต้องทำด้วยนะฮะต้องทำได้เดี๋ยวนี้ด้วยต้องทำเดี๋ยวนี้ด้วยนะไม่ทันการแล้วมีวิธีเดียวเท่านั้นเองนะก็ขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับขอเพิ่มเติมนิดนึงก็ดีนะนะโยมบอกว่ามันมีความจำเรื่องทุกข์ได้มากกว่าความรู้สึกความสุขเพราะความทุกข์มันสะเทือนเนี่ยจะเป็นความฝังใจอย่างที่พระอาจารย์บอกมันมีสัญญาเก็บข้อมูลความจำเอาไว้แล้วบางทีเนี่ยบางทีเราเรื่องราวผ่านมาแล้วนมนานมันเก็บไว้ในสัญญาความจำเนี่ยบางทีเจอเหตุภาพการหรือภาพหรือเหตุการณ์อะไรที่มันคล้ายๆกันอาจจะกระตุ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาก็ทุกข์อีกก็ทำให้เราเป็นทุกข์กับเรื่องราวเหล่านั้นอีกมันก็เลยเหมือนแบบมันสะเทือนความสุขเนี่ยมันก็มีอยู่มันก็เหมือนกันนะครับก็เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วแต่เราตรงไหนมันจะเด่นจะชัดมากกว่าแต่พอเรามันไปฝังจิตนะฝังใจอยู่เรื่องทุกข์มันก็เลยรู้สึกว่าโยมก็เข้าใจว่าไอ้ความจำเรื่องทุกข์มันมากกว่าความสุขแต่จริงๆเนี่ยใช้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าทุกเนี่ยดีแล้วอ่ะที่มันเห็นอยู่บ่อยๆมันเห็นชัดเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นมันจะได้เห็นเหตุเนี่ยแก้ที่เหตุเหตุอะไรที่เราที่ทำให้เราเป็นทุกทุกเนี่ยในอริยสัจเนี่ยพระองค์ให้ข้องเกี่ยวด้วยปัญญาบางทีพระท่านก็เรียกว่ากำหนดรู้ทุกไม่ได้กบเกลื่อนไม่ได้ปิดบังไม่ได้หลีกหนีทุกข์แต่รู้มันเผชิญหน้ามันถ้าเปรียบทุกข์เหมือนปัญหาเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้มันจะเกิดตรงไหนยังไงแล้วก็แก้ปัญหาทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจแล้วก็แก้เหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์พอเราเห็นทุกข์ชัดๆทุกข์จริงๆเนี่ยมันจะเห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างยกตัวอย่างเราอกหักผิดหวังในอดีตมาแล้วตั้งนานแล้วพอเรานึกถึงบรรยากาศเดิมๆโอ้ทุกข์อีกทำไมเขาไปมีคนใหม่ทำไมเขาถึงทิ้งเราเนี่ยมันก็เนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาบีบคั้นจิตใจทำให้จิตใจเราเศร้าหมองอกหักเอ้อนี่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้อยู่กับเรานานๆอยากให้เขาไม่มีคนอื่นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยอยากตัวเนี้ยนี่แหละปัญหาพอตัณหามากๆเข้ามันก็อุปทานยึดเนี่ยยึดอยากให้สิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเป็นอย่างที่เราคิดคือถ้าเกิดเราละตัณหาหรืออุปทานนั้นไปเนี่ยด้วยปัญญาเขาธรรมชาติของเขาไปกับมีคนอื่นเขาไปมีความสุขเราก็น่ายินดีกับเขาเนี่ยเพราะคนที่เรารักเขามีความสุขเขาอยู่กับเราเขาอาจจะไม่มีความสุขเขาอาจจะเนี่ยปัญญามันก็วิเคราะห์ใคร่ควรหาเหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราพลิกกลับคนที่เรารักเขามีความสุขเขาอาจไปมีคนอื่นเขาไปใหม่เขาทิ้งเราไปแล้วเขาไปมีความสุขเรารักเขานะเราก็อยากให้คนที่เรารักมีความสุขก็น่าจะอนุโมทนากับเขา

0: ายินดีกับเขาที่เขามีความสุขและความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากตัณหาพออยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ยึดเนี่ยเนี่ยท่านว่าอุปทานยึดอยากให้สิ่งนั้นนั้นเนี่ยเป็นของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันดีแล้วโยมถ้าความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นก็ใช้มันเป็นประโยชน์สุขเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกมาทำให้เราหลงกระเพินเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดานะไอ้ความอะไรที่มันสะเทือนกว่ามันก็จะเด่นกว่ามันจะเก็บข้อมูลไว้ดีมากกว่าความสุขบางทีมันสุขมันไม่เต็มนะสุขอย่างนี้อยู่อย่างนี้เป็นสุขเนี่ยมันก็ยังไม่พอสุขเท่านี้ไม่พอต้องมีสุขมากกว่านั้นมันก็เลยดูเบากว่าเห็นทุกข์ไม่ชัดมากกว่าอย่างที่โยมรู้สึกแบบแต่ยังไงทุกข์มันก็เกิดมาจากความสุขเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยอยากเลยเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยหนึ่งที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าไอ้ตัวสุขนี่เองเพราะฉะนั้นสุขพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สังวาลให้เราสุขก็ให้เฉยทุกข์ก็ให้เฉยสุขเนี่ยพอเราสุขนะถ้าเรายึดเราติดมันเนี่ยแต่มันอยู่ในกฎธรรมดาอยู่แล้วมันต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดนั่นแหละมันก็เป็นบ่อเกิดพอไม่ได้สุขอย่างที่เราต้องการก็เป็นทุกข์นะมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราทุกข์เพราะไอ้สุขนี่แหละเพราะนั้นเรามาเป็นธรรมะได้หมดนะโยมที่ถามดังครับอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านปกติหรือไปทำงานเราแต่งตัวใส่เสื้อธรรมดาใส่ผ้าหลากสีแต่เราถือศีล8อยู่ใส่เสื้อผ้าปกติอยู่กับบ้านได้ไหมครับ
1: อ๋อได้นะฮะคุณโยมนี่เราต้องอยู่ในสังคมอยู่ในการงานเรื่องการแต่งกายเนี้ยก็ทำได้นะฮะในกรณีข้อที่เป็นนัจจคีตะวิสูกทัศนามาลาคันทะพิเลปณะธารณะที่อยู่ในศีลข้อ8ในข้อที่6ข้อที่7สินะท่านจะงดเว้นอะไรประการตกแต่งร่างกายอันนี้คือของหอมอะไรต่างๆอันนี้ที่เราจะต้องคือท่านทรงสอนเราตรงนี้ในข้อนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกหัดนั่นเองแต่ในกรณีที่ถ้าญาติโยมไม่ต้องตกแต่งร่างกายเพราะเราอยู่ในสังคมโยมต้องทำงานใช่ไหมฮะยิ่งสตรีผู้หญิงก็ต้องตกแต่งร่างกายนะอันนี้มันอยู่ในส่วนอีกอย่างหนึ่งแต่การฝึกหัดขัดเกลาในศีลแต่ละข้อเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาหรือว่าในช่วงระยะเวลาอย่างในพระไตรปิฎกเรื่องของมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยก็แต่งกายด้วยงดงามมีเครื่องประดับมากมายที่ตกแต่งเข้าไปพอถึงเข้าไปในวัดอุบาสิกาวิสาขาก็ถอดเครื่องทรงแต่งกายเหล่านี้ออกเครื่องประดับนั่นเองนะมีเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วข้อนี้เป็นข้อที่ถ้าเราโยมมาฝึกก็คือการฝึกหัดเกี่ยวกับฝึกจิตฝึกใจของเราที่จะเหมือนกับเราจะงดเว้นในส่วนที่จะทำให้เราไปเหมือนฟุ้งเฟ้อขึ้นไปในเรื่องของความสวยงามแต่จริงๆท่านไม่ได้ห้ามเลยนะว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในฐานะหน้าที่ต่างๆมันต้องทำนะอันนี้คนละส่วนกันในส่วนที่ฝึกอยู่ที่บ้านเราก็ฝึกอยู่ที่บ้านส่วนโยมจะต้องมีธุระมีอะไรโยมก็รักษาศีล8อันนี้โดยความข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสมาทานศีล8โยมก็สมาทานอยู่ในใจของเราแล้วเรากลับมาที่บ้านแล้วก็ฝึกได้แต่นี้ส่วนที่เขาบอกว่าทำไมจะต้องมาที่วัดก็เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่วัดเนี่ยกับ สิ่งที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นข้อแตกต่างกันนะในสถานะในสถานที่ในการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับบุคคลมันมีข้อที่เป็นขีดจำกัดในการปฏิบัติได้แต่ถือว่าถ้าโยมจะปฏิบัติโดยตรงแล้วเรามาฝึกที่วัดดูก่อนนะดูว่าที่วัดเขาฝึกยังไงมีวิธีการยังไงในส่วนที่การงานที่เราจะทำจะต้องตกแต่งร่างกายอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้อันนี้คนละส่วนคนละความข้อคิดในการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เราสามารถที่จะทำในที่บ้านก็ได้นะส่วนที่โยมถามตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านตอบอีกครั้งนึงนะฮะอาตมาจะพูดแล้วเดี๋ยวจะฟังคำถามแล้วยังงงอยู่นิมนต์อาจารย์ครับขอโอกาสเท่านี้ครับ
0: ครับสรุปนิดนึงก็คือเราดูเป้าหมายศีล8ก็คือศีลเนกขัมมะนี่แหละถ้าเรารู้วัตถุประสงค์การถือศีล8เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นศีลในการฝึกฝนพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงถ้าเรารู้จุดประสงค์เนี่ยก็คือเหมือนกับเนี่ยข้ออาภัมเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมอาภัมมัจจริยาออกจากชีวิตคู่เนี่ยการทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยวิการละโภชนาเนี่ยนัตถคีตะดูการละเล่นขับร้องประคมดนตรีท่านทรงสวมใส่เครื่องประดับตกแต่งร่างกายถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งคือเป้าหมายก็คือพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงให้สุขง่ายขึ้นเนี่ยชีวิตเขาเรียกคารวะทางโลกใช่ไหมต้องอยู่ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไม่มีไม่ได้ต้องมีวัตถุขึ้นมาประกอบที่เรียกว่าอมิตรสุขต้องอิงอมิตรต้องพึ่งพาวัตถุข้างนอกมาประกอบคราวนี้มาถือศีล8ก็พึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงเนี่ยสรุปก็คือเป้าหมายชัดเจนศีล8เนี่ยก็เป็นการฝึกให้สุขง่ายพอเราพอสุขง่ายทุกยากนะแต่คนสุขยากเนี่ยทุกง่ายเพราะมันต้องพีดีรีตองมันต้องปริมาณเท่านั้นต้องได้อย่างนี้บรรยากาศอย่างนั้นยี่ห้อนี้แบรนด์นี้เนี่ยสุขยากก็ทุกง่ายเพราะนั้นเรารู้จุดประสงค์เป้าหมายในการถือศีล8แล้วเนี่ยจะอยู่บรรยากาศยังไงก็ได้จะนุ่งห่มยังไงเนี่ยแต่พอเรามาอยู่วัดเหมือนกับให้เป็นภาพรวมเหมือนที่ได้อยู่ในบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาต้องแต่งฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพยาบาลก็ให้รู้ว่านี่เป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนเราเป็นเนี่ยนักบวชก็เลยชุดขาวก็เลยมาอยู่วัดแต่อันนี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ถือว่าเรารู้แล้วเนี่ยวัดจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่เราถือศีลเนี่ย8เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มพาวัตถุข้างนอกน้อยลงสวดมนต์นั่งสมาธินอนในที่นอนหลับง่ายหลับได้ไหมเนี่ยเสื่อผืนหมอนใบนอนในที่ไม่ต้องฟูกฟูให้มันติดขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยมันติดนอนถ้าเราจับหลักจับเป้าหมายได้เนี่ยอยู่ในไหนก็ได้อยู่บรรยากาศยังไงก็ได้ขอให้เรามีใจที่เราจะพึ่งพาเนี่ยวัตถุข้างนอกให้น้อยลงบางทีท่านก็เรียกเนกขัมมะใช่ไหมเนกขัมมะเนี่ยก็คือเนกขัมมะคือก้าวออกนำออกออกจากอะไรออกจากกามเนี่ยวัตถุกามทั้งหลายก้าวออกคือพึ่งพาให้มันน้อยลงเนี่ยจุดประสงค์สาระเนี่ยเป้าหมายพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงในชั้นนี้เรียกเนกขัมมะสุขง่ายขึ้นมีก็ดีแต่ไม่มีเราก็อยู่ได้เนี่ยฝึกประมาณเนี้ยบางทีท่านเรียกฌานสุขจากการทำสมาธิทำฌานก็โมทนาที่มีส่วนละจิตปรารถนาที่จะถือศีลอย่างเงี้ยดีแล้วครับฝึกฝนมันไว้พึ่งท้ายมันน้อยลงมาพึ่งจิตพึ่งใจตัวเองดีกว่าเรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมดีที่สุดอยู่ไม่ต้องอาศัยเพื่อนสองเนี่ยกิเลสตัณหาเนี่ยเราต้องพึ่งเนี่ยมันมีต้องมีเพื่อนแต่ถ้าพึ่งตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งอยู่ด้วยเพื่อนคนเดียวก็คือตัวเองจังครับอีกคำถามนึงน่าจะได้คือโยมเขาถามมาบอกว่าช่วงนี้ติดซีรีส์จีนเวลาดูแล้วรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายนะเมื่อดูจบก็จะสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำทีนี้คำถามนะฮะสงสัยว่าการที่เราเสพความบันเทิงก่อนจึงมาปฏิบัติธรรมภายหลัง บุญจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิจะลดลงไหมคะ
1: อ๋อก็คนละส่วนกันนะฮะคุณโยมนะคนละส่วนกันคือในส่วนที่เราไปดูเรื่องราวก็ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่จิตเราก็ต้องไปอยู่ในเรื่องราวนั้นถูกไหมฮะโยมไปดูซีรีส์ดูอะไรก็ตามจิตใจเราก็เข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นมันก็จะทำให้อย่างน้อยๆเรารู้เราทราบเราเห็นสิ่งที่มันเกิดในเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็นี่แหละคือเป็นการทำงานของจิตที่เรารับทราบจากสิ่งที่มันเห็นทางตาเนี่ยนี่แหละข้อมูลตรงนี้แหละที่มันจะอยู่ในใจของเราถ้าเราดูทุกวันเราทำดูทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันตรงกันข้ามคุณโยมสวดมนต์ทุกวันคุณโยมสวดมนต์แปลยิ่งจะได้ทราบว่าคำว่านโมตัสสะมีความหมายอย่างไรนะพระพุทธคุณมีความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างไรพระธรรมอย่างไรเนี่ยก็ยิ่งจะมีความเข้าใจซึมซาบในความหมายอันนั้นมันก็อยู่ในใจของเราว่าเพราะเหตุอย่างนี้พระพุทธเจ้านะเป็นผู้กายจากกิเลสเราก็จะได้ทราบความหมายด้วยคุณธรรมหรือกุศลที่อยู่ในจิตใจมันก็จะต้องดีกว่านะสิ่งที่เราไปดูนะมีการโศกเศร้าเสียใจสนุกสนานต่อสู้นะแก่งแย่งอะไรมันก็ต้องอยู่ในหนังทุกๆเรื่องใช่ไหมครับก็มีกันมาตั้งนานแล้วแต่ทีนี้เราจะต้องอยู่คุณโยมต้องอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องดูต้องอะไรก็พยายามแยกแยะให้ดีว่ามันพอที่เราจะอยู่กับมันได้ตลอดเวลาดูทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะเก็บข้อมูลที่เขาถึงบอกว่าเที่ยวดูการละเล่นนี่นะมีส่วนด้วยนะฮะในเรื่องของนี่แหละนอกจากจะร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่เสียหายไม่บกพร่องเกี่ยวกับเสียเวลาไปมากเกี่ยวกับเรื่องการดูการละเล่นอย่างเช่นเนี่ยเขาติดอะไรกันที่ว่าเนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรนี่นะหัวปากหัวปั๊มเลยเล่นเกมติดซีรีส์อย่างเนี้ยที่คุณโยมว่าเนี่ยดูทั้งวันทั้งคืนก็ถือว่าเป็นโทษของการดูได้เหมือนกันแล้วก็พิจารณาตรงนี้ให้ดีแต่บุญกุศลมันก็คนละส่วนกันถ้าจิตเราพร้อมที่จะฝึกหัดให้ดีก็อย่างน้อยๆก็เบาๆลงเราก็มาเน้นเรื่องฝึกจิตใจตรงที่การกราบพระไหว้พระสวดมนต์ส่วนที่จะต้องดูจะต้องเห็นจะต้องอะไรก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆดูให้ดีแล้วกันนะญาติโยมครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับก็แบ่งเวลาให้ดีอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกคนละส่วนกันทำกรรมดีกับทำกรรมไม่ดีแต่มันมีเป็นปริโภคกังวลนะมันมีสัญญาความจำแล้วมันติดนะสรุปเราอ่อนมันเหมือนเรื่องราวอะฮะมันก็เก็บนะบางทีมันอะไรที่มันติดอยู่ในอกในใจพอเราสวดมนต์พอนั่งสมาธิมันก็จะมาก่อกวนเป็นบริโภคกังวลก็ทำให้การนั่งสมาธิของเราช้าลงแต่ถ้าเราทำได้ตัดไม่เอาความรู้สึกตรงนั้นมาเราสวดมนต์ภาวนาคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนึกถึงบทสวดสัจชายะสาธยายพระสูตรอะไรก็ตามเรานึกถึงตรงนั้นตรงนั้นเราตัดไปเลยแล้วก็นั่งได้ก็ดีบุญก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่บาปเราก็ไอ้ที่มันเป็นในตัวที่ยั่วยุทำให้เราเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงไอ้ตัวนี้ก็ต้องระวังรู้จักวางเฉยได้แล้วก็ทำสมาธิให้มากกว่าเอาส่งออกไปทางนู้นสักน้อยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเอามาทางนี้มากกว่าก็อยู่ให้มันห้าอย่างน้อยก็50-50หรือไม่ก็ต้องบุญมากกว่าดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าน่าจะได้อีกคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับท่านถามมาว่าทำกรรมอะไรคะถึงถูกทำร้ายพยายามอภัยแล้วแต่คนที่ทำร้ายเรายังไม่พอใจอีกกลับขอให้เราปกป้องดูแลเขาอีกให้เราเป็นวีรสตรีและสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆกันก็ไม่ไหวเจ้าค่ะเหนื่อยเหมือนกับระบายหรือเปล่า
1: ก็จริงอะนะคุณโยมนะมันก็นี่แหละชีวิต

0: เราจะต้องอยู่กับการกระทำนี่แหละฮะกรรมที่พระพุทธเจ้าบอกบางครั้งเราไม่ทราบใช่ไหมฮะเราไปทำอะไรไว้กับใครในตอนไหนชีวิตนี้เราอาจจะไม่เคยทำอะไรกับใครเลยก็ได้ในระยะเวลาที่เราเกิดมา40ปี50ปี60ปีเราไม่เคยไปทำอะไรกับใครเลยแต่ทำไมเราจะต้องเจอแบบนี้ก็ต้องมีที่มาที่ไปไม่มีอะไรเป็นเหตุที่บังเอิญไม่มีอะไรที่ทำไมจะต้องมาเจอกับเราอันนี้เป็นกรรมจริงๆการกระทำที่จะอยู่ในยุคสมัยอะไรในชีวิตของเราที่มันเวียนว่ายอยู่ในสงสารวัฏที่มันนี่นะวงเวียนอยู่ในการเกิดการตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเพราะนั้นเราจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเนี่ยมันมีกรรมเป็นของตนจริงๆทำไมเราจะต้องเจอแบบนี้ทำไมจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้กับเราทำไมจะต้องเจอกับครอบครัวเราทำไมจะต้องมีอย่างนี้มีอย่างนี้อะไรใช่ไหมนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องไม่ทำกรรมอันนี้ถ้าเราเกิดกับตัวเราหนึ่งใช่ไหมเราคิดยังไงท่านบอกว่าถือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มันควรกับเราแล้วเราชดใช้ไปท่านก็ให้คือเราไปแก้ตรงนั้นมีวิธีไหมคุณโยมมีวิธีที่จะออกจากตรงนั้นได้ไหมแต่ถ้ามันเป็นครอบครัวเราล่ะใช่ไหมฮะบางทีเราอยู่ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาที่คุณโยมว่าเนี่ยก็ต้องเอาธรรมะแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตามากๆเลยนะฮะคุณโยมสวดมนต์ก็จะช่วยได้แล้วก็ฝึกเรื่องจิตใจของเรานี่แล้วก็แผ่เมตตาให้ได้อยู่ที่จิตของเราจริงๆนะฮะถ้ามันเจอเรื่องราวแบบนี้กับครอบครัวใครเนี่ยคนที่เป็นสตรีผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากกว่าใช่ไหมเรื่องพละกำลังอะไรทุกวันนี้มันรุนแรงอะไรอย่างที่เราทราบกันก็นี่แหละฮะให้คิดว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยทำมาจริงหรือไม่นะก็ลองพิจารณาดูแต่เราไม่ทราบใช่ไหมฮะเราไม่ทราบในเรื่องอดีตแต่เราคิดว่าถ้ามาเจอกับเราแล้วเอ้าใช้ให้มันหมดไปแล้วก็เริ่มสร้างจิตสร้างใจของเราทำบุญความความดีเพิ่มขึ้นนะโดยการแผ่เมตตานะเราก็จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำจิตของเราต้องฝึกให้ได้จริงๆนั้นหมั่นสวดมนต์ไว้ก็จะเป็นช่วงแรกที่เราจะสามารถที่จะคลี่คลายจิตตรงนี้ก็ได้แล้วก็รักษาศีลให้ดีในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปากเสียงกันตรงนี้ก็ต้องลดลงไปจริงๆเพิ่มความอดทนกับจิตใจของเราให้มากขึ้นด้วยนะฮะมันพอพูดมันเหมือนพูดง่ายนะฮะคุณโยมพอคนพูดง่ายแต่ว่าเวลาเหตุที่มันเกิดกับบุคคลแล้วมันต้องฝึกต้องมีความอดทนแล้วจะต้องระลึกอยู่ในใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับตัวเรานั้นนะเราได้อาจจะอย่างที่กล่าวหายกันไปชดใช้กันไปนะแล้วก็เราจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมันสวดมนต์ภาวนาดีที่สุดนะพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามพุทโธไว้ในใจตลอดเวลาครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้นะครับยังก็ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: จะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเทอญ
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: แต่พระศรียังไม่ตายนี้บวชออกบวชเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นลูกพราหมณ์พอมีลูกได้คนก็ออกบวชออกบวชก็เดินไปใกล้บ้านตัวเอง

ไม่ได้หนีออกบวชไปบวชใกล้ขี่ช้างไปออกบวชไปสำเร็จที่โคนต้นไทรต้นไทรจะสวยงามมากอัจฉรปาณิโคตเนี่ยต้นไทรนี่จะย้อยมาเต็มหมด29ปีต้นไทรนี่เกิด29ปีพุทธเจ้าก็ออกบวชพอ35ปีพุทธเจ้าก็แต่ว่าพระศรียมไตรนี่ออกบวช29ปีก็สำเร็จสำเร็จแต่พระศรีเมตไตรไม่ใช่อยู่29ปีนะพระศรีเมตไตรเนี่ยไม่ใช่อายุของเขานั้นไขขึ้นเป็น 40,000 ปี 40,000 ปีก็คงจะอายุเป็นหนุ่มแล้วจึงมีครอบครัวแล้วจึงจะบวชอายุมากพอบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรม7วันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เทศนาสั่งสอนไม่ยากเลยคนสมัยนั้นบอกพอไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะบอกว่าภิกษุธรรมวินัยแล้วกล่าวดีแล้วทุกคนมีนิพพานอยู่ในหัวใจแล้วเพียงทำจิตให้ว่างท่านเองนิพพานก็ปรากฏในจิตตัวเองอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็มีในตัวเองเองเพียงแต่พิจารณาเห็นก็เป็นนิพพานเป็นนิจังทุกขังหน้าตาเลยปัญญาก็มีอยู่ในตัวเองแล้วเพียงพิจารณาก็เป็นปัญญาเลยสมาธิก็อยู่ในตัวเองแล้วถ้ากำหนดรู้ก็เป็นสมาธิเลยวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาก็มีในตัวแล้วเมื่อกำหนดตามก็เป็นเลยคนสมัยนั้นฟังธรรมแค่นี้ก็สำเร็จหมดเลยง่ายมากทำไมจึงง่ายก็เพราะว่าคนที่พวกนั้นที่จะไปสำเร็จเป็นพุทธเจ้าตามพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะต้องสร้างบารมีในชาติก่อนๆมากกว่าคนธรรมดาต้องบวชต้องเรียนต้องถืออุโบสถต้องทำสมาธิกันจนเกิดฌานเกิดญาณมามากนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ปรารถนาไปเกิดในยุคพระศรีไม่ตายพอไปถึงตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือเรียกว่าบุญบารมีสร้างจนพอแล้วที่มันทำสำเร็จเรายังไม่สำเร็จสมาธิเนี่ยตอนนี้ก็คือเรากำลังสร้างอยู่เรายังไม่เต็มยังไม่เต็มอย่าไปท้อถอยยังไม่เต็มเหมือนก็หาเงินเนี่ยยังไม่รวยก็เพราะว่ายังกำลังหาอยู่ยังเก็บไว้ไม่พอก็เมื่อหาพอแล้วเมื่อไรจึงจะรวยมันมีเงินเป็นล้านแล้วจึงจะรวยเราทำสมาธิก็เหมือนกันน่ะก็ทำได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่ก็เรียกสะสมบารมีพอถึงเวลาก็เต็มมันก็จะสงบบางคนเกิดมาก็ลึกชาติได้เลยบางคนเกิดมาก็สงบหลับตาก็สงบเลยเพราะว่าบุญเก่าเคยทำมาผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนเนี่ยเคยชาติก่อนเคยทำสมาธิมามากแต่ไม่สำเร็จในชาติก่อนพอมาชาตินี้ก็นั่งสมาธิง่ายมันเป็นของเก่าของนี่มีจริงบุญเก่านี่มีจริงวาสนาเก่านี่มีจริงมันไม่ใช่ไม่มีทุกคนมีที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญเก่ามีทุกคนแต่ว่าบุญเก่ามันก็มีไอ้กรรมเก่ามันก็มีบางทีมันก็มาตัดรอนบางครั้งเราเคยสร้างความดีไว้มากมายแต่บางครั้งก็เจอสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นอุปสรรคเพราะเราจริงๆเราก็คบคนดีเป็นมิตรบางครั้งเราก็ไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรบางครั้งเราก็ทำบาปบางครั้งเราก็ทำบุญบางครั้งก็ทำบาปมากกับบุญบางครั้งก็ทำบุญมากกับบาปบางชาตินะบางทีบางชาติส่งผลให้ดีมันก็คือว่าชาตินั้นทำดีมาส่งผลตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานก็ยังเวียนว่ายตายเกิดรับผลอย่างนี้เรื่อยไปชาติของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นมนุษย์มั่งเป็นเทวดามั่งเป็นพรหมถ้าทำฌานก็เป็นพรหมถ้าทำบุญกุศลก็เป็นเทวดาหมดบุญก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งก็ไปลงนรกมั่งบางครั้งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเยอะที่สุด
บางทีเป็นถึง500ชาติกว่าจะมาเป็นมนุษย์นรกก็ไปมาเรื่อยฉะนั้นจึงว่ามันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่ใช่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ตายเป็นมนุษย์เกิดไม่ใช่โน่นเนี่ยจึงจะพ้นจึงจะเข้าใจได้คือเราฟังธรรมพุทธเจ้ารู้เรื่องหรือสำเร็จตามพระพุทธเจ้าจึงจะพ้นความเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานพระนิพพานทำให้รู้แจ้งทุกอย่างหายสงสัยเรื่องกรรมเรื่องเวรถ้าตามใดยังไม่สงบยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนี้ก็ปิดบังปัญญาเราก็ทำให้ไม่รู้ได้ของเรานี้ก็อยู่ในหัวใจเราเองชาติภพเราต่างเรื่องสวรรค์นรกนิพพานระลึกชาติหน้าชาติกรรมเวรอะไรก็มันอยู่ในหัวจิตหัวใจเรานี่เองแต่เราไม่สามารถจะเปิดดูได้เท่านั้นเองบางคนเขาทำได้นะบางคนทำจนระลึกชาติได้เขาก็เชื่อถ้ามีบางคนทำจนระลึกชาติได้กว่าจะได้ต้อง6ปี5ปีทำทุกวันเลยทำทุกเย็นทุกเช้าทำทุกเย็น5-6ปีกว่าจะระลึกชาติได้บางคนทำแค่นี้เรียนหน่อยเมื่อไรก็ลึกไม่ได้กูไม่ทำดีกว่าก็ไม่มีโอกาสจะเห็นได้รู้ได้บางคนนี่ต้องทำถึง5-6ปีเพราะว่าแต่นั้นก็ถือว่าเขามีบุญทำจนเชื่อเลยแล้วบางคนได้ทำจนสามารถดูคนอื่นได้ระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าระลึกชาติไม่มีประมาณเลยจึงว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติถึงชาติสุดท้ายเลยจะรู้หมดเลยสิ่งใดไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เห็นจะยิ่งใหญ่เลยมันมีบุญสุดท้ายเลยที่ทั้งบารมีไว้จะหายสงสัยหมดเลยเหมือนอย่างพุทธมารดานาตอนจะนิพพานนางพิมพาตอนจะนิพพานพระโมคคัลลาตอนจะนิพพานก่อนพุทธเจ้าจะต้องมาลาพุทธเจ้าพิมพาก็มาลาพุทธเจ้าพระมารดาก็มาลาพุทธเจ้าพระอรหันต์สมัยก่อนจะนิพพานต้องมาลาพุทธเจ้าถ้าองค์ไหนมีฤทธิ์ก็จะเข้าฌานเข้าฌานแล้วก็เหาะขึ้นไป7ชั่วลำตาลเลยมีพลังอะไรแสดงออกหมดเลยให้คนทั้งหลายรู้ว่านี่คือชาติสุดท้ายแล้วก็จะระลึกชาติให้ฟังว่าอดีตชาติเคยผูกพันยังไงกับพุทธเจ้าเคยเป็นอะไรอะไรระลึกเสร็จแล้วก็เข้านิพพานบางองค์ก็เข้าสมาธินิพพานบางองค์ก็นอนนิพพานก็ระลึกให้พุทธเจ้าฟังแล้วก็ขอเข้ามาทุกองค์จะต้องระลึกให้ลูกศิษย์ฟังให้พุทธเจ้าฟังแต่เป็นชาติสุดท้ายนี่คือว่าสร้างบารมีมาแบบเนี้ยปฏิบัติรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี้ยแต่พอไปถึงชาติสุดท้ายรู้หมดเลยการที่ก็สงสัยมีจริงไม่มีจริงอะไรฟังก็แต่พอไปเป็นพระอรหันต์ชาติสุดท้ายจะนิพพานระลึกให้พุทธเจ้าฟังพิมพาก็ระลึกให้พุทธเจ้าฟังพนางได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่แต่พุทธเจ้าก็บอกว่าก็ยอมรับว่านางเป็นอย่างนั้นนี่พระโมคคัลลาก็เหมือนกันตอนนั้นเรียกว่าไม่มีใครไม่เคยเกิดเคยตายไม่มีใครไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครไม่เคยเป็นเทวดาไม่มีใครไม่เคยเป็นเปรตเป็นอสุรกายตัดนรกทุกคนเป็นหมดแล้วจนเป็นหมดแล้วมีเป็นหมดแล้วเศรษฐีเป็นหมดแล้วเป็นหมดทุกอย่างถ้าพระอรหันต์สมัยก่อนเขาระลึกกันบางองค์ก็ระลึกให้ฟังเพียงสังเขปชาติที่สำคัญบางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเคยฆ่ากันมาเคยเบียดเบียนมามันก็เป็นสัตว์ที่หมุนเวียนมาเจอกันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์วิญญาณนี่อัศจรรย์สิ่งที่จะเข้าใจได้นี่คือโสดาบันสกิทาคานาคาพระหันจึงเห็นว่าจิตเหล่านี้ได้เข้าใจแล้วไม่มีอะไรปิดบังด้วยปัญญาพุทธศาสนาจึงต้องใช้ปัญญามาก
ใช้สมาธิไปต่อหาปัญญาใช้ปัญญาไปต่อให้เกิดปัญญาเพื่อหลุดพ้นเป็นวิปัสสนาถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เชื่อเรื่องนี้คนเราไม่นั่งสมาธิไม่เชื่อเลยโยมไม่เชื่อไม่หายสงสัยเลยเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องบาปมันแปลกนะคนพอนั่งสมาธิเนี่ยมันจิตมันจะไปหลงอยู่กับอุเบกขากับความสงบมันจะถ้าสมาธิเกิดมันก็เชื่อเรื่องเหล่านี้พอฟังก็รู้เรื่องพอคุยก็รู้เรื่องแต่ถ้าไม่มีสมาธินะไม่เชื่อหรอกเหมือนฝรั่งทุกคนนะมาปฏิบัติเนี่ยพอเขาสงบเขาเชื่อทุกคนเลยแต่เขาไม่สงบเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้หรือไม่มีพื้นฐานสมาธิแต่พอเขามานั่งสมาธิแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นพุทธศาสนาโดยทันทีเลยเพราะความสงบนั้นทำให้เขาเกิดปัญญารู้เห็นเรื่องจิตของเขาเขาเชื่อเลยว่าพุทธเจ้ามีจริงเลยพระธรรมมีจริงพระอรหันต์มีจริงเขาเชื่อโดยที่ไม่ใครไปสอนเขาไม่ได้เลยเขาสอนตัวเขาเปิดหัวใจเขาเองเขาก็เชื่อได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องคนที่จะเข้าใจเขาถึงหลักธรรมเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ฝึกสมาธิแล้วก็ยากที่จะรู้อะไรเห็นอะไรขนาดสมัยพุทธเจ้าไปเรียนพระอภิธรรมจบเลยนะเรียนอภิธรรมจบเลยเรียนพระสูตรจบเลยเรียนพระวินัยจบเลยไม่รู้จิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองไม่เข้าใจสงสัยพอที่สุดพุทธเจ้าต้องเตือนว่าเป็นผู้แบกคัมภีร์เปล่าไม่รู้จิตตัวเองหรือแบกคัมภีร์เปล่าตามจิตตัวเองไม่ทันเข้าใจถึงจิตตัวเองไม่ได้ผลที่สุดต้องมาเรียนรู้กรรมฐานพอมาเรียนรู้กรรมฐานก็ไม่มีใครสนใจสอนต้องไปให้สัมมาเดชแปดขวบสอนสัมมาเดชพระอรหันต์นะพระอรหันต์รู้จิตตัวเองเห็นกายเว้นเวทนาจิตธรรมเพราะอะไรเพราะเขาทำจิตได้บารมีเขาเต็มก็ง่ายพอไปสอนให้ละตัวตนเท่านั้นเองเพราะคนที่ไม่รู้มันติดตัวตนยึดว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองเป็นบัณฑิตตัวเองเป็นคนมากด้วยความรู้มองคนอื่นโง่กว่าตัวเองเนี่ยพอตัวตนมันดับไปละตัวตนได้ก็เสด็จเป็นพระอรหันต์คนนี้โอ้พระอภิธรรมที่เรียนไว้เนี่ยมาเทศได้อย่างอัศจรรย์เลยคนนี้ฉะนั้นถึงว่าจิตต้องอ่านจิตตัวเองได้จึงจะเข้าใจหลักธรรมฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเป็นการเผยแพร่ศาสนาเป็นประกาศศาสนาเป็นหลักหัวใจเลยละถ้าไม่นั่งสมาธิก็เลิกกันเราจึงต้องมาฝึกนะมาฝึกเดินจงกรมให้เป็นยืนให้เป็นนั่งให้เป็นกินนอนยืนเดินนั่งนอนให้จิตมันเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะได้ศึกษาจิตตรงนี้แล้วเราก็เห็นอะไรในจิตของเราอยู่เรื่อยว่าเออจิตเราเป็นอะไรจิตเรามีความโกรธและจิตเรามีความโลภความรักของฉังจิตเราคิดห่วงอะไรกังวลอะไรมันก็จะมาปรากฏให้เราหูเราเห็นเหมือนเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ผลที่สุดคนเราก็ต้องอาศัยจิตที่ดีตรงนี้เป็นที่พึ่งกายนี่พึ่งไม่ได้ยิ่งพึ่งมันยิ่งแก่ยิ่งพึ่งมันยิ่งเจ็บยิ่งพึ่งมันยิ่งเหนื่อยยิ่งหิวยิ่งพึ่งไปมันนานมันพึ่งไม่ได้กายนี่ต้องพึ่งจิตอย่างเดียวจิตอย่างอื่นก็พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งตัวสติตื่นขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยต้องฝึกพึ่งสติอย่างเดียวสติสมาธิปัญญาอยู่อันเดียวกันนะต้องพึ่งสติอย่างเดียวคนไม่พึ่งสติก็เสียหมดบางคนบ่นจู้จี้คิดมากกังวลมากโกรธง่ายหายเร็ว
ใจคอไม่สงบเนี่ยเขาเรียกว่า

ื่อจิตตัวเองจิตไม่มีหลักพอจิตไม่มีหลักก็กลายเป็นคนไม่มีความสุขอยู่กับคนอื่นก็ไม่มีความสุขคนอื่นเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนไม่สงบเป็นคนอารมณ์ไม่ปกติฉะนั้นจึงว่าจิตสำคัญเราก็จะต้องพึ่งจิตที่ดีต้องฝึกของเราไว้ประคับประคองไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นก็ต้องให้เย็นเป็นไม่ใช่ร้อนแล้วเย็นไม่เป็นคิดได้ก็ต้องละความคิดได้การฝึกจิตนี่ก็เป็นอันจบสิ้นกันไม่มีอะไรเลยเพราะเราเอากายมาอาศัยกายปฏิบัติอาศัยกายนั่งสมาธิอาศัยกายกำหนดทุกข์อาศัยกายกำหนดทุกข์สุขอาศัยกายเปลี่ยนนิยบทอาศัยกายสร้างความดีอาศัยกายถือศีลปฏิบัติธรรมกายคืออาศัยหูได้ฟังตาได้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสอาศัยกายเนี่ยทำจิตให้ดีหรืออาศัยจิตอาศัยกายเพื่อเป็นที่ฝึกแต่พอทิ้งกายแล้วจิตก็ไม่เอาพอกายเราหมดหน้าที่เนี่ยหมดลมแล้วหมดหน้าที่ที่จะดูแลกายแล้วจิตก็ไปเมื่อก่อนเราก็เป็นคนชาติหนึ่งชาติอื่นเป็นบุคคลอื่นเราก็เป็นสัตว์อื่นเป็นบุคคลอื่นแต่เราพึ่งกายไม่ได้เราก็ทิ้งกายเก่านั้นมาผลที่สุดก็เลยมาอาศัยกายแม่นี่เองจิตดวงนั้นทิ้งกายเก่ามาแล้วพอกายนั้นอยู่ไม่ได้เราก็ทิ้งกายนั้นมาก็มาอาศัยท้องแม่อยู่มาใส่สร้างกายใหม่วิญญาณก็มาเกาะอยู่ในครรภ์ของแม่เราแม่ก็ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารจนเป็นตุ่มเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นวิญญาณครบสมบูรณ์เราก็เลยออกมาเป็นเรามันทิ้งกายเก่ามาจึงมาหากายแม่นี่เราได้กายแม่ของเราจึงเป็นมาอย่างนี้ถ้าเราไม่วิญญาณนี้ถ้าไม่ได้กายแม่ก็ไม่มีก็เป็นได้กายที่ไม่ดีบางครั้งเหมือนอย่างคนที่กังวลเนี่ยจิตผูกพันรู้ว่าเราห่วงอะไรเราห่วงทรัพย์สมบัติมากพอตายปุ๊บจิตมันเศร้าหมองก็ไปเกิดเป็นสุนัขกายทิ้งกายเก่าไปก็ไปใส่กายของสุนัขก็ไปเกิดเป็นสุนัขเพราะฐานบารมีไม่มีตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองแต่พอกลับชาติมาเจอพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์เขาบอกว่าท่านได้เป็นตรงนั้นมาแล้วหรือบางทีหลุดจากกายสัตว์เดรัจฉานไปแล้วกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเขารู้ว่าโอ้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วจิตพวกนี้มันจะเข้าได้หมดเลยไม่มีอะไรปิดบังจิตได้พุทธเจ้าบอกจิตพวกนี้แม้แต่ภูเขาหนาเท่าไหร่ก็ทะลุได้แผ่นดินหนาเท่าไหร่จิตก็ทะลุได้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมเท่ากับจิตเลยจิตนี่แหลมคมที่ทะลุไปได้หมดเลยแต่นาไปพบบาดาลจะลึกแค่กี่แสนกี่หมื่นโยชน์จิตก็ไปได้สูงแค่ไหนจิตก็ไปได้ฉะนั้นจึงว่าอิทธิพลของจิตอำนาจของจิตถ้ารู้แล้วก็รู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ชาติเดียวนะเราเนี่ยเที่ยวมาไม่ได้ชาติเดียวถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็เที่ยวต่อไปอีกไม่รู้จะไปอยู่กับใครไปอยู่ชั้นไหนไปอยู่อย่างไรก็ต้องทำพื้นฐานจิตเราไว้ให้ได้ฉะนั้นถ้ามีศีล5ศีล8มีสติสมาธิพอทำพื้นฐานตรงนี้ได้เราก็ประกันตัวเองได้ว่าคงไม่ไปอาศัยร่างที่ลำบากคงไม่ไปเข้าขันใครที่ลำบากถ้าเป็นเทวดานี่ก็ไม่เข้าขันโอปาติกะผุดเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเลยหมายถึงเสวยทิพย์สมบัติคือจิตมันเบากุศลมันทำให้เบาอกุศลมันทำให้หนักฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนานี่สอนเรื่องจิตเชื่อเรื่องกรรมเรื่องกิจไม่ได้เชื่อเรื่องอื่นมีเหตุมีผลอยู่ในตัวแล้วก็สามารถดูได้พิสูจน์ได้ด้วย

เองไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาตินี้ท่านก็เห็นตัวเองดังนั้นจึงว่ามีทางเดียวเนี่ยที่จะพิสูจน์ได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติแนวสติปัฏฐานสี่เห็นกายเห็นความรู้สึกตัวเองสุขทุกข์อุเบกขาก็ได้เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอยู่ในตัวเองก็เรียกว่าในสติปัฏฐานที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เองที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักกรรมฐานเป็นที่ตั้งของพวกเราคราวที่แล้วที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่นี่มีโยมมาเข้าสคอร์ตกันทุกต้นเดือนไปเข้าทีก็แปลกนะคอร์สหนึ่งไม่เกินร้อยประมาณ70คน80คนพอดีเลยไปเข้าคอร์สสมาธิที่เขาใหญ่7วันพวกโยมไปก็ต่างเพศต่างวัยไปเข้ากัน7วันไปเริ่มต้นไปฝึกให้รู้สติปัฏฐาน4แล้วตั้งแต่เราส่งอีเมลส่งอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยทำเว็บไซต์วีโมก .com เนี่ยพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นเขาก็อ่านพออ่านเสร็จแล้วก็มาเข้ากันทุกงวดเลย3คน4คนพวกฝรั่งพวกต่างชาติมาเข้ากรรมฐานกันพวกนี้เขาก็ได้ตรงนี้เองบางคนไปแล้วกลับมาอีกออกไปที่ไหนก็ไม่สงบเท่ากับมาเข้าคอร์สมาอีกก็เลยกลายไปว่าไอ้วิธีการปฏิบัติอย่างสงบเข้าแนวคอร์สสมาธินี่ก็ให้ผลกับคนไทยด้วยคนต่างชาติได้เพราะว่ามันมีเวลาปฏิบัติเต็มที่เลย7วันคราวที่แล้วด้วยหลวงพ่อใหญ่ไปก็ไปอบรมพ่อใหญ่ก็ไปค้าง7วันญาติโยมก็ดีใจว่าหลวงพ่อใหญ่ได้ไปท่านก็ดีใจนะบอกว่าถ้าใครทำปิ้นคอร์สสมาธิมีอีกท่านก็จะไปให้ฉะนั้นจึงว่ามันเป็นเรื่องที่การปฏิบัติเนี่ยมันไวตรงที่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะไวพอเราทำสติปัฏฐาน4ติดต่อกันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแม้แต่คำข้าวเนี่ยกินกี่คำก็รู้เลยเคี้ยวกี่เคี้ยวกินกี่คำเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้เลยนะตามดูอารมณ์ตัวจิตทำให้คนสงบได้พวกต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ไปเลยเขาได้หลักการปฏิบัติไปเลย7วันเขาอุตส่าห์มานะอุตส่าห์มาบางคนก็เสียค่าเครื่องบินมานั่งแต่คนไทยเราก็ไม่แพ้เขาไป6 70คนทุกงวดไปปฏิบัตินี่คือเรื่องการปฏิบัติมีโยมคนหนึ่งที่นิมนต์หลวงพ่อสวานไปค้างเป็นคือชื่อคุณอุดมก็ไปซื้อที่2ไร่ทำกรรมฐานให้ภรรยาที่บ้านระหว่างใจที่เขาใหญ่อะเดี๋ยวนี้เป็นวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามพอเราปลูกต้นกฤษณาก็ทำถ้ำโยมอุดมก็ไปสร้างกรรมฐานให้ภรรยาตัวเองภรรยาไปเข้าคอร์สเนี่ยพอเข้าคอร์สแล้วชอบใจก็จะขอสร้างกุฏิสามีก็เลยไปทำให้ทำซะใหญ่โตเลยกรรมฐานกลายเป็นบ้านราคาต้องสิบกว่าล้านพอทำเสร็จแล้วยังไม่ทันเสร็จดีเป็นปีนะทำกว่าจะเสร็จเนี่ย13ล้านมั้งห้องกรรมฐานภรรยาโอ้ทำให้ยังขนาดนั้นเราเหมือนเอกรรมฐานหรือไปนั่งทำเหมือนออฟฟิศเลยหลังใหญ่หลวงพ่อสว่างก็ไปพักที่นั่นนิมนต์พระไปค้าง5ห้องพักก็
าบอกว่าคุณดมมาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยยังไม่ทันเสร็จช่างเขามาตอนที่สองออกมาดูเขาไม่หลับช่างผู้ชายเป็นวิศวะเขาก็ไม่มีคนแก่มาตีสองไอ้นี่ก็มายืนคุยบอกว่ามาไงคุณป้าคุณยายมาดูบ้านเขาสวยบ้านเขาใหญ่ดีเห็นว่าเขาสร้างบ้านใหญ่สวยดีฉันก็เลยมาชมบ้านเขาหน่อยหนึ่งพูดเรื่อยๆนะอันนี้ก็เนี่ยมาชมบ้านเขาแต่แล้วก็อันนี้ก็นึกข้อคงคุณยายนี่ก็คงมาจากบ้านสว่างใจคงจะมาจากที่เขาขอสมาธิละมั้งเพราะมันอยู่ห่างกันสัก400-500เมตรได้เพราะที่ตรงนี้มันต้องรวมผันไล่อะก็คงนึกว่าคุณยายมาจากที่ปฏิบัติที่พวกเราไปเข้าคอร์สกันช่างเขาบอกว่าบ้านเขาบอกชมบ้านเขาใหญ่สวยดีอยากมาชมมาดูแล้วก็เหลียวไปทางหนึ่งพอกลับเหลียวไม่ทิ้งยายลอยไปแล้วสิเหลือเห็นแล้วสบายไอ้นี่ขนลุกหรือเข้าห้องนอนหรือตายเลยมันไม่ใช่คนนี่มันผีไอ้ช่างนี่ตาสว่างเลยเข้าไปห้องนอนเลยคือตอนเหลียวมันได้ยายเดินไม่ใช่เดินกระดินเลยนะเดินลอยเห็นสบายปิ้วไปเลยโอ้ไม่ใช่มาจากบ้านสว่างใจแต่มาจากไหนไม่รู้คนมีบุญโยมคนมีบุญมาสร้างบ้านเทวดาเขามาชมหลวงพ่อเกลื่อนแต่แรกก็ไปหาวงจุยไปหาหลวงพ่อเกลื่อนหลวงพ่อเกลื่อนลูกศิษย์หลวงพ่อสว่างหลวงพ่อเกลื่อนก็นั่งทางไหนบอกสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมหลวงพ่อเกลื่อนบอกที่ตรงนี้ดีแต่ที่เจ้าที่แหล่งคนไม่มีศีลธรรมอยู่ไม่ได้แล้วก็จริงที่นั่นน่ะเมาไม่อยู่ไม่ได้โยมคนเมาเดี๋ยวมีเรื่องตีกันเพราะคนงานเมาอยู่ไม่ได้แต่คนเดียวต้องคนปฏิบัติอยู่ยืนเป็นสุขแต่แล้วก็พึ่งมันก็มาเลยพึ่งมันก็มาเกาะฉายขาบ้านเลยเขาสั่งวิศวะเขาสั่งช่างเขาสั่งปิดเลยเขาเจ้าที่เขาเข้าคนงานเลยนะคนนั้นดิ้นเลยร้องเลยบอกกูจะเอามึงให้ตายเพราะมึงปิดทางลูกหลานกูไม่ให้เดินกูจะเอามึงให้ตายมึงต้องทำบุญให้กูไอ้คนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้าที่นั้นเข้าเลยพอเข้าเสร็จแล้วเขาก็รับรองว่าไม่กูจะเอาให้ตายก็บอกว่าต้องไปบวชพระให้อะไรเขาก็เลยเปิดช่องตรงหลังขานั้นตรงชายขานั้นให้พึ่งนั้นวิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันนี่ปิดไม่ได้สั่งปิดมันก็ตายหมดสิเขาเข้าเลยนะครับก็แปลกเหมือนกันบ้านสร้างใหม่ๆก็มีเจ้าที่ตรงนี้ตอนนี้เสร็จแล้วก็แต่แกไม่เห็นนะแต่คนดูโดเมนก็เลยนิมนต์หลวงพ่อสว่านไปนอนนิมนต์อาตมานอนอาตมาเห็นกุฏิตัวเองอยู่ใกล้ๆนั้นก็ไม่ได้นอนเขามีพระประจำอยู่ที่นั้นหลวงพ่อสว่านพอไปถึงบางเนี่ยวัดยกให้เป็นวัดเลยหลวงพ่อสว่านก็บอกว่าไม่เป็นวัดก็เลยเอารูปคุณแม่บุญเรือนมาพุทธาพิเศษก็เลยตั้งไว้ที่บ้านนั้นเลยเอารูปคุณแม่บุญเรือนไปตั้งไว้ที่บ้านคนนี้เลยบ้านราคาที่3 ล้านหลวงพ่อยึดเป็นสำนักสงฆ์ไปเลยแกก็ดีใจว่าหลวงพ่อได้ไปพักคนที่เขาศรัทธาเขาทำบุญแล้วเขามีความสุขทำบุญแล้วเขาเจริญอาตมาเคยนิมิตฝันถึงคนคนเนี้ยแต่ไม่เคยบอกเขาหรอกวันหนึ่งเนี่ยฝันว่าเจอพญานาคใหญ่มากเลยพญานาคทำไมอาตมาจึงรู้ว่าคนนี้เป็นคนมีบารมีพญานาคเนี่ยยาวประมาณสักเป็นร้อยเมตรเลยตัวใหญ่มากเลยโอ้เราเห็นพญานาคคุยได้เลยพญานาคได้คุยได้แต่มาคุยพญานาคไปเที่ยวกันไหมชวนอาตมาไปเที่ยวบอกไม่ไปหรอกฉันขอถ่ายรูปหน่อยจะได้เอาไว้ให้ญาติโยมดูญาติโยมจะได้รู้พญานาคมีจริงในความรู้สึกมันเหมือนเราตื่นเนี่ยมันคุยกับพญานาคแต่แล้วไอ้พญานาคตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะข้างบนเนี่ยหลวงพ่อสังวาลนั่งอยู่ข้างบนอีต้องคอนั่นเป็นเตียงมีหลวงพ่อเกลื่อนนั่งอยู่แล้วก็พาเที่ยววนแล้วก็ชวนตมาขี่หลังบอกไม่ไป
ช่ไหมพอเราเป็นคนไม่ชอบงูอยู่แล้วก็ไม่ขี่ก็เห็นหลวงพ่อเกื่อนนั่งตรงคอหลวงพ่อสว่านนั่งอยู่บนหัวพญานาคชวนเราไปเที่ยวเสร็จแล้วพอเรานิมิตฝันนั้นหายไปพออีกไม่กี่วันละโยมหมอสมชัยหมอที่ราชหมอสมชัยที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมาชวนอาตมาหลวงพ่อไปเที่ยวกันไหมเที่ยวไหนไปอินเดียไปไหมนะหลวงคุณอุดมเนี่ยจะนิมนต์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อเกินไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวกันพากันไปกี่วันเหรอเขาจะเป็นคนออกเงินให้หมดล้านหนึ่งจะถวายหลวงพ่อใหญ่ในล้านหนึ่งถ้าเที่ยวเสร็จแล้วจะถวายหลวงพ่อใหญ่ในล้านหนึ่งแต่ว่าค่าเที่ยวต่างหากให้ไปไหว้พระเอาหลวงพ่อเกินไปหลวงพ่อเกินก็ไม่เคยไปแต่หลวงพ่อสังวานจะมาเคยนิมนต์ไปหลายครั้งจะมาฟังไม่ไปหรอกเพราะว่าไปบ่อยเลยอินเดียเลยก็มีภาระเยอะก็ไม่ไปผลสุดพอหมอพูดงี้อาตมารู้เลยว่าเจ้าพญานาคตัวนี้เองมาเข้าฝันแล้วก่อนแล้วว่ามาชวนเราไปเที่ยวแต่ไม่บอกว่าไปเที่ยวไหนเพราะหมอมาบอกไปเที่ยวอินเดียอ๋อคนคนนี้เองมันสวมก็ได้พอดีไอ้เจ้าพญานาคตัวใหญ่นี่เองก็เหมือนคนหนึ่งอ่ะเขาฝันว่าพญานาคพญานาคมาสับหน้าเขาเละหมดเลยพญานาคสับหน้าเขาเละหมดเขาบอกขอไม่กี่วันละไอ้ตาแฝนคนนี้มาขอแต่งงานเลยบอกไอ้พญานาคตัวนี้เองเป็นคนดีเขาอยู่กันทุกวันเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ไม่มีลูกกันตามใจภรรยาทุกอย่างจะไปทำบุญทำทานก็ขับรถไปให้อยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่ได้ผู้ชายคนนี้บอกก็ฝันว่าเป็นพญานาคสับหน้าเขาเละหมดเลยก็จะเป็นนิมิตหมายถึงว่าคนมีบารมีเขาเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างพุทธเจ้านี่เป็นอะไรพุทธเจ้าเป็นอะไรโยมนางสิริมหามายาตอนถืออุโบสถทุก15ค่ำตั้งแต่เกิดมาโตมาจำพออายุวัยรุ่นแล้วนางก็นิยมการถืออุโบสถทุกวันพระกึ่งเดือน8ค่ำใช่ครับพอที่สุดพอนั่นแล้วก็พอแต่งงานแล้วก็วันอุโบสถฝันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนางก็หลับอย่างสนิทเลยทรงสุบินนิมิตว่ามีช้างเผือกมาจากภูเขาหิมพานต์มาจากบนเขาไกรลาดจะเห็นปะลอยมาเหาะลอยมาแล้วถือดอกโกมุตดอกบัววนนางวนในแท่นบรรทมเนี่ยเตียงนอนของพวกแขกเขาจะอยู่กลางบ้านห้องผัดท้องพะโลมันจะใหญ่ห้องก็ไม่ใช่ห้องแบบว่าเตียงนอนบ้านเราอยู่ข้างฝาใช่ไหมพวกระดับเจ้านี่เตียงเขาใหญ่เขาจะมีท้องบรรทมทุกคนจะมาปฏิบัติได้รอบตัวจะมาผัดโบกอะไรจะมานวดมาเฟ้นเนี่ยจะมาได้รอบเตียงเลยก็เลยนางก็นอนอยู่ตรงกลางห้องใหญ่ก็เตียงใหญ่ๆแล้วก็ฝันว่าช้างเผือกขาวผ่องเนี่ยถือดอกบัวมาวนช้างน้อยก็หายเข้าท้องเลยแสดงแล้วพอทรงสุบินนิมิตฝันตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็อยู่ในยามราตรีที่ใกล้สว่างนางก็ไปบอกสามีให้โหรทำนายก็บอกว่าจะได้ลูกเป็นชายมีบุญมาเกิดจะยิ่งใหญ่มากเลยลูกนี่จะเป็นถึงเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพุทธเจ้าถ้าเป็นสมณะชีพรามก็ยิ่งใหญ่ในโลกก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเป็นนิมิตให้เห็นว่าเป็นช้างเผือกไอ้ทำไมต้องไม่แสดงตัวมาเป็นคนไม่เป็นวิญญาณหรือเป็นเหมือนเทวดาจะต้องสร้างนิมิตตรงนั้นมาว่ามันเป็นผู้บริสุทธิ์คือช้างเผือกขาวผ่องก็คือมาจุติวันนั้นเลยมาจากดาวมาจากชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรที่สร้างบารมีตั้งแต่ให้ทานบารมีเป็นพระเวสสันดรอายุถึง115ปีแล้วก็สวรรคตพอตายจากพระเวสสันดรก็ไปเกิดชั้นดุสิตแล้วรอว่ายุคของตัวเองกับนี้แล้วพระองค์จะมาเกิดพอเทวดาทรงเชิญทูลมาก็ลงมาเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6เลยไม่ใช่ขอวันเพ็ญ
อุโบสถของนางถือพอดีเกิดตอนนางถืออุโบสถ

ลางคืนคนมีบุญจะมาเกิดเมื่อแม่ถืออุโบสถลูกก็ลงมาเกิดพ่อก็สมาทานด้วยก็เป็นนิมิตหมายว่าเป็นช้างเผือกขาวผ่องนั่นคือพุทธเจ้าเรา

ดังนั้นจึงว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ความสงสัยอะไรมันก็จะค่อยๆหายไปถึงที่เราสงสัยอะไรก็ค่อยๆหมดไปด้วยการภาวนาภาวนานี่เป็นการขัดเกลาความสงสัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นจนเสียสละได้เหมือนนางวิสาขาใช่ไหมเสียสละทรัพย์สมบัติได้ถึงจะสร้างโลหะประสาทเอาสมบัติตัวเองเก้าโกดเครื่องแต่งตัวสร้างโลหะประสาทไปไม่มีใครทำได้หรือเงินมหาศาลเลยอนาบิณฑกะเศรษฐีพอปฏิบัติธรรมพอได้โสดาบันฟังธรรมเอาทรัพย์ในที่ขังของตัวเองเนี่ยมาปูแผ่นดินสร้างให้พระพุทธเจ้าเสร็จภายใน7เดือนเลยใครจะทำได้โยมใครจะรวยขนาดนี้ฮะไม่มีเศรษฐีนี่มีพระเจ้าแผ่นดินนั่นเนี่ยที่ทำได้สมัยก่อนแต่พวกเศรษฐีระดับนี้ก็มีอนาบิณฑกะเศรษฐีเอาเงินปูที่ซื้อของเจ้าด้วยนะเพราะอะไรเพราะเชื่อเลยว่าที่ทำไปนี้เป็นความสุขของตัวเองสำเร็จด้วยความสุขไม่เป็นทางคนทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ไปอยู่เขาใหญ่โยมไปอยู่เขาใหญ่เนี่ยเสียงเครื่องบินก็ไม่ได้ยินเงียบเลยกลางคืนไม่มีดาวดวงโตโตอากาศก็24องศา24องศาตอนนี้เหมือนแอร์เหมือนนอนในห้องแอร์ไม่ร้อนเลยไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้แอร์นอนดูดาวสบายอากาศดีเมืองไทยเรายังมีที่อากาศดีๆมีนะอย่างกับเขาใหญ่เนี่ยอากาศดีมากตอนนี้จะมากำลังทำถ้ำอยู่ทำถ้ำเป็นโบสถ์สร้างโบสถ์เอาถ้ำทำเป็นโบสถ์ไม่ต้องสร้างอะไรทำเสร็จแล้วก็ลงอุโบสถได้ทำไปที่นั่งสมาธิได้แล้วก็ปลูกต้นกฤษณาเนี่ยต้นแบบเนี้ยกฤษณาเนี่ยต้นกฤษณาเนี่ยถ้า5ปีเป็นนะเป็นกฤษณาถ้าเจาะกิโลละ 5-60,000 บาทไปขายสำเพ็งเนี่ยโยมแพงมากเลยเป็นไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยปกแขกต้องใช้จุดนิดเดียวนะหอมหมดเนี่ยห้องเราบ้านเราเนี่ยจุดนิดเดียวนะหอมทั้งห้องเลยเสื้อผ้าหอมหมดเลยกิจสนาพวกฝรั่งก็ไปทำฝรั่งเศสก็ไปทำหัวน้ำหอมแพงมากเลยเอามาทำขายให้เราขวดหนึ่งหลายตังค์มากที่สุดคือเขาใหญ่เขาใหญ่นี่ถือว่ากิจสนาดีที่สุดในโลกก็ว่าก็เลยไปปลูกที่นั่นกล่าวว่าปลูกสัก 200-300 ไร่ทำให้เป็นป่ากิสนาก็เลยชื่อกิสนาธรรมรามตั้งกิสนาก็ปลูกไว้3ปีแล้วคือกรุงเทพเนี่ยมันที่จอแจอัดแล้วที่สงบมันก็มีต่อไปมันก็หาที่สงบยากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเข้ากรุงเทพเนี่ยรถอาตมาไม่ได้ติดไอ้ดูดอากาศไม่ได้ติดดูดอากาศทำฟอกอากาศเข้าไปกรุงเทพก็ชอบนั่งรถหลับนะพอเราไม่มีทำอะไรก็นั่งหลับพอตื่นขึ้นมาในหัวสมองนี่ตึงเลยพอเราเดินทางเข้าไปสมมติว่าเข้าไปลามาหรือไปอะไรไปเทศเนี่ยขากลับมาก็หลับมาหรือไปกลับตื่นขึ้นมาเนี่ยตึงเลยแล้วรู้ว่าโอ้โหอากาศกรุงเทพนี่ตึงสมองเลยเพราะว่าหลังโยมเขาก็บอกว่าแสดงว่ารถเนี่ยไม่มีเครื่องกรองอากาศบอกเอ้าก็มีแอร์บอกแอร์ก็ใช้ไม่ได้โยมก็ติดเครื่องกรองอากาศให้เลยเพราะว่าหลังหลับลงยืนนี้หลับไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าต้องใช้เครื่องกรองอากาศกรุงเทพจึงอยู่ได้แค่รถธรรมดานี่ตึงเลยมันประสาทสัมผัสเราเนี่ยวัดได้เหมือนหนึ่งสถานที่ต่างๆเนี่ยอาตมาเข้าไปถ้าอากาศตรงนี้ไม่ดีอาตมาจะจามเลยแน่นจมูกจามทันทีเลยรู้เลยว่าอากาศตรงนี้ไม่ดีแต่มันก็ทรมานเรานะมันไปจามเงี้ยอากาศตรงไหนดีเนี่ยเราจะร่องเลยเงี้ย
มันมีอากาศสัมผัสตัวเรานี่เป็นเครื่องวัดเหมือนกันเหมือนเช่นว่าเข้าตัวนี้หนาวเงี้ยใช่ไหมเรารู้เลยไม่ต้องมีองศาวัดเลยเข้าตัวนี้ร้อนเงี้ยสัมผัสเราจะรู้ทันทีเดี๋ยวไปบ้านเนี่ยร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจก็รู้ว่าโหมันนี่วุ่นวายพอเข้าไปบ้านนี้ร้อนเย็นร้อนกายแต่ใจเย็นเนี่ยก็รู้ว่าที่บ้านนี้เขาไม่วุ่นวายก็มันอากาศสัมผัสเนี่ยมันพอร่างกายคนเรามันหลับได้แต่ในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมีธรรมชาติมีที่ปฏิบัติไม่อย่างนี้ต่อไปก็ไว้เป็นที่หลบมาหายใจสะดวกสัก2วันใช่ไหมแล้วกลับไปก็ไปเอาปอดไปเป็นปอดเหล็กต่อไปอีกพอกลับกรุงเทพเราก็เป็นปอดเหล็กสู้กับมันหายใจอะไรพอขึ้นรถเนี่ยลองเอาทิชชู่เช็ดยมดำเลยนะเข้าเทพมันดำเลยเนี่ยถึงบ้านอะดำเลยนะเข้าไปข้างในเท่าไหร่เพราะนั้นจึงว่าการพักกายพักจิตเนี่ยเราก็ต้องมาอย่างนี้ลองไปวัดดูสิโยมคนอยู่กรุงเทพลองไปวัดอุณหภูมิว่าออกซิเจนในร่างกายเนี่ยเขาวัดได้นะเอาเลือดไปตรวจเนี่ยที่โรงพยาบาลแล้วเขาจะรู้ว่ามีมลภาวะในตัวเองเนี่ยดีไม่ดีเท่าไหร่หมอเขาดูโยมเขาจะรู้เขาวัดปุ๊บจะรู้แล้วคนนี้มีมลภาวะในร่างกายมีพิษไม่มีพิษเนี่ยเขาไปตรวจเลือดเขาจะรู้แต่ถ้าคนอยู่ป่าคนอยู่อย่างเนี้ยในสวนเนี่ยไปวัดปุ๊บไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ได้ไปดมควันรถไม่ได้ไปดมควันพิษในโรงงานฉะนั้นจึงว่าเรามาปฏิบัตินี่เหมือนก็มาผ่อนคลายมาสร้างธรรมชาติในตัวเองโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่รุนแรงอากาศก็ไม่มีพิษได้ประโยชน์เยอะแยะอย่างน้อยก็หายใจสบายอย่างเงี้ยสูดให้เต็มปอดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเข้ากรุงเทพไปสูดถึงครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งเสียเหมือนทานอาหารในสมาทานผักเนี่ยพอสมัยก่อนทานผักเนี่ยคิดว่าผักบริสุทธิ์ฉันเท่าไรก็รู้สึกว่าสบายกินอะไรก็นึกว่ามันบริสุทธิ์เพราะมันไม่มียาฆ่าแมลงพวกสัตว์ก็ไม่มีการฉีดยาแต่สมัยนี้พอกินอะไรก็ไปมันอิ่มก็จริงแต่มันมีพิษครึ่งหนึ่งใจมันไม่คิดเลยว่าเรานี่กินพิษเข้าไปทุกวันเลยมันไม่เหมือนกับเรากินไอ้สิ่งที่มันไม่มียาพิษฉีดเนี่ยถ้าผักตัวนี้รู้สึกว่าผักที่เขาฉีดไล่มนเขามีอะไรเขาเรียกว่าผักไล่สารพิษปุ๊บเนี่ยรู้สึกเราฉันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เราฉันของบริสุทธิ์ไม่มีสารเจือปนร่างกายเราสึกแล้วฉันแล้วก็สบายใจทุกวันนี้มีไหมไม่มีใครคิดกันเลยกินเป็นพิษทั้งนั้นเลยหายใจก็ไม่เต็มปอดอ่ะกินอะไรเข้าไปก็เป็นผิดฉะนั้นธรรมชาติมันหมดไปเพราะเรามันเป็นผู้สร้างผู้ทำลายกันขึ้นมาทำไมคนจึงเป็นโรคปวดหัวกันมากทำไมจึงโรคปวดท้องกันมากทำไมจึงเป็นมะเร็งกันมากทำไมจึงปวดขาปวดแขนก็เรื่องจากเรากินของเป็นพิษทั้งนั้นเลยมันล้างไม่ออกปวดขาก็กินยาปวดหัวก็กินยาปวดหลังก็เป็นยาผลที่สุดก็กินสะสมเป็นยาเป็นพิษเท่านั้นเลยปวดอะไรต้องไม่กินไม่ต้องกินปวดหลังก็ทนเอาปวดขาก็ทนเอาปวดอะไรก็พยายามทนใช้สมาธิเนี่ยรักษาแล้วข้างหลังมันก็ไม่มีพิษเท่าไหร่ใช้วิธีการเอาจิตรักษาตัวเองได้เนี่ยดีที่สุดเลยอาตมานี่กระดูกแตกมาต้อง20 30ปีเนี่ยปวดหูเนื้อเต้นเลยนะก็ใช้วิธีสมาธิรักษาไม่ผ่าตัดไม่กินยาถ้าไม่ผ่าตัดไม่กินยาก็แต่ใช้หมอนวดใช้แต่ไม่ผ่าตัดไม่กินยาปวดไงก็ไม่กินยาเรื่องกระดูกนี่ไม่กินเลยทนเอา
พราะผลที่สุดเราก็ชนะตรงไม่ปวดเพราะเราไม่กินยาโอ้ถ้ากินยาตายเป็นคนอ่อนแอเนี่ยขี้ปวดเลยคันนี้ปวดตรงไหนก็กินยาปวดอะไรกันเข้ากระโปรงมาทั้งตัวก็ต้องใช้สมาธิใช้ความอดทนเพราะเราฝึกมาแล้วเราก็ต้องเอามาใช้ได้บ้างบางอย่างก็จำเป็นต้องใช้เอามาต่อสู้ดูก็เวทนาดูว่าใช้ได้ไหมปวดขาไม่กินยาได้ไหมปวดหัวไม่กินยาได้ไหมกินสู้กับเวทนาถ้าดูได้ก็ถือว่าสมาธิของเรามาช่วยได้ช่วยรักษาโรคได้แต่บางอย่างก็ต้องกินนะบางอย่างก็ต้องกินบ้างแต่เรื่องปวดนี่บางอย่างไม่ต้องกินไม่ใช่ทนจนตัวเองจนบวมเลยไม่ได้อาจารย์ประทีปป่วยไม่ยอมไปโรงพยาบาลล็อกกระตูเลยล็อกประตูกะตายเลยอยู่เชียงใหม่เป็นอะไรเส้นโลหิตฝอยแตกเป็นอะไรต่ออะไรเป็นอะไรเชื้อราเชื้อโรคนอนท่านี้แหละไม่ยอมตายล็อกประตูก็บอกหมอบอกอีกสัก 3-4 ชั่วโมงไม่มาก็ตายลูกศิษย์ทำไงได้ก็พังประตูกันสิพังประตูเข้าไปก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลลูกศิษย์ก็เอาดึงหลวงพ่อไปให้ได้หลวงพ่อก็เอาขาเกี่ยวเตียงได้อีกขาเกี่ยวเตียงกูไม่ไปกูจะตายตรงนี้แล้วเขาหมดแรงขาเขินหลุดหมดไปเลยรอดตายนี่เดินได้พูดได้แล้วไม่อาจจะตายซะแล้วสิก็ทนใช้ได้บาบินดีคนบางคนพอรู้จะตายกูเร็วๆมาหาหมอในนี้พระกรรมฐานจะตายไม่อยากอยู่แล้ว มีแต่เขากลัวตายกันเนอะมีแต่เขาวิ่งหาหมอนี่ไม่ไปจะเอาให้ตายหมอบอกนี่ไม่เกิน4ชั่วโมงตายจริงทั้งกันนอนหน้านี้นะบอกเวลาเอามือออกได้แข็งแล้วเนี่ยเอามือกางแข็งแล้วเลือดไม่วิ่งแล้วอ่ะทนได้คนธรรมดาคนชาวบ้านร้องตายเลยเหมือนคนแก่คนหนึ่งอายุต้องร่วม100 ปีนอนแก่ก็ขดลงหลังก็งอไปไหนไม่ได้พลิกก็เป็นไอตัวดิ้มเลยงอขี้เยี่ยวก็ต้องให้ลูกหลานเช็ดข้าวก็ต้องให้ลูกหลานป้อนอยู่คนเดียวนะทีก็อยู่เดียวร้องไห้ร้องไห้ฮือเพราะตัวเองขดอยู่นะลูกหลานก็ถามเป็นไรยายเป็นไงกูยังไม่อยากตายแกร้องไห้แกกลัวตายเลยขนาดขดเป็นด้วงเลยก็ยังกลัวตายเลยร้องไห้นึกว่าจะร้องไห้แต่กูยังไม่อยากตายพอนึกถึงความตายแกร้องไห้เลยไม่ตรงเลยนะตั้ง90-80ไม่ยอมตายแสดงว่าแกไม่มีทางไปแกไม่ได้ทำสมาธิแกไม่รู้ว่าแกจะไปที่ไหนอ่ะแกเลยห่วงแต่บ้านของแกลูกหลานของแกห่วงแต่ร่างกายแกไปไม่เป็นเหมือนที่ว่าพระศรียะไม่ตายเมื่อสมัยยุคพระศรีไม่ตายมาเกิดเนี่ยคนตายเนี่ยไม่ร้องไห้เพราะว่าเขาจะมีนกหัสดีลิงคาบศพนี่ไปทิ้งไว้ที่เกาะหนึ่งแล้วศพนั้นก็เป็นดินเป็นอะไรไปพอตายปุ๊บไม่ต้องทำศพไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องมีละครดนตรีอะไรพอคนไหนตายปุ๊บก็จะมีนกหัสดีลิงตัวใหญ่ๆคาบศพนั้นไปทิ้งอีกเกาะหนึ่งเกาะนั้นก็อยู่ไกลอยู่ในกลางทะเลไกลผู้คนแล้วศพนั้นก็เป็นดินไปคนก็ไม่ร้องไห้ถือว่าจิตวิญญาณพวกนั้นบริสุทธิ์ไปหมดแล้วที่ร้องไห้แสดงว่าพวกเรายังไม่ถึงธรรมะใช่ไหมพวกเรายังไม่มีบุญนะที่ร้องไห้กันทุกวันบุญยังไม่ถึงถ้าทำบุญถึงก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ใช่บุญแบบพวกโดดตึกตายนะไอ้พวกโดดตึกตายนี่มันโง่ตายไม่ใช่ฉลาดตายมีบุญตายมันโดดตึกตายมันจิตมันทำมันน้อยมันถึงมันมีสมาธิน้อยมากพวกโดดตึกตายเนี่ยสมาธิมันไม่มีเลยขันติไม่มีเลย
ไม่เคยฝึกจิตไว้ไม่ข้ามอารมณ์พวกนี้จึงตัดสินใจผิดๆวันนี้ประเทศที่ห้วยพลูคนห้วยพลูเขาบวชประมาณ 5-60 คนเราก็ต้องไปเนาะเขานิมนต์เลยก็ไปก็มีคนเคยฟังธรรมะวิทยุมั่งอะไรมั่งที่บ้านห้วยพลูวัดห้วยพลูนครปฐมวัดก็เป็นวัดแบบบ้านขนาดมากนะคนมากนะ50คนนะ แล้วก็มีวัดหลวงพ่อเปิ่นมาร่วมด้วยอีกมีพวกที่บวชวัดหลวงพ่อวัดบางพระวัดพ่อเปิ่นก็ดูว่าเราไปก็มาร่วมด้วยอีกก็ได้พอครึ้มๆสลาหน่อยเขาก่อนประเทศเขาก่อนประเทศได้ครึ่งหนึ่งมั้งโยมเขานึกว่าไปเสียบปลั๊กน้ำร้อนพระท่านอัดเทปเขาก็นึกว่าเป็นปลั๊กน้ำร้อนก็ติดชักไปปลั๊กอัดเทปไว้เลยได้ครึ่งเดียวที่ไหนพอเทศเสร็จแล้วใครวะเทปได้ครึ่งเดียวพวกไปดึงออกนึกว่าปลั๊กน้ำร้อนคราวนี้ก็คงไม่มีใครดึงรู้แล้วว่าปีเขาก่อนเลยดึงออกก็มีพูดกันแล้วก็คนชาวบ้านเราชาวพุทธเราก็ตื่นตัวเรื่องปฏิบัติกันทุกแห่งถ้าพูดกันแล้วที่ตื่นตัวนะเรื่องปฏิบัติเนี่ยเขาตื่นตัวกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกหมู่ทุกบ้านแต่ก็มีส่วนมากผลก็เหมือนคนมีบารมีมาเกิดเนี่ยก็สนใจ

ก็ไม่พอใช้เดินยืนกับเดินเนี่ยช่วยได้เยอะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงสมาธิเร็วเวลาเดินเนี่ยพยายามกำหนดให้ได้เวลายืนกำหนดให้ได้สมาธิจะเกิดง่ายมากเลยเวลามานั่งจิตจะว่างเร็วฉะนั้นอิริยาบถนี้ก็จำเป็นต้องใช้ไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวจะสงบต้องใช้เดินบ้างยืนบ้างภาวนาเวลานอนก็เหมือนกันไม่ใช่นอนหลับไปเลยนอนเนี่ยมือค้ำดูก่อนนอนเนี่ยมือค้ำสิหสยาตดูเนี่ยดูลมหายใจก่อนแล้วก็พอเมื่อยก็ค้ำอย่างนี้นี่ก็เป็นการเหมือนนั่งสมาธิเหมือนกันสงบเหมือนกันไม่ใช่นอนไปเลยเอามือค้ำเงี้ยเพราะมันง่วงมันก็จะสับฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีสมาธิสุดท้ายคือนอนเอามือค้ำดูเมื่อยทางนี้ก็เปลี่ยนทางนี้นั่งยืนเดินแล้วก็นอนใช้นอนสมาธิอันนี้มันทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนที่สุดแล้วถ้ามันจะหลับจึงก็เอามือออกบางครั้งก็เกิดสมาธิในการนอนเหมือนกันบางทีก็สงบในการนอนช่วยได้เหมือนกันไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวจะสงบอย่างเดียวบังคับตรงนั้นไหมก็ต้องใช้อิริยาบถ4เนี่ยเป็นเครื่องหล่อหลอมหรือเป็นเครื่องอุบายที่จะทำให้จิตของเราเข้ามาสู่ความสงบในอิริยาบถใดก็ได้ทั้งหมดลองทำดูบางทีบางคนไปถูกจริตก็มีนะสบายเลยอย่างนี้สงบเลยสงบก็ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเอวัง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ
1: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับ ช่นในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควัน

หลังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บขนหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างไรงอกออกมาสั้นยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตาโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราขอพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังหนังขนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้อ๋อจริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงตอนนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ๆเป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ฟันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงฟันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นมีของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาพอพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดทำในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังถ้าปล่อยทิ้งไว้วันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจึงเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไป
แล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลต์เป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลต์เป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไร
มาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนแหละเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางนึงเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายแต่ถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่ามันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะ
อย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อย

หมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกมั่งจิตภายในมั่งเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกมั่งอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากงัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพ
สัปเหร่อมีวันนะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้อง 2-3 เมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยกินแต่เหมือนงูที่มันอยู่กับงูน่ะมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือกนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือกจิตนี่มันตัวสับเปลือกมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือกคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับเปลือกสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจนะศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่มันน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรา
รูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือ

พศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกเรียกว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราเรารู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแล้วแต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้น

ถ้าตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะสบายเห็นถ้าตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วให้ใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดแต่ใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมให้เห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะกนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้ทีนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากก็มีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเรา
เห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรคิดอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเนี่ยมันหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยในความสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาหายใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาหายใจออกก็ตายหนอเวลาหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลย
นี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่หรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงแล้วจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราพุ่งสั้นบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน่นคิดนี่ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่า
อะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึก

อันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติเนี่ยมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมก็มาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศจักอย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

นักปฏิบัติจะต้องมีความเพียรรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นึกรู้จิตเสวยอารมณ์รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์รู้การปรุงแต่งรู้การดับของจิตรู้เข้ามาคลองกายคลองใจตัวเองทำเท่านี้จึงจะได้ธรรมะคนเราที่ร้องไห้เสียใจอยากตายไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรนอกจากไม่ทันอารมณ์หลงปล่อยใจคิดมากจนดับไม่ได้คิดอะไรดีหรือไม่ดีก็ปล่อยไปตามอารมณ์จนจบพอจบก็เป็นทุกข์คิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยไม่ไปตามทั้งคิดดีและไม่ดีหากทำใจเฉยไม่ได้เมื่ออะไรเข้ามาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจพอไปยึดแล้วหลงทำตามก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะมันไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแต่ถ้าคิดแล้วมันก็เฉยกระทบแล้วมันก็ปล่อยมันก็เบากายเบาใจเพราะใจเสียไม่มีมีแต่ใจเฉยใจเฉยนะใจดีถ้าไปยินดียินร้ายไม่ใช่ใจดีมันเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างการเข้ามาหาธรรมะนี้เราจะต้องฝึกให้รู้อย่างนี้จากเทปธรรมะบรรยายเรื่องไร้กังวลหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทางน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ใจฟังท่านว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุดสุสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาต้องได้ปัญญาถ้าฟังไม่ด้วยดีคือเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เอาใจไปสวนไปถึงครอบถึงครัวของตนเองโน้นปานชะนี้เขาอยู่ยังไงเนาะลูกๆทั้งหลายหรือว่าแฟนๆทั้งหลายเขาอยู่ยังไงเนาะเขาจะนอกใจเราไปเที่ยวที่อื่นหรือเปล่าเนาะทำนองนี้นั่นเรียกว่าไม่ตั้งใจฟังด้วยดีก็ไม่ได้อะไรปรุงไปแต่งไปเรื่อยๆไปตามสังขารไม่ฟังด้วยดีถ้าฟังด้วยดีให้ได้ยินอยู่ในหูให้ได้รู้เหตุผลอยู่ที่ใจรู้เหตุรู้ผลอยู่ที่ใจรู้ดีรู้ชั่วอยู่ที่ใจท่านเทศก็ไม่ได้เทศให้ใครฟังเทศให้ใจฟังต่างคนต่างมีใจอยู่นี่ก็ให้ใจเป็นผู้ฟังให้ใจเป็นผู้บันทึกเหมือนดังเทปที่เขาอัดเอาเสียงทั้งหลายอย่างนั้นถ้าเทปดีเครื่องมันอัดดีมันก็จะได้ทุกถ้อยความได้เนื้อหาสาระอยู่ในเทปนั้นหมดอยู่ในซีดีนั้นหมดอย่างนี้เพราะเทปเราไม่เบี้ยวอัดได้ตลอดถ้าเทปนี้ไฟไม่เข้าอะไรไม่เข้าถ้าอะไรไม่ดีมันก็เลยไม่เข้าอัดได้มันก็ไม่เข้าอย่างนี้เหมือนเดียวกันหัวใจเราเป็นผู้บันทึกเป็นผู้กำหนดจดจำเอาเนื้อหาสาระในธรรมเทศนานั้นๆเพื่อได้ความรู้แล้วจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เต็มบริบูรณ์ในการปฏิบัติของเราอันนี้ก็ไม่เทศสูงเทศต่ำอะไรเทศแค่นั่งอยู่นี่แหละถ้าเทศสูงก็คงจะขึ้นไปสูงๆหมดนะเทศสูงเทศต่ำๆแค่นั่งอยู่นี่ละบนธรรมะที่ไม่มีเอาตรงนี้ละพอคงจะเข้าใจได้อยู่นะขอโมทนาเป็นผู้มีกิจศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่นี่ในวันนัดหมายได้ยินว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์มากันคลึกเลยเต็มไปหมดเลยพอเป็นวันหยุดของนักศึกษาทั้งหลายทุกโรงเรียนอาจจะมากันผู้สนใจแต่มาเที่ยวกันดูเฉยๆมาเที่ยวกันเฉยๆก็ได้ไม่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอะไรเลยอย่างนี้ก็มีมาเที่ยวดูเที่ยวชมไปชมปลาชมอะไรชมป่าชมเขาไปอะไรมินน่าดูน่าชมก็ไปดูไปชมไปไม่ได้มาชำลอกไม่ได้มาชำระจิตใจของตัวเท่าไหร่นักอันนี้ไม่ใช่วันท่องเที่ยวแบบนั้นเราตั้งใจมาฟังธรรมฟังเทศฟังคำบรรยายธรรมะธรรมโมเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังในที่นี้ไม่ได้ถึงหมายถึงประนมมือตลอดหรอกนะมันจะเมื่อยถ้าประนมมือตลอดมันจะเมื่อยแล้วเกิดความประมาทขึ้นไม่สบายอยากจะวางขอให้วางไว้บนตักของเรานี่วางให้มันสบายสบายซะนั่งสมาธิฟังพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังเทศสมัยโน้นท่านก็นั่งตามอัธยาศัยของท่านหรอก ท่านไม่ได้นั่งจ้องอะไรมากมายหรอกฟังเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าบรรยายออกมาเทศให้ฟังออกมาเข้าอกเข้าใจหมดทุกอย่างอะไรก็เข้าใจใจมันตอบออกมาพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าหมดใจไม่ได้สายหัวเลยจริงจริงอย่างที่ท่านว่าเรียกว่าเซ็นรับฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสุสังละพเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาย่อมเข้าอกเข้าใจเนื้อหาสาระวันนี้ก็ไม่ได้เทศสูงเทศต่ำอะไรหรอกเทศเรื่องของชีวิตของเรานี่แหละชีวิตของเรานี่ทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนใครเป็นผู้ให้ชีวิตนี่ข้อสำคัญอยู่ที่นี่หรือว่าเราเกิดมาโดยพลการของตัวเองไม่มีคนให้หรือที่จริงมีคนเมตตาให้ร่างกายของเราจึงเกิดมีขึ้นมาได้อันนี้เบื้องต้นของธรรมะทั้งหลายมีคนให้ซะก่อนชีวิตนี้มีผู้เมตตากรุณาอุปถัมภ์บำรุงเรามาอดตาหลับขับตานอนกับการฟูมฟักรักษาเราท่านต้องอดตาหลับขับตานอนในการฟูมฟักรักษาไม่ใช่ธรรมดาอีกด้วยถ้าอึออกมาท่านจะนิ่งดูดายเราอยู่เหรอก็รีบไปประคบประงมเอาตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวแอเวลาใดท่านก็นิ่งเฉยอยู่เหรอไม่เฉยนะเราลองแอเวลาไหนก็มือถึงสายเปรเวลานั้นถ้าลูกไม่หลับไม่นอนซะก่อนตัวเองก็ไม่ได้หลับเลยนอนถ้าร้องให้ทั้งวันทั้งคืนก็อดตาหลับขับตานอนทั้งวันทั้งคืนดูแลรักษาภูมิฟักรักษานั่นเป็นความเมตตาปราณีของท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าโดยมากท่านก็บอกว่าพ่อกับแม่สองคนนี้แหละเป็นบุรพาจารย์ด้วยเป็นผู้ให้อุปการะแก่เราด้วยเป็นอาจารย์ต้นสอนก่อนสอนก่อนอาจารย์อื่นจะด้วยคือพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นจึงขอย้อนให้ฟังว่าร่างกายของเรานี้ไม่ได้มาจากที่ไหนมาตาเปติขะสัมภโวนี่หนังสือหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้ในมุตโตไทยตัวของเราทั้งหมดนี่ได้มาจากพ่อจากแม่มาตาเปติขสัมภโวสัมภวธาตุของพ่อของแม่สมมาดูลกันซะก่อนเราจึงจะถือปฏิสนธิได้ถ้าไม่สมดูลกันแล้วถึงเข้าไปก็ปฏิสนธิไม่ติดต้องหลอดออกมาแท่งออกมารู้หลอดออกมาตามฤดูกาลของมันไม่เป็นตนเป็นตัวมาได้ที่เราได้เป็นตัวเป็นตนมานี่เพราะสัมภวาธาตุเสมอกันพอดีกันไม่ร้อนกว่ากันไม่เย็นกว่ากันพอดีพอดีมีความร้อนเสมอกันมีความเย็นเสมอกันพอดีพอดีสัมภวาธาตุทุกส่วนมันเข้ากันได้เพราะฉะนั้นเราเข้ามาในครรภ์ของท่านในรังไข่แล้วดวงวิญญาณมาจากอื่นไม่ได้เป็นของพ่อของแม่หรอกวิญญาณเป็นวิญญาณพเนจรล่อนเล่มาจากที่อื่นโน่น ร่อนเล่ท่องเที่ยวไปแล้วจะพบเจอดินดีน้ำดีที่ไหนก็เข้าปฏิสนธิที่นั่นพอเจอดินดีน้ำดีสัมภวธาตุอันนั้นเพิ่นบอกว่าณธาตุน้ำเนอลูกหลานเอ้ยมันว่าณเป็นธาตุน้ำโมธาตุดินธาตุน้ำได้มาจากไหนธาตุน้ำได้มาจากธาตุของมารดาโมได้มาจากไหนโมธาตุดินเป็นของบิดาทั้งสองธาตุผสมกันเข้าแล้วถ้ามันเสมอเหมือนกันแล้วพอดีกันสมดุลกันมีเซลล์เสมอกันภาษาหมอเขาว่าเซลล์เสมอกันติดเลยดวงวิญญาณลอยมากันนอนในรังไข่นั่นเลยมันก็เป็นนิมิตให้ปรากฏขึ้นในดวงวิญญาณนั้นที่นี่เข้าไปนอนได้เข้าไปนอนในวุ่นอันนั้นที่ผสมกันไว้เข้าไปนอนในนั้นพอเข้าไปแล้วมันติดเลยแบบนี้มันติดเลยสัมภวธาตุเสมอกันดิ้นดุกดิกดุกดิกขึ้นมาดิ้นดุกดิกดุกดิกขึ้นมาตั้งแต่วินาทีแรกพอเข้าถือปฏิสนธิแล้ววินาทีแรกนะมันทำปฏิกิริยาขึ้นน่าอัศจรรย์มากแต่ก่อนมันไม่ดิ้นดุกดิกดุกดิกดิ้นมันดิ้นขึ้นมามันสร้างอะไรก่อนรวมกันเข้ารวมเข้ารวมสร้างหัวใจก่อนสร้างดวงหัตถ์ไทยก่อนสร้างให้หัวดวงหัตถ์ไทยนั้นเต้นจะก่อนพอดวงหัตถ์ไทยหรือหัวใจนะมันเต้นแล้วบัดนี้มันก็แตกกาลาลาคณะเปสีแตกแข้งแตกขาแตกหูแตกตาแตกตับแตกไตแตกไส้แตกกุ้งแตกระบบทางเดินต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยระบบมันมีหลายระบบระบบเส้นโลหิตก็มีระบบเส้นลมก็มีเส้นเลือดเส้นลมเส้นโลหิตอะไรอะไรมันจะเป็นอะไรมันก็แยกแยะของมันเองจำแนกเขาเรียกว่ากรรมจำแนกวิบากของกรรมของวิญญาณดวงนั้นที่มาถือปฏิสนธินั่นเองมีบุญมาอย่างไรแล้วก็บุญอันนั้นมาตกแต่งมีบาปมาอย่างไรบาปนั้นมาตกแต่งจะได้อวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ก็เพราะบุญตกแต่งถ้าได้อวัยวะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เพราะว่ากรรมนั้นตกแต่งกรรมชั่วมาแต่ก่อนมาตกแต่งได้หูก็ไม่เหมือนเขาได้ตาก็ไม่เหมือนเขาหูหนาตาเหล่ตีนหยิกมือหยิกไปต่างๆนานาปากแหว่งจมูกวิ่นไปกรรมชั่วมาตกแต่งร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมดีตกแต่งแล้วไม่ต้องห่วงมีบุญญาธิการได้สั่งสมมาตั้งแต่ปางก่อนยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านลงถือปฏิสนธิลงสู่คัพโพธรสมัยโน้นท่านมาด้วยบุญท่านไม่ได้มาด้วยบาปมีคนอาราธนาให้ลงมาเสียด้วยนะเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมไปอาราธนาเทพบุตรองค์นี้ให้ลงมาสร้างบารมีซะก่อนมีการอำลากันพอสมควรตามประวัติเนี่ยนางฟ้านางสวรรค์ทั้งหลายก็โอ้ยห้อมล้อมแต่ว่ามีผู้ไปอัญเชิญให้ลงมาถือปฏิสนธิสร้างบารมีต่อถ้าไม่ไปสร้างบารมีเดี๋ยวนี้บารมีก็ไม่เต็มบริบูรณ์ไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกับเขาแล้วไม่สมปรารถนาแล้วพระองค์นั้นปรารถนามานานแล้วอยากจะสร้างบารมีให้สมบูรณ์ถ้าลงไปเกิดในสมัยนี้ก็จะได้สร้างบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วทานศีลภาวนาอะไรก็ทำมามากมายแล้วมันบารมีสิบทัศของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมมาหลายชาติ 30ทัศน์อีกโอ้ก็เต็มเปี่ยมมาแล้วทุกชาติถ้าท่านไม่ลงไปถือทนทิในสมัยนี้ก็จะไปอีกนานเท่านานพระกุคุสันโทโกนาคามโนกัสโปและโคตโมนี่มันก็สมควรจะได้แล้วจะได้ขึ้นมาแล้วก็ฟังคำอัญเชิญคำอาราธนาของเทวบุตรเทวดาทั้งหลายแล้วก็ลงสู่ขปโภธรในการอาราธนานั้นเวลาจะลงสู่ขปโภธรเนี่ยก็พิจารณาซะก่อนในโลกอันนี้ที่ไหนเป็นใจกลางของโลกอยู่ที่ไหนควรจะไปเกิดในใจกลางของโลกก็มองเห็นว่าชมพูทวีปอยู่ในชมพูทวีปใจกลางของโลกใจกลางของชุมชนทั้งโลกอยู่ที่นี่แล้วก็หาพ่อหาแม่อีกซะก่อนใครจะเป็นพ่อเราแม่เราจะไปเกิดกับใครจึงจะได้รับความเป็นธรรมได้สั่งสมอบรมมาแต่ปางก่อนกับเราบ้างใครบ้างเนาะเขาไปมองเห็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชหรือเปล่าว่าสมัยก่อนพระเจ้าสุทโธทนะกับพระแม่เจ้าสิริมหามายาอันนี้เคยได้สั่งสมอบรมกันมาทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ปุเพปุเรชาตินับไม่ถ้วนอันนี้ดีที่เมืองไหนกรุงอะไรกรุงราชพัฒน์กรุงอะไรก็กรุงกบิลพัฒน์วะที่นี่เป็นใจกลางของโลกก็เลยลงมาเนาะในวันลงมานั่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะมีช้างเผือกผู้นิมิตมาเป็นช้างเผือกผู้ขอนั่งช้างลอยมาในเวหาดขอลงไปด้วยช้างเป็นพาหนะนี่วันนี้จะกล่าวถึงพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวีบรรทมอยู่ที่ปราสาทของตนนั่นแหละเกิดสุบินนิมิตฝันไปเรียกว่าฝันหลับไปแล้วก็ฝันมีเทวดาสี่ตนตรูกันเข้ามาประจำขาเตียงทั้งสี่ขาเข้าหอบไม่ได้บอกเล่าอะไรหรอกเข้าหอบแบกหามเอาเลยหามเอาเตียงเหาะออกจากปราสาทไปแม้ก็หลับไปอย่างนั้นแหละแต่งว่าฝันว่าเทวดาพาไปไปที่ไหนหอละลิ้วฉิวเฉยไปในอากาศเหมือนกันเอาไปลงที่โน้นใกล้ๆน้ำใกล้สะอโนดาตที่ป่าหิมวันตประเทศที่ไหนสะอโนดาตเอาไปลงที่โน้นแล้วก็เชิญพระแม่เจ้าลงไปส่ง

สนานซะก่อนล้างอวัยวะทุกส่วนในร่างกายชำระขัพพะมลทินในร่างกายให้สะอาดหมดจดทีเดียวแล้วจึงขึ้นมาเปลี่ยนภูษาอาภูษาแล้วก็เอาเข้านอนในแท่นบรรทมอย่างเก่ากั้นพระวิสุทธิ์ให้นอนในนั้นในขณะนอนอยู่นั้นได้ยินเสียงช้างร้องมาแต่ไกลๆเอ๋ในฝันนะไม่ได้ตื่นลืมตานะหลับต่อไปอยู่ในฝันแล้วช้างร้องช้างแท้ๆกับปรากฏว่าในนิมิตนั่งดูอยู่มันช้างร้องมาทางไหนดูอยู่สักประเดี๋ยวเดียวก็มองเห็นแล้วมาลอยลงมาจากเวหาดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็นึกเมตตาสงสารช้างน้อยตัวนั้นมากอยากจะให้มาใกล้ๆเราในความประสงค์ก็กวักมือเอามาทางนี้มาทางนี้ลูกแม่มาทางนี้ลูกแม่กวักเอาอยู่อย่างนั้นช้างน้อยนั้นก็เลื่อนต่ำลงมาต่ำลงมาจนถึงพื้นจนถึงพื้นช้างนั้นถือดอกบัวมาเป็นคู่หนึ่งหรือว่าคู่เดียวถือดอกบัวมาจะมาทำคารวะประมาณดาช้างตัวนั้นโพธิสัตว์นั่นแหละจะลงมาเกิดแต่ก่อนเข้าท้องต้องคารวะซะก่อนมาทำความคารวะแล้วเดินประทักษิณวัดเดินประทักษิณวัดสามรอบซะก่อนเรียกว่าสามรอบพอรอบที่สามมาเจออยู่ที่ตรงหน้าพระพักนี้แล้วก็ยื่นดอกบัวถวายพระแม่เจ้าขอคารวะพระแม่เจ้าก็เอื้อมพระพาหาหรือว่ามือเอื้อมพระพาหาอันงามเหมือนงวงไอลาพจน์นั้นยื่นจับเอาดอกบัวกับช้างน้อยช้างน้อยก็ดีอกดีใจว่าแม่รับคารวะแล้วรับขันแล้วรับดอกไม้แล้วดีอกดีใจลิงโลดโดดเต้นไปมาช้างตัวนั้นดีใจหลายลิงโลดโดดเต้นไปมาแต่ก็ย่อตัวลงจิลิตจิลิตจิลิตจิลิตน้อยลงน้อยลงน้อยลงเท่าจิ้งหรีดเนี่ยมันน้อยลงได้ยังไงตัวใหญ่ๆช้างใหญ่ๆธรรมดามันน้อยลงไปเป็นจิ้งหรีดเลยพระแม่เจ้าก็นอนดูอยู่แล้วน้อยก็โดดเข้ามาโดดเข้ามามายืนที่นาพีเข้าใจมายืนนาพียืนขึ้นเหยียบที่นาพีถ้าพูดอย่างนี้บางคนจะไม่เข้าใจนาพีมันคืออะไรยืนที่สะดือยืนเหยียบที่สะดือเนี่ยยืนที่สะดือเนี่ยโอ้ยเอามือมาอุ้มมาจับแล้วก็หายวับลงไปที่สะดือเนี่ยเข้าไปในท้องเลยตั้งแต่นั่นมาก็เทวดาทั้งหลายที่หามมามองเห็นเหตุการณ์ถนัดแล้วช้างเข้าในท้องได้แล้วผมก็ตรูกันเข้ามาประจำขาเตียงแล้วหอบพิ้วเอาเตียงของพระแม่เจ้าสิริมหามายามายาเข้ากรุงกบิลพัสต่อไปไปบึดเดียวไปด้วยฤทธิ์ของเทวดาจากหิมวันตะประเทศจากสาโนดาตถึงกรุงกบิลพัสก็ไปด้วยฤทธิ์เหมือนนั่งเรานึกไปนี่เราเลี้ยวไปเลยเย็นเราเลี้ยวจิ๋วเฉยไปเลยสบายหลับไปอยู่กันนะไปเขาก็เอาเข้าที่บรรทมเข้าปราสาทของพระแม่เจ้าให้นอนบรรทมต่อไปที่นั่นเทวดาทั้งหลายก็ทำความเคารพแล้วก็ลาไปลาไปเนี่ยปล่อยให้สนมกำนันในดูแลต่อไปนะพอสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่อุตสาการตื่นขึ้นมาเราก็นอนอยู่ที่นี่แต่ว่าทรงสุบินนิมิตไปสะอโนดาตที่ไหนได้ไปอาบน้ำที่โน้นเอาเข้ามานอนอยู่ที่ปราสาทแห่งนั้นที่เขากั้นพระวิสุทธิ์ให้นั่น
แล้วมีช้างน้อยร้องโคนจนาดมาในเวหาดอ๋อน่ารักน่าเอ็นดูเรากวักมือเอาช้างตัวนั้นก็ลอยลงมาหาเรามาแล้วก็มาทำปฏิสินนวัดเวียนเราสามรอบแล้วก็มายื่นดอกบัวถวายต่อหน้าทางหน้าเราก็เอื้อมมือรับเอาช้างน้อยตัวนั่นก็แหมดีอกดีใจลิงโลดโดดเต้นเหลือเกินแล้วก็ย่อตัวลงกิลิตกิลิตกิลิตน้อยที่สุดเท่าตัวจิ้งหรีดนี่น้อยขนาดกระโดดเข้ามาเหยียบที่นาพีของเราแล้วก็หายวับไปที่สะดือเนี่ยหานาพีเนี่ยสะดือเนี่ยหายวับไปที่นี่นี่คำฝันอันนี้จะเป็นอะไรหนอจะไปทูลให้พระสวามีทรงทราบในเมื่อสว่างมาแล้วถ้าพระสว่างสวัยมาแล้วก็ไปกราบบังคมทูลพระสวามีพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระเจ้าสุทโธทนะก็รู้ว่าสัตว์ผู้ประเสริฐจะมาเกิดด้วยแล้วช้างเผือกผู้ขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องฝ่าเท้าแดงในตาแดงหางตาแดงปากแดงช้างอย่างนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดานะช้างโพธิสัตว์นั่งช้างโพธิสัตว์มาแล้วมาเกิดคงจะได้บุตรแน่นอนก็หาหนมาทำนายทายทักกันโอ้ยวุ่นวายพอสมควรละโหนทำนายทายทักก็ว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐจะมาเกิดในที่นี้แล้วก็มีการทำนายกันต่อไปหลายวันอยู่ทำนายต่อไปแต่อัญญาโกณฑัญญานั้นถวายว่าไม่ได้ครองราชสมบัติจะได้เป็นจักรพรรดิดังที่ว่านั่นเลยจะได้จัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดโลกคนอย่างนี้ไม่สมควรจะนั่นหรอกดูที่ฝ่าพระบาทเป็นธงจักรเนี่ยเวลาคลอดออกมาแล้วสำทายถวายตรงโน้นหรอกถวายการทำนายตรงโน้นหรอกคลอดออกมาแล้วนั่นจึงเห็นลายพระหัตถ์ลายพระบาทเห็นทุกอย่างตั้งแต่อยู่ในครรภ์นั้นก็มารดาอยากจะดูลูกอยู่วันไหนคิดถึงลูกว่ามาเกิดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหลับตาเข้าสมาธิมองดูได้ใจสงบมองลงไปในท้องตัวเองเห็นลูกนอนอยู่ในท้องเป็นแก้วไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นแก้วใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นหัวใจเต้นก็เห็นหัวใจเต้นตุบติบตุบติบตุบติบก็เห็นว่าหัวใจทำงานดีอะไรดีอยู่อย่างนั้นพวกเรานี่จะดูอย่างนั้นได้หรือเปล่าต้องไปให้หมออุตส่าห์ดูซะก่อนว่าถึงจะรู้ว่าลูกเจริญหรือเปล่ามีอวัยวะครบถ้วนหรือเปล่าต้องให้หมอพวกที่ทำอุตส่าห์ดูซะก่อนสายดูซะก่อนต้องนั่นดูซะก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นหญิงจริงๆรู้ว่าเป็นชายร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าต้องดูซะก่อนอันนั้นพระแม่เจ้าสิริมหามายาไม่ได้มีเครื่องอุตส่าห์ที่ไหนหลับตาลงเข้าสมาธิมองดูเห็นลูกอยู่ในรังไข่อยู่ในกระเพาะนอนอุตุอยู่สบายไม่ลำบากเลยอยู่นั่นสี่เดือนขั้นกำหนดทศมาศเดือนนั้นพอดีพระมารดาว่าจะพาไปคลอดที่บ้านของพ่อตัวเองแม่ของตัวเองยังเดินทางออกจากกรุงกบิลพัทไปถึงป่าอะไรนั่นน่ะป่านั่นน่ะวโนสยานน่ะป่าวโนสยานแห่งนั้นแล้วก็เกิดไปพักไปผ่อนในที่นั่นเกิดประชวนป่วนปั่นขึ้นที่นั่นคลอดในป่าไม่ได้คลอดในบ้านแต่แล้วว่าจะไปเมืองของพ่อของแ
เมืองอะไรเมืองของพ่อของแม่เราก็จำไม่ได้แล้ว

ไม่ปากกลับคืนสู่กรุงกบิลพัทต่อมาอ๋อปลอดภัยแล้วเราจะไปเมืองของพ่อตาโน้นก็จะไปคลอดบุตรแต่มันคลอดบุตรจะเรากลางทางกลับดีกว่าเลยกลับมาอย่างนี้อันนี้พูดบรรยายมาให้ฟังการประสูติการถือปฏิสนธิของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกับพวกเราแต่ว่าท่านมีบุญญาธิการมากแต่พวกเราเนี่ยตุรกตุเรสัตว์มาจากไหนพวกเราก็ไม่รู้เราเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะความเมตตาปราณีของพ่อของแม่แท้ๆไม่คิดฆ่าเราถ้าเราไม่มีบุญพ่อกับแม่ก็อาจจะวางแผนกำจัดเราตั้งแต่อยู่ในท้องเอายามากำจัดก็ได้บีบออกก็ได้ทำแท้งออกก็ได้ในหลายอย่างอันนี้ท่านเมตตาเราให้เรามีได้มีโอกาสได้เกิดกับเขาอย่างนี้เห็นบุญเป็นไหนไหนแล้วเวลาเกิดออกมาท่านก็ดีอกดีใจตัวเองจะสลบสไลขนาดไหนท่านไม่เคยอิจฉาตาร้อนลูกเลยแม่แต่น้อยมันทำให้กูเก็บปวดเหลือเกินรวดเล่าเหลือเกินทำให้ฉีกขาดเหลือเกินอวัยวะควรจะบีบจมูกมันทิ้งซะหรือเขาโยนน้ำซะอะไรทำนองนี้คงจะเป็นอย่างนั้นตาใจท่านไม่มีเมตตาอันนี้ท่านมีเมตตาต่อเราบิดามารดามีเมตตาต่อเราเหลือเกินแล้วก็ยอมเสียสละความสวยความงามทั้งหลายทั้งปวงซะแล้วก็ยอมฟูมฟักรักษาตกผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวอดตาหลับขับตานอนให้เรามีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากดูกับโลกเขาในหลวงรัชกาลที่6ท่านจึงว่าไว้ตอนหนึ่งว่านิพนธ์ท่านนิพนธ์ไว้อันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาไลสู่แดนดินฉะนั้นคือพ่อกับแม่ให้ความเมตตาปราณีต่อเราหลั่งให้เราอดตาหลับขับตานอนภูมิฟักรักษาแอเวลาใดก็มือถึงสายเปรเวลานั้นดูสิน้ำใจของพ่อของแม่เป็นพรหมจริงๆท่านยังยกย่องไว้ว่าพรหมาติมาตาพิจโลบ้างบิดามารดาเป็นพรหมของลูกบ้างอาหุนเนยยะบุคโลจะบุคคลที่เป็นเปรียบเหมือนนังพระอรหันต์ก็คือบิดามารดาเป็นพระของลูกแท้จะขี่รถเยี่ยวลาดยังไงท่านก็เฉยได้จะจกหูจกตายังไงเวลานอนหลับท่านก็อดได้ทนได้ปีนป่ายขี่ไปขี่มายังไงท่านก็อดได้บิดามารดาเป็นพรหมของลูกพรหมาติมาตาปิตโรท่านว่าไว้อย่างนี้บิดามารดาเป็นพระพรหมหรือเสมือนพรหมมีพรหมวิหารมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเมื่อลูกเจริญแล้วหรือว่าช่วยตัวเองได้แล้วจึงจะวางได้อุเบกขามีครบมาตั้งแต่ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ว่าธรรมอันนี้มีอยู่ในหัวใจของพ่อของแม่ท่านจึงว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรฉะนั้นนี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาโตขึ้นมาด้วยพระพรหมโตขึ้นมาด้วยเทวดาตาโตขึ้นมาด้วยน้ำใจเป็นพระของแม่ของพ่ออาหุนเนยะปุคโลจะบุคคลเปรียบเสมือนพระอรหันต์ก็คือพ่อกับแม่ยอมอดตาหลับขับตานอนฟูมฟักรักษาตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวให้เราเองไม่ให้เปื้อนเปื้อนเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแต่อย่างใดให้อลองช่องอยู่ทุกวันทุกวันขี้หูขี้ตาไม่ให้มีละล้างหน้าล้างตาอะไรให้เกียงอลองช่องแล้วก็ทาแป้งให้ด้วยนะสมัยนี้มีแป้งเด็กอะไร

ใส่ให้ทาแป้งให้อย่างดีแล้วก็เครื่องนุ่งของถือก็จัดมาให้อย่างดีเพื่อไม่ให้มันอึออกมาใส่ที่หลับที่นอนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกได้ทั้งนั้นมันจะมีมาคนหนึ่งสองคนสามคนก็เหมือนเดียวกันหมดมีความเมตตาปราณีเหมือนเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นพุทธิว่าอันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับข้อหาไม่ลังให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าทุลาลัยสู่แดนดินฉะนั้นคือพ่อกับแม่ทุ่มเทจิตใจให้แก่ลูกจิตใจของท่านไม่ได้ให้เราหรอกจิตใจของท่านไม่ให้เราหรอกท่านให้แต่ร่างแต่กายณธาตุน้ำของแม่โมธาตุดินของพ่อท่านให้ร่างกายผสมกันเข้าแล้วมันก็แตกไปเองของมันกาลลักษณะเปสีแตกแข้งแตกขาแตกหูแตกตาแตกตับแตกไตแตกไส้แตกพุงแตกระบบทางเดินต่างๆไปเองของมันโดยอัตโนมัติเป็นเพียงแต่ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นนะบางทีก็ให้คันพรักษาไปฝากกันกับหมอที่โรงพยาบาลให้เขาดูแลให้ประดุงคันที่ไหนเขาดูแลเด็กดูแลคันได้เขาไปมอบความปลอดภัยให้แก่เขาก็ช่วยเหลือดูแลง่ายทุกอย่างจนถึงวันคลอดแต่คลอดออกมาเนี่ยใครเราจะมาดูแลแทนเราเนี่ยดูแลแทนหมอต่างๆแม่เองพ่อเองเป็นผู้ดูแลแทนอดตาหลับกับตานอนแทนตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวแทนถ้าเก็บไข้ได้ป่วยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนพ่อแม่ก็อาจจะอดตาหลับกับตานอนทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมองให้ซึ้งอย่ามองเห็นว่าพ่อแม่กีดขวางของตัวเองไม่ตามใจตัวเองทำอะไรก็ไม่ตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็ไม่ตามใจพ่อกับแม่นั้นก็อยากปั้นลูกให้เป็นคนตั้งตัวตั้งตนได้ไม่ให้ลูกเกเรเสเพเก่งวะเลกเสียคนไปเสียการศึกษาเราเรียนไปกลัวลูกจะเสียคนอะไรจึงห้ามไม่ให้เที่ยวเตะเฮงาใดๆทั้งนั้นแต่ดีดื้อหน่อยไม่ฟังคำหน่อยก็ตีเอาเคี่ยนเอาแต่ไม่เคี่ยนจริงเคี่ยนจังหรอกเคี่ยนน้อยๆเคี่ยนพอให้ลูกกลัวไม่เอาตายหรอกหยิบไม้ถ้าได้ไม้ใหญ่ๆมาก็โอ้ไม่เอาไม้เล็กๆเอาการมายมหรืออะไรมาตีเอาถ้าจะตีลูกเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่เป็นห่วงว่าสุขภาพของลูกร่างกายของลูกจะพิกลพิการไปไม่ตั้งใจฆ่าให้ตายหรอกให้เข้าใจอย่างนั้นนะในเทวดาเทวดาประจำชีวิตของเราคือพ่อคือแม่ที่เทศอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนซึ้งในน้ำใจของพ่อของแม่ที่ฟูมฟักรักษาเราอดตาหลับกับตานอนตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวถึงแม้จะกินอาหารกำลังอร่อยก็ตามลูกก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องเอานอนที่ตักนั่งที่ตักนี่ซะก่อนเวลามันปวดอึมาทำยังไงก็ปืดปาดออกมาเลยใส่พ่อใส่แม่เลยท้องเสียก็เอาทุกวันทั้งกลางคืนก็เอาทั้งวันทั้งคืนปืดปาดออกมาใส่ตักก็ท่านว่ายังไงด่าเราหรือเปล่าโอ้ยมืองมไปเลยกวดมาต้มๆกันไว้แล้วก็กินข้าวต่อไปได้ไม่ขี้เดียดไม่รังเกียจแต่อย่างใดไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดแต่อย่างใดกินข้าวกับขี้ลูกนี่แหละช่างมันอร่อยดี นี่เป็นอย่างนี้ตัวของอาตมาเองไม่ได้ยกวัดอุตริอะไรหรอกแม่ว่าจะดื้อแล้วเถิดแม่ได้กินน้ำเยี่ยวลูกนะกินได้ทั้งเยี่ยวนะกินยังไงเราก็ซักกินยังไงแม่กินเยี่ยวลูกเกี่ยวยังไงเอ้าเวลานั้นไปนะแล้วก็วางไว้ที่ตัก
แล้วก็พากันหาอาหารการกินบ้านนอกละมีกบมีปลามีอะไรก็มาปนดีๆใส่ถ้วยไว้แต่ว่าตาไม่ได้มองดูสำหรับกับข้าวหรอกตาน่ะมองโน้นมองควายมันจะลงตะกร้าลงกินข้าวตรงโน้นตรงนี้มองไปตรงโน้นถ้ามันมาใกล้ๆแล้วก็จะลุกไปไล่วัวไล่ควายเพราะฉะนั้นไม่ได้มองสำหรับกับข้าวเท่าไหร่ลูกก็นอนหงายอยู่ตรงนี้นอนหงายมันก็ชี้ขึ้นมาดิไอ้เกี้ยวมันนะมันปวดเยี่ยวมันก็เบ่งอย่างแรงแล้วปวดเยี่ยวมันก็โด่งเข้ามาโด่งไปลงถ้วยป่นพอดีได้ยินเสียงจกๆแล้วจังว่าโอ้ยมันร้อนแล้วทางนอนมันร้อนแล้วเยี่ยวเราไปถือถ้วยป่นของแม่ร้อนแล้วนะแม่กับพ่อก็ว่าไงเอาทางมันเถอะทางมันเถอะเทออกซะเทน้ำออกซะแล้วเอาน้ำในหม้อมาผสมใหม่มาคนใหม่ผสมใหม่กินต่อไปกินจนหมดนี่เราแม่กินเยี่ยวลูกได้ขนาดนี้เป็นความจริงเหรอเป็นความจริงอันนี้เป็นความจริงถ้านึกถึงตรงนี้เวลาไหนน้ำตาเราซึมทุกครั้งนะเพราะอะไรเพราะซึ้งในน้ำใจของพ่อของแม่เองเลี้ยงเราตบผ้าขี้ไปตีผ้าเยี่ยวไม่เฉยๆกินทั้งเยี่ยวเราด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบวชไม่อยากศึกจึงบวชให้พ่อให้แม่ไม่อยากศึกและอดเอาทนเอาเพราะท่านเลี้ยงเรามาพาเราโตด้วยความเหนื่อยยากลำบากกินถึงน้ำเยี่ยวอาจจะออกมาติดตีนติดมือล้างไม่ร้อนก็อาจจะล่วงเข้าไปในปากก็อาจจะมีเพราะฉะนั้นพระคุณของพ่อของแม่นี่โอ้โหเหลือแผ่นดินจริงๆเหมือนคุณพ่อแม่นี่นับเกิงทรณีไปผู้ยำแยงนบให้เจริญเมื่อนาเลยยำแยงนบให้ผากเจริญเมื่อนาเลยคุณพ่อนั่นนับเกิงป้ายเด็กนับเกิงป่าทอแผ่นฝ่าคุณแม่นั่นเท่าแผ่นดินมันรองรับกันไว้ขนาดนั้นเราไม่ควรประมาทไม่ควรดูถูกควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการทำคุณงามความดีกันเถอะอย่างพวกเรามาจำศีลภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่ศาลาพระราชสถานแห่งนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วพวกเราได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ที่ฟูมฟักรักษาเรามาให้เราเป็นผู้เป็นคนมาได้ขนาดนี้แถมยังให้การศึกษาแก่เราอีกหลายอย่างตั้งแต่เกิดขึ้นมาให้การศึกษามาเรื่อยๆอันนี้เป็นก้างอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นนั่นนี่กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินจะติดคออันนั้นเป็นขี้ของมันอันนี้เป็นในของมันไม่ควรกินแต่ขี้เดียดรังเกียจต้องสอนให้อยู่ให้กินเป็นสะกอดอันนี้เป็นกระดูกเป็นก้างเป็นพิษเป็นไผ่อันนี้เป็นเผ็ดอันนี้เป็นเค็มอันนี้เป็นร้อนอันนี้เป็นเย็นบอกหมดทุกอย่างบอกหมดทุกอย่างพ่อแม่เป็นบุพาจารย์บุรพาจารย์คนแรกที่สอนเรามาแต่ว่าครูที่สอนเรามานี่เป็นที่สองเป็นที่สองเข้าโรงเล่าโรงเรียน อนุบาลขึ้นมาประถมหนึ่งประถมสองประถมสี่มัธยมขึ้นมาครูนี่หรอกคนให้ทีหลังแต่ว่าพ่อแม่นะให้นิสัยจริตนิสัยกลัวบาปบุญคุณโทษอะไรท่านสอนเรามาตั้งแต่อั้นแต่ออทีเดียวละให้เรารู้จักเพราะฉะนั้นพวกเรายังเป็นหนี้บุญหนี้คุณของพ่อของแม่อยู่นะไม่มีโอกาสได้บวชเรียนเขียนอ่านตอบแทนบุญคุณของท่านก็เอาแค่นี้ก็เอาซะก่อนจำศีลให้ท่านฟังเทศน์ให้ท่านนั่งสมาธิภาวนาให้ใจสงบให้ท่านอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านถ้ามาทำบุญสุนทานทีไรได้ตักบาตรจังหันก็ดีถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดี
เมื่อพระคุณเจ้าจะยถาสัพพีเราอย่าละลืมมีน้ำมาเทน้ำอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณเหล่านี้หน่อยเถอะได้ไหมหรือใส่บาตรอยู่บ้านของตัวเองก็ดีเวลาจะขับเข้าบ้านก็เทน้ำอุทิศให้ตะก่อนให้แก่ผู้มีพระคุณตะก่อนให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ตะก่อนผู้มีพระคุณต่อเราฟูมฟักรักษาเรามาจบภาคีตีภาเยี่ยวเรามาอดตาหลับขับตานอนเวลาเป็นไข้ได้ป่วยมาท่านก็อดนอนทั้งวันทั้งคืนนะท่านไม่ยอมนอนหลับสบายหรอกเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงเป็นเทวดาบิดามารดาเป็นเทวดาของบุตรเป็นพระพรหมของบุตรด้วยพรหมาติมาตาพิจโลนะท่านบอกไว้มีภาษิตบอกไว้บิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกบิดามารดาเป็นเทวดาของลูกเป็นอาหุนเนยะเป็นพระอรหันต์ของลูกด้วยอาหุนเนยะปุคโลจะเปรียบดังเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะว่าไม่เอาเรื่องกับลูกใดๆดังนั้นจกหูจกตาเวลาเรานอนหลับลูกจะปีนป่ายขี่คอขี่คางจกหูจกตายังไงก็เจอจกจมูกจกอะไรก็ไม่เคยตบเคยตีลูกแล้วแล้วแต่มันจะเล่นไปขอเลยหลับสักหน่อยก็พองั้นนะดังนั้นเรียกท่านให้อโหสิแก่เราทุกอย่างเลยน้ำใจของพ่อของแม่จึงเป็นเทวดาของเราเป็นพระของเราพระประจำบ้านของเราเพราะฉะนั้นจะอย่าดูหมิ่นทินแคนใดๆทั้งนั้นต้องเอาใจใส่ตอบแทนบุญคุณของท่านให้ท่านเบาใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเป็นดาวไถมากจนเกินไปหลายพอโตมาก็เป็นดาวไถละทันทีละดาวไถแบมือขอนั่นแบมือขออันนี้ทั้งที่มันมีอยู่ดินสอก็มีอยู่กระดาษก็มีอยู่แต่ยังขอเพื่อเอาไปซื้อขนมหวานเอาต้มขนมหวานตามโรงเรียนโรงเรียนได้กินกับเขาบ้างขอทุกวันทุกวันอย่างนั้นละไม่กระเม็ดไปแม่ไม่แก้ไขตัวเองได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จย่าเลี้ยงมาแต่น้อยให้กระเม็ดกระแมมีสตางค์มีสลึงพึ่งไปจบให้ครบบาทอย่าประมาทเงินทองของประสงค์นะมีน้อยใช่มากจะยากลงนะสมเด็จย่าสอนอย่างนั้นท่านก็ยังกระเม็ดกระแมอยู่เท่าทุกวันนี้นะถ้าไม่จำเป็นท่านก็ไม่จ่ายอะไรเลยถ้าจำเป็นท่านก็ทุ่มเทไปได้สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไลซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งข่าวหวานถ้าใช้ได้กินมากใช้มากจะอยากนานนี่ท่านถือเหลือเกินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นคนประหยัดอยู่เหมือนกันประหยัดตามแม่สั่งทุกอย่างไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนจ่ายเงินจ่ายทองนึกถึงพ่อถึงแม่ท่านก็จ่ายแต่น้อยไม่มากไม่พุ่มเฟือยหรอกเดี๋ยวนี้ท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาของประเทศแล้วท่านยังกระเม็ดกระแม่อยู่ให้รัฐบาลช่วยกันกระเม็ดกระแม่อย่าพุ่มเฟือยจนเกินไปท่านก็กระเม็ดกระแม่อยู่บางเรื่องบางราวท่านจัดออกมาแล้วให้เพียงพอให้ยินดีในความพอเพียงอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนาะบ้านเรายังเป็นหนี้เป็นสินประเทศอื่นเขาอยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นหนี้ถึงตายตายไปแล้วยังเป็นหนี้เขาอีกอยู่ลูกหลานก็จะเป็นหนี้ต่อไปอย่าฟุ่มเฟือย อย่าใช้มากจนเกินไปยินดีทำมีทำได้กันเถอะอย่าเอามากมายหลายพอเพียงแล้วก็พอแล้วอย่ามักใหญ่ไปสูงจนเกินไปจนแย่งตำแหน่งหน้าที่กันเหล่านี้
ไม่สมควรไม่ดีเลยประเทศอื่นเขาจะดูถูกได้ท่านก็เตือนเสมอเสมอเตือนคณะรัฐบาลให้รู้จักถ้าพูดไปพวกคณะรัฐบาลเราจะเละ

0: พระองค์นี่พูดการเมืองไว้ว่าไม่ใช่พูดตามคำเตือนของในหลวงท่านท่านเตือนข้าราชการทุกท่านทุกกรมกองท่านแนะนำแบบนี้ให้ยินดีทำมีทำได้มีน้อยใช่น้อยค่อยบรรจงอย่าไปมีน้อยใช่มากจะติดหนี้ติดสินเป็นพรวนไปไม่ดีเลยถ้าฝอยไปก็มากไปตั้งใจจะเอายอดกตัญญูมาเล่าให้ฟังคงจะเวลาไม่พอหรอกอีก2ชั่วโมงก็ไม่จบว่ายอดกตัญญูที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่ายอดจริงๆยอดจริงๆที่ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่โอกาสหน้าถ้ามีจึงค่อยเจอกันใหม่จะนำเรื่องยอดกตัญญูมาเล่าสู่ฟังวันนี้เอาข้อวัดปฏิบัติพอหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆก่อนขอกำหนดจดจำนำไประลึกและประพฤติปฏิบัติตามอัปปมาถ้าทำไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้รู้จักมาตาปิตุอุปุธานธรรมให้แม่นยำที่สุดแล้วก็เอาใจใส่พ่อแม่เป็นพิเศษต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานวิสัชนาหรือว่าฝอยมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศาสนี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดป่าศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ

ามเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบัวขาวเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พื้นน้ำแต่น้ำมิได้แปดเปื้อนแม้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกมิได้แปดเปื้อนดูก่อนพราหมณ์ท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์โทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิ

ี้เป็นทุกข์เพราะความคิดการฟังแต่ละครั้งนั้นควรให้ได้อรรถรสของปริยัติปฏิบัติปฏิเวท

ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่คืออุบายจะเอาอะไรก็ได้ยกขึ้นมาอย่างเดียวทำจิตให้มั่นตั้งกายให้มั่นตั้งจิตให้มั่นมีสติรู้อยู่กับองค์ภาวนาภาวนาพุทโธก็ให้รู้ว่าเราพุทโธในขณะนี้สงบหรือไม่สงบไม่ต้องสงสัยเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปจิตมีหน้าที่คิดหน้าที่นึกก็ให้เขาคิดนึกไปแต่มีสติรู้ว่าคิดนึกอะไรหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทลืมละอดีตอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงไม่ต้องรู้ไม่ต้องปรุงแต่งให้รู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำสมาธิภาวนาภาวนาอะไรให้ใจสงบได้เร็วเราก็ยึดเราก็จับเอาสิ่งนั้นสิ่งเดียวสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตก็เป็นพุทโธมีสมาธิอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมอุ่นลมเย็นลมหนักลมเบาให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจภาวนาเรื่อยไปจับลมหายใจเรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบถ้าใจไม่สงบก็ต้องมีสติตั้งสติให้มั่นไม่พยายามส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเพราะเวลานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของภายนอกขณะนี้เป็นเรื่องของภายในในจิตใจในร่างกายอาการ32กายภายนอกกายภายในกายภายนอกมีอะไรผมขนเล็บฟันหนังกายภายในมีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีไขมันมีตับมีปอดมีหัวใจมีม้ามมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายกายของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแล้วประกอบด้วยองค์ธรรมคืออะไรธาตุรู้ฉะนั้นเราต้องมีธาตุรู้ว่ารู้อะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจธรรมารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นแต่ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราต้องรู้ทันคืออารมณ์ของเรานั่นแหละอายตนะภายนอกอายตนะภายในเรียกว่าอารมณ์12เราก็ต้องรู้อารมณ์ของเราข้อสำคัญที่สุดเราต้องมีสติรู้ว่าขณะนี้เราภาวนาอะไรในใจของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึก

ามีปีติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเราเคยภาวนาอะไรแล้วใจของเราสงบใจของเราเย็นลงใจของเราว่างใจของเราสว่างเราก็ยึดเอาองค์ภาวนาอันนั้นไว้ก่อนยึดไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มีฐานกรรมฐานคือการงานของจิตกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งที่ตั้งของการงานก็คือเรื่องของจิตเรื่องของใจนั่นเองเรื่องของความนึกคิดเรื่องของความปรุงแต่งฉะนั้นเราต้องทำฐานที่ตั้งให้มั่นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีฐานต้องมีพื้นฐานมีรากฐานทำบ้านก็ต้องมีรากฐานเพื่อให้ยึดเพื่อให้มั่นฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนาก็คือรากฐานของจิตคอยประคับประคองเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นของจิตเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วจิตเรามั่นคงแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยองค์บริกรรมภาวนาเขาก็จะละของเขาไปโดยปริยายก็จะมีแต่ตัวรู้ว่าสงบรู้ว่าว่างรู้ว่าสว่างรู้ว่าเบาสบายฉะนั้นให้เรามีปิติอยู่กับการบริกรรมภาวนาเพียรพยายามทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับให้มีความลื่นเลิงบันเทิงอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาฉะนั้นภาวนาถ้าจะให้เจริญเราต้องมีปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตถ้าเราไม่มีปิติมันก็ไม่อยากจะภาวนามันก็ไม่อยากจะทำสมาธิเมื่อมีปิติแล้วมันก็เกิดเป็นความสุขความเอิบอิ่มนั่งเท่าไหร่ก็ไม่ปวดก็ไม่เมื่อยถึงแม้ว่าปวดก็เมื่อยก็ไม่สนใจเพราะจิตมันละจิตไม่ไปยุ่งกับกายไม่ยุ่งกับเวทนาจิตมีตัวรู้อย่างเดียวรู้ว่าสงบรู้ว่าสบายรู้ว่าเบาฉะนั้นเราต้องพยายามทำใจของเราให้เบาให้สบายถ้าใจของเราหนักมันก็มีแต่เรื่องของความคิดนั้นแหละที่ทำให้ใจของเราหนักถ้าจะทำใจให้เบาก็ต้องอาศัยนี่แหละบุญทำให้ใจเบาบาปทำให้ใจหนักบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่บุญอะไรก็ไม่มีค่ามีราคามากกว่าบุญสมาธิเชื่องช้างสวัสดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกให้เรานั้นได้เชื่อได้เลยว่าถ้าความสงบของเราเกิดแค่ระยะช่วงวินาทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นยอดบุญแล้วฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปหวังว่าสงบหรือไม่สงบเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปอยากให้มันสงบไม่ต้องไปอยากให้มันมีสมาธิมากๆเพราะความอยากนั้นเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยกุศลธรรมไม่ใช่ทำด้วยความอยากเมื่อทำอะไรด้วยความอยากแล้วมันก็หมดเมื่อได้มาแล้วมันก็หมดอยากหมดอยากแล้วมันก็อยากอีกก็เรียกว่าเป็นความโลภฉะนั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้เราโลภสอนให้เรานั้นดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีพให้มีความเพียรชอบความดำริชอบความระลึกชอบฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เจริญไปในมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่เป็นสัมมาไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแล้วมันคิดอะไรมันก็ผิดไปหมดปัญญามันก็เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไปหมดไม่เชื่อในบุญในบาปในสวรรค์ในนรกในเหตุในโลกนี้โลกหน้า

พยายามควบคุมอารมณ์ของเราอย่าให้เล่าร้อนควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในความเป็นปกติอะไรจะเข้ามากระทบเราก็ทำให้เป็นปกติไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอะไรจะเกิดก็แล้วแต่เพราะเราไม่สามารถบังคับอะไรมันได้ทั้งนั้นแต่เราสามารถบังคับจิตของเราได้ควบคุมจิตของเราได้ก็ด้วยการบริกรรมภาวนานี่แหละฉะนั้นเราจะควบคุมจิตของเราได้เราก็ต้องอาศัยการภาคการเพียรพยายามจากจิตที่มันว้าวุ่นวุ่นวายจากจิตที่มันไม่สงบจากลมหายใจที่มันหยาบภาวนาไปแล้วใจที่มันวุ่นวายก็ไม่วุ่นวายใจที่ไม่สงบก็สงบลมหายใจที่มันหยาบมันก็ละเอียดลงกายก็เบาจิตก็เบามันก็เกิดความว่างขึ้นภายในจิตใจมีปิติมีความสุขแล้วก็จบลงด้วยการวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็มีแต่ตัวรู้อย่างเดียวนั่นแหละคือตัวสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าสงบรู้ว่าไม่สงบรู้ว่าคิดรู้ว่าไม่คิดรู้ว่าว่างรู้ว่าวุ่นหรือไม่วุ่นนั้นหลับตาแล้วเห็นภายในมองเข้าไปในกายของเราด้วยตาในคือตาสติตาปัญญานั่นเองตาเนื้อเราไม่ต้องใช้แล้วถ้าตาเนื้อมองไปแล้วเห็นไปแล้วมันมีแต่ความปรุงแต่งแต่ตาในนี่เห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายมารู้ในสภาวะความเป็นจริงของร่างกายแล้วร่างกายของเรานั้นมีแต่ของไม่สะอาดเป็นอสุภะอาสุภะก็คือความไม่สะอาดนั่นเองเราก็จับยกขึ้นมาเป็นกรรมฐานอาสุภะกรรมฐานคือความไม่สะอาดของร่างกายเป็นซากศพเมื่อเราไม่มีลมหายใจแล้วสภาพร่างกายของเราความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดสิ้นไปก็เป็นผีเมื่อเป็นผีแล้วไม่มีลมหายใจทิ้งไว้วันสองวันสามวันถ้าแปรปวนไม่มีอากาศหล่อเลี้ยงในร่างกายธาตุทั้งสี่แปรปวนมันก็จะเกิดเป็นธาตุน้ำขึ้นมาเป็นธาตุน้ำแล้วก็เป็นธาตุลมจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็ร่างกายพองโป่งลงร่างกายก็จะบวมได้ลมหนุ่มได้น้ำทีนี้ความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นเนื้อก็จะค่อยๆสลายเละจากการที่อาศัยความร้อนธาตุไฟทำให้ร่างกายอบอุ่นอุณหภูมิในร่างกายเกิดไม่มีเป็นความเย็นก็จะทำให้เนื้อนั้นเน่าเฟะน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองออกมาส่งกลิ่นเหม็นอันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีราคะจริตชอบของสวยของงามเราก็ต้องพิจารณาอาสุภกรรมฐานพิจารณาซากศพเมื่อทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือน3เดือนเป็นปีธาตุทั้ง4ก็ย่อยสลายไปคืนสู่สภาพเดิมดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟพุทธทายไม่มีอะไรเลยเป็นซากเป็นกระดูกเมื่อเป็นกระดูกแล้วไม่ใช่บุคคลแล้วเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เอาไปเผาเอาไปฝังทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เราให้สำนึกว่าร่างกายของเรานี้เมื่อตอนเป็นมนุษย์มีค่ามีราคาพอเมื่อหมดลมไปแล้วเกิดเป็นอสุภะขึ้นมาแล้วธาตุทั้งสี่ย่อยสลายคืนสู่สภาพเดิมแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้
ฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ในขณะที่เรามีลมหายใจก็คือบุญและกุศลนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้เรานั้นไปยุ่งเรื่องภายนอกท่านก็เอาลมหายใจนี่มาทำให้เป็นปัญญาเป็นวิชาคือให้เราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอานาปานสติคือการภาวนาด้วยลมอานาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทอุชุกายโยอุชิอุชุจิตตังอุชุกัมมังกายตรงจิตตรงแล้วก็มีการกระทำที่ตรงตรงในที่นี้คือตรงในศีลในธรรมในกองบุญกองกุศลอย่างเราที่เรามานั่งสมาธิภาวนานี้เราเป็นผู้ใฝ่กุศลบุญก็เป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาดชำระด้วยอะไรด้วยการบริกรรมภาวนาด้วยการทำสมาธิภาวนานี่เองฉะนั้นเรายกขึ้นมาเป็นองค์บริกรรมภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติก็คือสติระลึกรู้สิ่งที่เราเห็นที่เรามีเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นองค์พระปฏิมากรองค์พระปฏิมากรรมก็คือองค์แทนพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงมีสติรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็คือมีสติรู้อยู่กับธรรมความเป็นจริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นไปทางตรงไม่ใช่ไปทางอ้อมให้เรารู้จักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสังฆานุสติอริยสงฆ์สงฆ์ผู้ทรงนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเรานั้นได้รู้ได้เห็นเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้นำพระแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นอริยสงฆ์ที่คอยชี้คอยแนะคอยสั่งสอนเราให้เรานั้นเดินในทางตรงไม่ให้เรานั้นประมาทอยู่ในกองสังขารพยายามไม่ต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเสียงที่ได้ยินก็สักแต่ว่ามันไม่ทำอะไรให้เราเดือดร้อนแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปยึดว่าอันนั้นเสียงมารบกวนจิตใจเราฉะนั้นเราต้องฝึกสิ่งที่เรากระทบสิ่งที่เราได้ยินได้ยินแล้วเฉยไม่เกิดผลไม่โต้ตอบมันก็ไม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีผลแต่ถ้าเราเฉยไม่เป็นไปโต้ตอบโต้ตอบอะไรโต้ตอบในจิตไงว่าสิ่งนี้ทำให้เรานั้นไม่สงบสิ่งนั้นทำให้เราไม่สงบเพราะสิ่งนี้มากวนเราทำให้เราไม่สงบไม่ใช่สงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่ตัวเราใจเราไม่ออกไปสู่ภายนอกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เอาอารมณ์กรรมฐานเอาอารมณ์ภาวนาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธนี่แหละคืออารมณ์กรรมฐานสิ่งภายนอกไม่มีสาระไม่เป็นสาระฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ต้องดับที่ตัวของเราเองต้องดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่อื่นไฟไหม้บ้านเราไฟไหม้จิตใจเราต้องดับที่บ้านเราที่ใจของเราไม่ใช่ไปดับที่ใจของคนอื่นที่จิตของคนอื่นที่บ้านของคนอื่นงั้นต้องมีสติตั้งสติให้มั่นๆสติก็คือตัวรู้นั่นเองว่าขณะนี้เราทำอะไร
ดูในปัจจุบันไม่ต้องไปรู้อดีตไม่ต้องไปรู้อนาคตอันนั้นมันสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วก็ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเพราะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราจะเอาคืนมาอีกมันก็เป็นไปไม่ได้

ฉะนั้นเราจงเอาปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตก็ดีอดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะเรียกคืนมันมาได้ก็ปล่อยเข้าไปแต่ปัจจุบันเราจะสร้างอยู่ในความดีเราจะภาวนาให้จิตนั้นเป็นสมาธิให้จิตนั้นรวมเป็นหนึ่งเข้าถึงองค์สมาธิจักฌานหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเข้ามาถึงฌานสองฌานสามฌานสี่วิตกวิจารก็คือวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั่นแหละวิตกวิจารอยู่กับองค์ภาวนาพุทโธพุทโธของเรานี่แหละเมื่อเกิดมีวิตกวิจารมันก็มีปีติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อบริกรรมภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปวิตกวิจารหายไปมีแต่ปีติมีแต่ความสุขภาวนาเรื่อยไปปีติหมดปีติดับความสุขหายไปก็กลายเป็นอุเบกขาวางเฉยเอตคตาลมคืออารมณ์เดียวจิตเดียวจากที่มีหลายอารมณ์มีหลายความคิดจากหลายดวงจิตจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งของเรานั่นแหละใจของเรามันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่จิตเนี่ยเป็นมีหน้าที่ของมันคือปรุงแต่งจิตเจตสิกคือปรุงแต่งสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วส่งไปยังใจของเราทีนี้ใจของเราก็ยึดว่าเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าใจของเรานั้นมีสมาธิใจของเรานั้นมีสติมีตัวรู้แล้วเจตสิกที่มันปรุงแต่งมันก็เป็นสักแต่ว่ามันไม่เข้ามาสู่จิตใจของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นใจเป็นผู้รู้ที่มันรู้ที่มันเฉยได้เพราะอะไรมันเฉยอยู่ที่ใจของเราที่มันทุกข์ที่มันร้อนก็เพราะอะไรก็ใจของเรานั่นแหละก็เรียกสิ่งภายนอกนำเข้ามาสู่ใจของเราฉะนั้นสติตัวรู้เนี่ยแหละเป็นเครื่องป้องกันเป็นเกาะกำบังจิตเป็นเกาะกำบังใจของเราไม่ให้อารมณ์เข้ามาสู่ภายในไม่ให้ข้าศึกเข้ามาโจมตีเราได้เรามีป้อมปราการก็คือสตินั่นเองคือตัวรู้นั่นเองก็ต้องตัวที่เรานั้นต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความจริงใจมีความตั้งใจมีความอดทนอดกั้นมีขันติมีวิริยะความภาคความเพียรเพียรแล้วเพียรอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกเราก็จะอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทุกเพราะตัวเราเองทุกเพราะคนอื่นคิดเพราะเราคิดเพราะเขาคนอื่นถ้าไม่คิดบางครั้งเราก็คิดด้วยความคิดความปรุงแต่งของเราดังนั้นถึงแม้ว่าสิ่งอะไรจะมารบกวนเราอากาศที่มันอบอ้าวที่มันร้อนยุงที่มันขบมันกัดเราเราก็ทนเอาอันนี้แหละคือมารมาประจนเราจะทำความดีเราจะมีสมาธิใจจะเป็นสมาธิแต่ก็มีมารมาประจนเราก็ต้องสู้กับหมู่มารต้องเอาชนะมารให้ได้ชนะอะไรล่ะไม่ต้องไปต่อกรคือเฉยยุงมันจะกัดก็สักแต่ว่ามันกัดก็กัดไปเราทนได้เราก็ทนไม่ได้เราก็ปัดแต่ว่าอย่าไปตั้งใจปาณาติบาต

ฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยมันจะมีความเมตตาเมตตาต่อผู้อื่นมีความรักใคร่มีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วมันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นมันไม่สงบก็ไม่ต้องไปกังวลมันก็รู้มันว่ามันไม่สงบให้มีสติรู้เท่านั้นใช้ได้ใจมันไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีตัวรู้ว่ามันไม่สงบรู้ว่ามันวุ่นวายรู้ว่ามันไม่สบาย

ถ้ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดครูบาอาจารย์ท่านจะคอยชี้แนะท่านจะคอยบอกเสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีมารบารมีมันไม่เกิดหรอกถ้าเรามีความวิริยะมีความอุตสาหะมีขันติมารก็พ่ายแพ้ไปด้วยบารมีธรรมเราต้องพึ่งธรรมต้องใฝ่ธรรมธรรมก็คืออะไรธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติมันเกิดจากธรรมชาติเมื่อดูเมื่อรู้แล้วธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีอะไรที่เราจะต้องยึดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องยึดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างภาวนาแล้วไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีลมหายใจเป็นแต่ความว่างภาวนาแล้วไม่เอาอะไรทั้งสิ้นภาวนาแล้วมันต้องละหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งองค์บริกรรมภาวนาที่เราคิดว่าเรายึดไว้แต่เมื่อจิตมันสงบแล้วจิตเขาจะละไปเองโดยอัตโนมัติละองค์ภาวนาแต่มีตัวรู้มีอุเบกขาคือวางเฉยฉะนั้นเมื่อภาวนาแล้วพยายามตั้งกายให้ตรงเมื่อกายตรงแล้วเนี่ยสติมันจะดำรงมั่นถ้ากายของเราไม่ตรงแล้วเนี่ยนิวรณ์ก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้ค้านความฟุ้งซ่านรำคาญใจความหดหู่ท้อถอยความสงสัยลังเลว่าสมาธิจะทำให้เราเป็นสุขจริงหรือเปล่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดเป็นบุญที่แท้จริงหรือเปล่ามันจะมีความสงสัยฉะนั้นภาวนาจนหมดความสงสัยไม่สงสัยแล้วในสวรรค์ในนรกชาตินี้ชาติหน้าในบุญในบาปไม่สงสัยแล้วในคำสอนเมื่อเราไม่สงสัยแล้วมันก็จะมีความมานะความภาคเพียรพยายามเพียรที่จะให้ใจมันเป็นสมาธิทำให้ใจมันสงบทำให้ใจนั้นมีตัวรู้ พยายามภาวนาเอาไว้ในใจก่อนหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธถ้ายิ่งไม่สงบถ้ายิ่งคิดก็ต้องภาวนาให้มากๆบริกรรมให้มากๆเพื่อละอารมณ์ตัวนั้นเพื่อละจิตที่มันคิดที่มันปรุงแต่ง

ไม่มีใครที่จะต้องไม่ต้องฝึกต้องหัดมันก็ต้องฝึกต้องหัดกันทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะใจสงบเลยไม่ใช่มันต้องฝึกมันต้องหัดมันต้องฝืนอารมณ์มันต้องขัดจิตขัดใจต้องฝืนกิเลสของตัวเองต้องฝืนความขี้เกียจขี้ค้านความปวดความเมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝืนต้องอดต้องทนเท่านั้นแหละถ้าเราไม่อดไม่ทนมันไม่ได้คุณค่ามันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาของมีค่ามันเป็นของที่หายากเพชรพลอยทองไม่ใช่ว่าจะขุดเอามาง่ายๆมันอยู่ใต้ดินก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่มีทุกที่ทุกทางมันอยู่เฉพาะที่เฉพาะทางของมันเราก็ต้องขุดเราก็แสวงหาเสาะแสวงหาว่าตรงไหนมันเป็นของที่มีค่าแต่เรานี่แสวงหาอะไรแสวงหาความสงบมันสงบอยู่ที่ไหนสงบอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานั่นแหละมันไม่ใช่สงบอยู่ที่ข้างนอกเลยใครจะมาทำให้เราสงบหรือไม่สงบไม่มีทางนอกจากตัวของเราเองนั่นแหละไม่ว่าครูบาอาจารย์อยากจะให้เรานั้นสงบถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็สงบไม่ได้หรอกเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองทำเองต้องบริโภคเองถึงจะรู้รสชาติของความสงบถ้าเรามาบวชแล้วเราไม่รู้จักความสงบเลยก็แสดงว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงเราต้องพยายามเสียเวลาเสียโอกาสแล้วเราก็ต้องทำให้มันเกิดทำให้มันเห็นสละเวลามาแล้วจากบ้านจากเรือนมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็ต้องทำให้รู้ทำให้เห็นมันไม่เป็นของยากหรอกแต่ที่มันยากที่มันลำบากเพราะเราไม่มีความอดทนปวดเมื่อยเราก็เลิกแล้วไม่ทนมานั่งขัดสมาธิแล้วก็ปวดก็เมื่อยบางคนก็ลุกไปไปนั่งมันสบายสบายแล้วมันเกิดปัญญาไหมมันไม่เกิดปัญญาหรอกมันเรียกว่าติดสุขเมื่อเรานั่งสมาธิเราทำสมาธิเราก็อยากจะให้มันสงบเพราะอะไรเพราะมันสบายเพราะมันสุขแต่ถามว่าเกิดปัญญาไหมมันไม่เกิดปัญญาหรอกปัญญามันเกิดจากการพิจารณานั่นเองใครควรพิจารณาสมาธิมันก็ทำให้เราสงบเขาเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานแต่จะให้เกิดปัญญาก็คือวิปัสสนากรรมฐานแต่เราต้องอาศัยความสงบก่อนแล้วนั้นบางคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยติดสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วไม่สงบแล้วก็เลิกก็จะเอาแต่สุขอย่างเดียวแล้วเมื่อสุขมันแท้จริงไหมสุขมันเสื่อมไปไหมเสื่อมมันอยู่ได้ถาวรไหมอันนั้นเราไม่มาเรียนรู้ทุกเนี่ยแล้วเราจะหาทางแก้ทุกได้ยังไงปวดหน่อยเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วลุกแล้วเลิกแล้วยุงกัดหน่อยก็ไม่เอาแล้วไปแล้วหนีแล้วแล้วมันจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรได้แค่มารักษาศีลได้มาแค่ทำวัดสวดมนต์แต่มันไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสมาธิแล้วถามว่าจะได้บุญไหมมันก็ได้บุญแต่ถามว่ากุศลจะเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดหรอกเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาจะพิจารณาคิดใกล้ควรไต่ตรองหาเหตุหาผลฉะนั้นคนเราก็จะชอบแต่ความสุขความสบายพอทุกเกิดขึ้นก็ไม่เอาแล้วเมื่อไม่เอาแล้วจะหาทางแก้ทุกได้ยังไงทุกก็ต้องกำหนดรู้
แล้วก็ต้องหาทางดับทุกข์

ดับที่ไหนดับที่ใจของตัวเราเองดับยังไงก็คือไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนยึดอะไรไม่ได้เลยถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่างถ้าเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเมื่อมันเกิดความเสื่อมขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเป็นทุกข์เกิดทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็เพียงอาศัยมาสร้างคุณงามความดีมันจะเสื่อมมันจะโทรมไปก็เรื่องของมันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ละปล่อยวางวางคลายเมื่อวางคลายแล้วมันเกิดอะไรเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายสังขารของเราต้องบำรุงรักษาต้องหาข้าวหาน้ำให้เขากินให้เขาทานยามป่วยยามไข้ก็ต้องหาเยาหายามายามร้อนก็ต้องไปคลายร้อนยามเย็นก็ไปทำให้มันหายเย็นยามหนาวก็ทำให้อุ่นยามทุกข์จะทำยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละคลายทุกข์ทุกกายพอทนทุกใจทนได้ลำบากเมื่อเราไม่มีวิธีทางแนวทางในการที่จะคลายทุกข์เกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นยิ่งยากยิ่งลำบากและยิ่งเป็นทวีคูณเรียกว่าเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกไหนจะทุกกายก็พอทนแล้วทุกใจขึ้นมาอีกเหมือนกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เกิดเป็นความทุกข์ที่กายแต่เมื่อเราไปยึดว่านี่กายของเราเราก็ต้องเพิ่มความทุกข์ขึ้นที่จิตทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปยึดกายเมื่อกายเจ็บกายป่วยกายทุกข์มันก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของกายแต่ใจมันไม่ปวดไม่เจ็บใจจิตของเรามันก็เป็นตัวรู้อยู่เฉยๆไม่ยึดเมื่อไม่ยึดแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ตราบใดที่เรายึดว่านี่ของเราอันนั้นของเรามันเป็นตัวเป็นตนมันก็ทำให้ก่อเกิดความทุกข์นั่นตัวตัณหาอุปาทานเนี่ยมันก่อให้ก่อภพก่อชาติเมื่อเป็นภพเป็นชาติแล้วก็มีอะไรชรามรณะโสกะปริทุกข์มีความโศกเศร้ามีความล่ำไรลำพึงลำพันมันเป็นลูกโซ่เป็นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นวงในวัฏฏะสงสารฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะโดนกินไปด้วยกาลและเวลาเวลาก็จะกืนกินมนุษย์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากที่เราหนุ่มที่เราสาวมันก็แก่เท่าลงไปทุกวันทุกวันคนเราเกิดมาแล้วก็แก่เลยเด็กเกิดมาก็แก่เลยแก่อะไรแก่นาทีแก่ชั่วโมงแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ไปเรื่อยผลสุดท้ายเป็นอะไรแก่เท่าแล้วก็สูญหมดลมไปในที่สุดนี่เราไม่เห็นความแก่เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติคอยดูอยู่เราก็ยังหลงอยู่กับโลกว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่มีทุกข์เราก็ไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์ฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยจะหาทางออกอย่างเราทุกข์ของทางโลกเราไม่รู้เรื่องของการประพฤติการปฏิบัติไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยมาปฏิบัติไม่เคยภาวนาเราก็จะหาทางแก้ทุกข์ไปอันนู้นอันนี้เอาโลกมาแก้มันแก้ไม่ได้มันก็ดับทุกได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกถ้าเรารู้เหตุของทุกเนี่ยมันก็จะดับทุกได้เลยแต่นี่เราไม่รู้เหตุเราก็ต้องหาสาเหตุค้นหาสาเหตุที่ไหนก็ที่ใจของเรานี่แหละที่จิตของเรานี่แหละที่ความ

คิดความนึกความปรุงแต่งของเราเนี่ยตัณหาอุปาทานคนเราที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่มีวิชาอวิชามันเข้าครอบงำจิตใจของเราเนี่ยแหละเรากำลังมาหาวิชาวิชาจรณะสัมปันโนแล้วก็นำพาเราไปสุคโตอย่างที่เราสวดมนต์กันเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยเราสวดแล้วเรามีความหมายเราคอยตามเราคิดนึกไปมันเกิดปัญญาไม่ใช่เราสวดมนต์แล้วก็สวดไปเจ้าเจ้าเจ้าแต่ใจแต่จิตของเรานั้นมันปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดใจไม่เป็นสมาธิไม่มีสติฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเมื่อเราคอยตามไปแล้วเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มันจะทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นไม่สงสัยลังเลรีบทำรีบปฏิบัติแล้วเราก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยว่าเหตุอะไรจะทำให้เรานั้นมีความสงบแล้วปัจจัยที่จะเกื้อหนุนที่จะอาศัยเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องอาศัยจิตของเราที่เป็นสมาธิอาศัยความสงบเราอย่าได้เร่งอย่าได้รีบร้อนในเรื่องทางโลกไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมันหรอกไม่ต้องไปไฝ่ฟ้ามันหรอกแต่เรื่องทางธรรมนี่ต้องรีบต้องเร่งเพราะใครเราจะคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าแล้วในอนาคตข้างหน้าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วทำนายไว้แล้วว่ามันจะมีการตายอีกมหาศาลมากมายจากธรรมชาตินี่แหละฉะนั้นคนที่จะรอดได้คือคนที่ประพฤติคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ประพฤติคนที่ไม่ปฏิบัติไม่มีทางรอดจะตายเป็นหมู่เป็นคณะไม่มีใครช่วยใครได้ธรรมชาตินั่นแหละจะเป็นผู้ละทำลายล้างเราเพราะเรานั้นไปทำลายธรรมชาติเพราะความโลภของเราแสวงหาผลประโยชน์กันต้นไม้เอาไว้ให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติดินฟ้าอากาศพวกเราก็ไปทำลายตัดก็เกิดเป็นอุทกภัยฝนแรงไม่มีป่าแล้วเราก็จะไปโทษใครเพราะเราไปทำลายธรรมชาติเขาเมื่อเราทำลายเขาเขาก็ทำลายเราเมื่อเราคิดล้างผลาญเขาเขาก็ต้องคิดล้างผลาญเราเหมือนกันมันเป็นวงจรมันเป็นสิ่งเกื้อหนุนเกื้อกูลมนุษย์กับธรรมชาติเราไม่สามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้เราจะไปบังคับว่าไม่ให้น้ำมันท่วมได้ไหมถ้ามันท่วมน้อยเราก็บังคับมันได้แต่ถ้ามันท่วมมากๆเราก็บังคับมันไม่ได้แล้วเราก็ได้ยินข่าวเขาพยากรณ์กันว่าเนี่ยเดือน11นี่แหละน้ำจะมามากปีนี้แหละให้เราเตรียมระวังไว้อย่าประมาทภายในอีก10ปีนี่ข้างหน้าน้ำจะท่วมใหญ่ให้เราเตรียมตัวไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วแล้วทางวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนมาอีกว่าอีก10ปีข้างหน้ากรุงเทพจะต้องจมน้ำมีหลายประเทศในแนวท
ที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ฉะนั้นถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ภาวนาไม่มีอะไรที่จะพึ่งพาอาศัยได้เลยตายก็ตายเปล่าแต่ถ้าเรามีการทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอันนี้แหละมันจะเป็นบุญติดตัวเราไปเกิดมาแล้วไม่สูญเปล่าฉะนั้นอย่ามัวหลงระเริงกับทางโลกมีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนากันเราจะสังเกตไหมเราไม่ฆ่ากันเองธรรมชาติก็เป็นผู้ทำลายล้างดังนั้นต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่ในภายภาคข้างหน้าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในข้างหน้าเราต้องมีสติตัวรู้ไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนถ้าขาดสติแล้วทำอะไรไม่ถูกเมื่อเรามีสติแล้วมันมีปัญญาที่จะหาทางออกถ้าเรามัวจะกลัวตายไม่มีสติผลสุดท้ายก็ตายจริงฉะนั้นเมื่อเรามีสตินี่แหละมันจะทำให้เรานั้นมีทางรอดทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราต้องมานั่งมายืนมาเดินมานั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้มีสติเพื่อให้มีตัวรู้นั่นเองเมื่อมีตัวรู้แล้วมันจะละเมื่อมีสติแล้วมันเกิดปัญญามันจะละได้เลิกได้คิดได้ทำได้ว่าจะต้องทำยังไงว่าจะให้เรารอดดังนั้นถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยไม่มีแนวทางเลยการที่เรามาเข้าวัดการที่เรามาบวชการที่เรามาประพฤติมาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาก็เอาไปเป็นแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์จะทำให้เรานั้นมันไม่ร้อนอยู่กับโลกโลกทุกวันนี้มันร้อนเราก็ได้ยินใช่ไหมน้ำขั้วโลกมันละลายเพราะโลกมันร้อนแล้วถ้าใจเราร้อนเข้าไปอีกมันก็ทวีคูณทั้งโลกทั้งเรามันร้อนไปทั้งแต่ถ้าโลกมันร้อนแล้วเราไม่ร้อนมันก็เป็นเรื่องของโลกใจเราไม่ร้อนใจเราไม่รุ่มร้อนใจเราไม่รุ่มหลงรู้ว่าสิ่งที่เกิดมานี้มันเป็นของสมมุติทั้งนั้นมันไม่ใช่ของที่วิมุตต์แต่สิ่งที่วิมุตต์นี่แหละคือเรามาภาวนากันนี่แหละมันจะหลุดพ้นของที่เราใช้ที่เราอยู่ที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นของสมมุติสมมติว่าเป็นตัวเราสมมติว่าเป็นพ่อสมมติว่าเป็นแม่สมมติว่าเป็นสมบัติพัฒฐานสมมติว่าเป็นสามีภรรยามันสมมติทั้งนั้นแหละผลสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นมันต้องพัดภาคจากกันไปสมมติสมมติก็คือความเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอยู่แค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองสมมติว่าเป็นนั่นสมมติว่าเป็นนี่เหมือนละครใช่ไหมเขาสมมติว่าเป็นพระเอกเป็นนางเอกสมมติว่าเป็นผู้ร้ายสมมติว่าเป็นชื่อนั่นชื่อนี้เป็นเจ้าก็เป็นสมมติทางนั้นเองพอสุดท้ายมันออกจากสมมติแล้วมันก็อะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสมมุติว่าเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วอยู่ชั่วระยะหนึ่งสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสามีเป็นภรรยาผลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องพัดพากจากกันไปแต่สิ่งที่จะทำให้วิมุตตินี่แหละที่เรามาบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทกันนี่แหละ
ป็นสิ่งที่มิมุติคือหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องเข้ามาสู่วงเวียนกงกรรมกงเกวียนวัฏจักรวัฏวนนี่เนาะวนกันไปวนกันมาอยู่นี่แหละตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกเสียใจแล้วเสียใจอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกหัวเราะแล้วหัวเราะอีกมันก็อยู่อย่างเนี้ยวนๆไปๆมาๆสุขๆทุกๆไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แต่สิ่งที่เราจะยึดได้เนี่ยแหละบุญและกุศลความฉลาดจะทำให้ตัวเองรอดก็ต้องใช้กุศลความฉลาดใช้ปัญญานี่แหละทำยังไงให้รอดพ้นจากสมมุติฉะนั้นเราอย่าไปติดกับสมมุติเราก็ใช้สมมุติให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นกุศลเมื่อเขาสมมุติเรามาว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมาทำความดีมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐานยืนเดินนั่งนอนทำอมิตรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของเรานี่แหละใช้สมมุติเนี่ยให้มันไปสู่วิมุตติฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ไปติดสมมุติกันแม้อย่างแบงค์เนี่ยแล้วก็สมมุติใช่ไหมมันก็เป็นกระดาษแต่เพราะว่าเขาสมมุติว่ามันเป็นของที่มีค่าถ้าเขาลองไม่สมมุติว่าแบงค์มีค่ามันจะเป็นอะไรมันจะมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทองก็เหมือนกันเพชรก็เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติสมมุติว่ามีค่ามีราคาเพราะอะไรเพราะมันหาได้ยากเพราะว่ามีประโยชน์ถ้าลองไม่สมมุติว่าทองมีประโยชน์มีคุณค่าไม่สมมุติว่าเพชรพลอยมีค่ามันก็ไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันสมมุติมันสมมุติบัญญัติก็คือมนุษย์แหละเป็นคนสมมุติขึ้นมาตัวของตัวเองสมมุติของสมมุตินี่แหละมาสมมุติอีกฉะนั้นเราต้องฟังให้เข้าใจทีนี้จะเข้าใจด้วยอะไรต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิฟังไม่เข้าใจฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจผู้พูดจะพูดให้มันวิเศษเลิศเลอขนาดไหนพูดไปถึงสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่มีสมาธิในการฟังก็ไม่มีความหมายไม่มีความเข้าใจแต่ถ้าเรามีสมาธิในความตั้งใจฟังนิดฟังหน่อยเราก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นคนเราเนี่ยฟังอะไรมากๆบางครั้งถ้าเรารับไว้ได้มันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอารมณ์ในปัจจุบันไม่มีความรู้ในปัจจุบันฟังอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเป็นลมเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปจิตไม่จับสัญญาเป็นแต่ความจำได้ไม่รู้มันรู้จำไม่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันจะอยู่ในใจของเราตลอดไปถ้ารู้จำแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะของพวกนี้เป็นของเสื่อมมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่แท้สัญญามันเป็นอนิจจังแต่ถ้ารู้จริงแล้วมันไม่เป็นอนิจจังมันอยู่ในใจของเราฝังอยู่ในใจของเราตลอดไปจากกี่วันกี่เดือนกี่ปีเหมือนกันหมดฉะนั้นต้องทำให้มันจริงมันจังแล้วจะรู้จริงอย่าไปรู้จำรู้จำก็คือการอ่านการท่องการบ่นการดูการฟังแต่ถ้ารู้จริงแล้วต้องรู้ด้วยใจใจที่มีสติใจที่มีสมาธิใจที่มีปัญญามันจะรู้จริงเมื่อรู้จริงแล้วไม่ต้องฟังมากเมื่อรู้จริงแล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันมากพอรู้จริงแล้ว
แต่ถ้ายังไม่รู้จริงต้องลงมือปฏิบัติ

สมาธิเดินจงกรมยืนจงกรมนอนสมาธินอนก็ต้องนอนให้มีสตินอนแล้วให้เกิดเป็นสมาธิให้มันมีสติอยู่กับการนอนฉะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีตัวรู้รู้ว่าทำอะไรเดินก็ต้องให้รู้นั่งก็ต้องให้รู้ยืนก็ต้องให้รู้คิดก็ต้องให้รู้ให้มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ได้24ชั่วโมงเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยฉะนั้นสมาธิมันก็เสื่อมได้เสื่อมเพราะอะไรเพราะเราไม่รักษามันรักษาไว้ไม่ได้คือเราไม่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นสันสติเมื่อเราไม่ทำสมาธิแล้วเราไม่มีสติสมาธิไม่มีกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการทำมาหากินไปไหนมาไหนไม่มีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับการงานตั้งมั่นอยู่กับการยืนตั้งมั่นอยู่การนั่งตั้งมั่นอยู่การนอนนี่แหละเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็เกิดเป็นสติเกิดเป็นปัญญาจะทำอะไรก็เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดไม่เป็นผู้ลุ่มหลงทำอะไรก็แล้วแต่ไม่หลงทำแบบนักปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะทำไปตามโลกหลงกันไปตามกันไปอย่างที่เราเห็นเนี่ยและที่เรายิ้มเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดเป็นปัญญานะเนี่ยไอเสียงเพลงที่เขาร้องกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาหลงเขาหลงว่านี่แหละคือความสุขแต่ถามมันสุขตรงไหนมันสุขของทางโลกนะไปร้องไปเต้นถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ว่าเขาว่ามันเป็นของที่เขาพอใจที่เขาสุขใจแต่ถามว่าเรานี่มันเหนื่อยไหมไม่ต้องเหนื่อยนั่งเฉยๆขอแต่ว่าอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงแต่งกันให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันแค่นั้นแหละไม่ต้องลงแรงลงอะไรมากลงใจทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้มีสติแค่นั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปหลงไหมจะไปร้องเพลงไหมจะไปเต้นไหมจะไปสืบเสพติดของมึนเมาไหมอันนี้มันเป็นของสมมุติของทางโลกว่ามนุษย์สังคมต้องมีสิ่งมึนเมามอมเมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันขาดสติพอขาดสติแล้วจะทำอะไรก็ได้สังเกตใช่ไหมถ้าเราไม่มีของเสพติดขึ้นไปเนี่ยเรากล้าไหมกล้าที่จะไปเต้นกล้าที่จะไปร้องอะไรไหมมันไม่กล้าหรอกก็ต้องอาศัยสิ่งมอมเมาจิตใจให้มันขาดสติทีนี้มันจะทำอะไรก็ได้จะไปดิ้นจะไปเต้นอะไรก็ได้ทำได้หมดถ้าสังเกตคนที่ดื่มสุราใช่ไหมทำอะไรได้หมดแต่เวลาไม่ดื่มไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมอมเมาถ้าเราคิดดีๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดเป็นปัญญาแก่ตัวเราเองฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรลงไปเนี่ยเพราะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคือเป็นสิ่งที่ดีของสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์ต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสุขสุขอะไรสุขจากการได้ยินเสียงที่ว่าเพาะเพาะเราต้องคิดว่ามันเพาะตรงไหนที่มันเพาะเพราะอะไรเพราะเราไปยึดถ้าลองไม่ยึดดิมันจะเพาะไหมมันก็ไม่เพาะหรอกแต่ทุกคนไปยึดมันว่าเสียงอย่างนี้ทำอย่างนี้

แล้วมันเกิดความไพเราะพอใจก็คือจิตมันพอใจยึดว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีนั่นแหละอย่างพวกเราถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราหรอกมันเป็นความรำคาญน่าเบื่อพิจารณาไปสิฟังดิไอเพลงที่ว่าเพราะๆโยมฟังมาทั้งวันนี่มันจะเพราะไหมมันก็เพราะแค่ระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละพอฟังไปทั้งวันทุกวันทุกคืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็เบื่อแต่ธรรมะนี่ฟังทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อเพราะมันเกิดปัญญามันไม่เกิดความรำคาญหรอก

เพราะมันเกิดปัญญามันไม่เกิดความรำคาญหรอกแต่กับบุคคลบางคนที่ไม่ได้ประพฤติในไม่ได้ปฏิบัติฟังธรรมะก็รำคาญเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปยึดมันไม่ได้ยึดธรรมะเขาก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารำคาญเราก็เหมือนกันเมื่อเราฟังเสียงดนตรีเราไม่ได้ไปยึดมันเมื่อมันเป็นเพราะเป็นเสียงดีเราก็รำคาญใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะได้ยินมันแต่เราก็ต้องได้ยินเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีเสียงทำให้เราได้ยินแต่เราก็ไม่ได้ไปยึดมันสักแต่ว่ามันก็จบเท่านั้นเองมันจบที่เราไม่ใช่จบที่เขาถ้าลองไม่จบที่เราแล้วเป็นยังไงเดือดร้อนอย่างทางโลกใช่ไหมข้างบ้านเปิดเพลงดังๆเราก็ไม่พอใจทีแรกก็ทนไหวพอตักสองสามชั่วโมงชักไม่ไหวแล้วชักรำคาญแล้วเราก็ไปต่อว่าเขาต่อว่าเขาเขาไม่พอใจก็เกิดการทะเลาะวิวาทวิวาทะด้วยวาจาไม่พอก็เอากายทำร้ายร่างกายกันบางคนก็ถึงเป็นถึงตายบางคนก็ติดคุกติดตารางเพราะอะไรเพราะใจของเราที่จะไปยึดนั่นถ้าเราคิดถ้ามึงร้องทั้งคืนทั้งวันได้มึงก็ร้องไปเถอะมึงไม่เมื่อยไม่เมื่อยก็ร้องไปถ้าเราคิดได้ยิ่งก็จบมันจบที่เราไม่ได้จบที่เขาเหมือนคนนินทาให้ร้ายเราเนี่ยเราจะมัวจะไปแก้แล้วถามว่านินทาเราร้อยคนพันคนเราก็ต้องไปแก้ร้อยคนพันคนไปอธิบายว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วมันเหนื่อยไหมกับการที่เราอยู่เฉยๆนินทาก็นินทาไปสรรเสริญก็สรรเสริญไปเราก็อยู่ของเราอย่างนี้เราก็เป็นของเราอย่างนี้อะไรมันดีกว่ากันนี่ก็ต้องใช้ปัญญาทำไมใช้ปัญญาแล้วอยู่กับโลกแล้วมันเกิดปัญหามีปัญหาฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราแก้ปัญหาสอนให้เรามีปัญญาไม่ได้สอนให้เราจนปัญญานะปัญญามันก็มีสองอย่างปัญญาทางโลกทำมาหากินปัญญาที่จะคดโกงเขาปัญญาที่จะหาทางเอาเปรียบเอาลัดเอาเปรียบเขาแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยมันจะทำยังไงให้ออกจากทุกข์ออกจากวัฏวนออกจากการเวลาที่มันกืนกินเราไปทุกวันทุกวันเนี่ยความเท่าความแก่ความชราที่กินเรากืนกินเราไปทุกวันแล้วความทุกข์ใจของเราทุกกายของเราทุกใจของเราบางครั้งคนอื่นก็ทำให้เราทุกข์บางครั้งเราก็ไปทุกข์กับเพราะคนอื่นที่เราเอาไปผูกอันนี้เราก็ต้องพิจารณาฉะนั้นพื้นฐานของปัญญาเนี่ยต้องอาศัยความสงบเสียก่อนคือเอาความสงบสยบนะถ้าไม่มีความสงบนี่สยบอะไรก็ไม่ได้นั่นน่ะสยบกิเลสอะไรไม่ได้นั่นน่ะไม่เกิดประโยชน์ต้องให้สงบซะก่อนเมื่อสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแก้ไขแก้ปัญหาได้ดังนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยนะเราต้องพยายามนะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เรานั้นลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้จริงถึงแม้ว่าเราจะมาด้วยศรัทธาหรือว่ามาด้วยอยากจะลองว่ามาเพราะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้มันจริงเพราะของสิ่งเหล่านี้น่าลองของดีน่าลองของไม่ดีอย่าไปลองมันเลยลองดีนะลองดีคือลองทำดีนั่นแหละไอ้ของที่ไม่ดีอย่าไปลองมันไม่เกิดประโยชน์จะเป็นโทษกับเราด้วยจะเป็นกรรมด้วยเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นกรรมดำนะจะเป็นบาปด้วยแต่ของดีๆเราทำไมไม่ลองกันถ้าไม่ดีจริงศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้หรอก2,500 กว่าปีเนี่ยถ้าเป็นของเรื่องหลอก

เป็นของที่เรื่องไร้สาระเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วศาสนาพุทธนี่ก็ล่มจมไปแล้วไม่อยู่ถึงเราหรอกแต่เพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะมีคนลองไงลองปฏิบัติดูลองนั่งสมาธิดูจากการที่เราไม่เคยนั่งสมาธิลองนั่งดูจากการที่เราไม่เคยภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเนี่ยลองดูใหม่ๆมันก็ยากมันลำบากหรอกเพราะเรายังไม่มีความชำนิชำนาญแต่พอทำไปทำไปแล้วมีความชำนาญแล้วไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยนั่งตรงไหนก็เป็นสมาธิยืนตรงไหนก็เป็นสมาธินอนตรงไหนก็เป็นสมาธิอยู่ตรงไหนได้หมดอยู่วัดก็เป็นสมาธิอยู่บ้านก็เป็นสมาธิอยู่ที่ทำงานก็เป็นสมาธิอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับสังคมที่วุ่นวายมันก็เป็นสมาธิจิตมันไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนนี่สำคัญไม่ลองกันให้สิ่งที่ไม่ดีไปลองกันไปลองสิ่งเสพติดไปลองเต้นไปลองลำกันไปลองการพนันกันไปลองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าที่ดีๆให้มาลองกันไม่ลองอย่างพวกเรานี่ถือว่าเรามีบุญวาสนามีบารมีเรามาลองดีลองดีลองแล้วดีลองทำดีเราจะได้ยินทางโลกว่าเองลองดีกูหรือใช่ไหมพูดอย่างนี้มีเรื่องเลยอยากลองดีเหรอมีเรื่องเลยแล้วถ้าเราพูดในเรื่องของทางธรรมลองดีลองทำดีแล้วก็จะได้ดีคิดดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติดียังไงล่ะนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระทำใจให้สงบคิดแบบนักบวชคิดแบบสั้นๆไม่ต้องคิดมากคิดไม่ไม่คิดเลยดีที่สุดกินก็ให้น้อยกินแค่มือเดียวนอนก็ให้น้อยตีสามครึ่งก็ตื่นแล้วสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเนี่ยละมาลองดีเมื่อเรามีดีแล้วเราก็เอาดีไปอวดเขาแต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่ลองดีแล้วก็ไม่ทำดีไม่คิดดีใจมันก็ไม่ดีหรอกไม่มีอะไรดีอะไรมาให้ใครเลยฉะนั้นคนที่มาบวชญาติโยมที่มาบวชแล้วยังทำใจให้ไม่เป็นสมาธินี่มันต้องทำให้เป็นสมาธิงวดนี้ไม่เป็นงวดหน้าต้องมาให้เป็นสมาธิหรือไม่ก็ไปทำที่บ้านให้เป็นสมาธิทำใจให้มันมีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเรามีแนวทางแล้วนี่ครูบาอาจารย์มาชี้แนะแล้วบอกแล้วนี่แล้วเราไม่เอาไปก็น่าเสียดายอันนี้แหละเป็นวิชาของเราเนี่ยแหละที่พุทธเจ้าให้มาเนี่ยไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เกิดมาไม่รู้มาจากไหนเนี่ยมาจากภพไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันมีวิชาแล้วเนี่ยวิชาให้เรียนรู้เนี่ยไม่เรียนรู้แล้วเราจะย้อนไปอดีตก็ได้จะไปอนาคตก็ได้มันเป็นวิชาแล้วยิ่งถ้าเราปฏิบัติถึงเข้าวิชาสามนะพุทธเจ้ารู้วิชาเลยนะรู้จิตของมนุษย์รู้การเกิดของมนุษย์รู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยของเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของยากเลยนะไม่มีไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะพระนะมันทำได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าพระท่านมีเวลามากกว่าโยมพระท่านมีศีลฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้มันเจริญก็ต้องอาศัยให้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเราคารวะญาติโยมเราไม่ต้องถือศีลแปดทุกวันเราแค่ศีลให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์เชื่อได้เลยว่าวิชามันต้องเกิดทำไมเราต้องใฝ่เรียนทำไมต้องพ่อแม่ต้องบังคับให้เรียนทำไมหน่วยราชการต้องบังคับให้เรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้
เพื่อให้เรามีวิชาไงไปทำมาหากินเพื่อเอาตัวรอดทีนี้ธรรมะทำสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เรามีวิชาเอาตัวรอดเอาจิตให้รอดรอดพ้นจากบ่วงมารกิเลสตัณหาอุปาทานให้รอดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความเสียอกเสียใจความสุขความทุกข์เนี่ยให้มันพ้นไปให้มันรอดไปแล้วต้องใฝ่ฟ้าต้องอาศัยศรัทธาอย่างแรกเลยต้องศรัทธาเป็นเบื้องต้นเลยอย่างเรามากันเนี่ยถ้าเราไม่มีศรัทธาจะมาไหมใครบังคับเราจะมาไหมเราก็ไม่มาเพราะรู้ว่ามาแล้วมันไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านใช่ไหมแต่เรามาเพราะอะไรถึงแม้ว่าจะลำบากจะยากเกินเรามาเพราะอะไรเพราะความเชื่อว่ามาทำสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราฉลาดทำให้เรามีวิชาติดตัวไปวิชานี้ติดไปทุกภพทุกชาติเลยนะไอ้วิชาทางโลกมันก็แค่เป็นมนุษย์นี่แหละทำหมากินแต่วิชาที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมันไปพบหน้าติดไปเลยโลกมนุษย์มันสุดจะวุ่นวายไปสวรรค์ไปนิพพานหมดความวุ่นวายแต่ถ้าใครอยากอยู่กับความวุ่นวายก็ไม่ต้องใฝ่ธรรมไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็อยู่กับความวุ่นวายไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราต้องใช้ปัญญาคิดกันบ้างนะโยมนะไม่ใช่ทำอะไรเป็นหุ่นยนต์เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะมนุษย์เขาเอาเกิดมาให้มาใช้มาสร้างแต่ความดีเอามันสมองมาสร้างความดีไม่ใช่เอามันสมองมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาเข่นฆ่ากันมาประหัตประหารกันอย่างนี้พุทธเจ้าไม่สรรเสริญมนุษย์เกิดมาเพื่อให้มาเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่เห็นก็ต้องทำให้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเป็นก็ต้องทำให้เป็นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีบุญเกื้อหนุนเรามาแล้วแล้วเราจะปล่อยให้บุญเราหมดบุญกันอยู่ในชาตินี้หรือแล้วเราว่าเราสบายไหมชาตินี้เรามีความสุขไหมต้องหัดถามตัวเองบ้างนะอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆแล้วก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาแล้วว่าเราเกิดมาทำไมกันเนี่ยหาเหตุหาผลที่เกิดมาทำอะไรกันเกิดมาเพื่อจะมีครอบครัวหรือเพื่อจะมาสืบเผ่าพันธุ์หรือเกิดมาเพื่อจะมารับทุกข์หรือพอหาเหตุหาผลได้มันรู้เหตุรู้ผลแล้วมันก็ไม่ต้องไปยึดอะไรนี่มันก็เร่งจะสร้างนะคุณงามความดีนี่เราไม่ค่อยคิดกันเรื่องที่คิดไม่คิดไปคิดที่เรื่องไม่น่าจะคิดแล้วก็ทำให้ฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดอะไรล่ะเสียทรัพย์เข้าโรงพยาบาลหาหมอหาหมอหายามากินรวมๆแล้วนะมันเป็นโรคจิตกันทุกคนนั่นแหละโรคจิตคือโรคความคิดฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดพิจารณาใคร่ควรคนเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้หรือว่าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องใช้ปัญญานี่แหละวิปัสสนานี่แหละวิปัสสนาญาณเนี่ยคือวิชารู้ปัญญารู้ที่จะหาเหตุหาผลถ้าเราไม่ใช้มันก็ทื่อใช่ไหมเหมือนมีดเนี่ยมันอยู่ในฝักมันคมอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ในฝักคมมันก็อยู่ในฝักไม่ชักออกมาฟันสักทีไม่เอามาใช้ทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายทำให้เกะกะอีกใช่ไหมทีนี้พอเกิดเหตุเพศภัยมาแล้วเนี่ยอัพยันอันตรายขึ้นมาใครจะมาทำร้ายสัตว์จะมาทำร้ายเนี่ยเมื่อเรามีดอยู่แล้วเนี่ยไปกลัวอะไรก็ชักออกมาก็ฟันมันทำไมฟันก็ขู่มันเห็นก็วิ่งหนีไปแล้วเกลียดเลยเก
ิเลสเราก็เหมือนกันแหละไอ้ที่เรามนคมอยู่ในฝากอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะชักมาฟันมันสักทีกลัวว่าฟันแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไม่ต้องฟันแล้วก็ชักมาให้มันเห็นว่ามีดาบนะมีคมนะดาบจริงนะไม่ใช่ไม่จริงอาวุธเนี่ยอาวุธของเราก็อะไรคือปัญญาของเรานี่ปัญญาของเรามันบางทีก็ไปประหัตประหารกันทำไมไม่ประหัตประหารกิเลสอ่ะไอ้กิเลสที่มันจะเฟื่องฟูอยู่ที่มันจะเจริญเติบโตตัดมันเลยฟันมันเลยให้มันตัดตอนมันให้มันหมดเผาหมดพันไปเลยไม่บาปหรอกอย่างเงี้ยฆ่ากิเลสไม่บาปหรอกแต่ถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยมันบาปฆ่าสัตว์มันบาปนะฟาดฟันกิเลสเนี่ยไม่บาปหรอกไม่ใช่กิเลสคนอื่นนะกิเลสตัวเองถ้าไปฟาดฟันกิเลสคนอื่นเขาก็มีปัญหาอีกเกิดเรื่องวุ่นวายกันอีกอย่างใครเขาทำอะไรไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรอกนะบางคนปากไม่พูดตาชำเลืองใจก็คิดตำหนิใจก็คิดด่าเขาปากไม่ด่าแต่ใจมันด่าด่าด้วยสายตาด่าด้วยใจอันนี้ก็เป็นบาปนะฉะนั้นใจของเราไม่ต้องให้มีอะไรเลยไม่ต้องมีความโลภความริษยาอาฆาตอะไรทุกอย่างไม่มีให้เป็นใจที่เป็นบริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์ให้มันบริบูรณ์ให้มันเฟื่องฟูไปด้วยสติด้วยปัญญาน้ำขุ่นให้มันออกไปน้ำใสให้มันเข้ามาใจที่มันขุ่นๆมัวๆที่มันไม่ขาวไม่สะอาดไม่เป็นดวงแก้วสักทีเนี่ยน้ำขุ่นให้มันออกไปน้ำใสให้มันเข้ามาขัดชำระล้างดวงจิตดวงใจให้มันเป็นแก้วมณีให้ได้มันแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีแก้วสวยก้าวถ้าเรามาเจรนายแล้วใครๆก็อยากได้เพชรก็เหมือนกันถ้าไม่เจรนายพลอยก็เหมือนกันถ้าไม่เจรนายมันก็ก้อนอิฐก้อนกรวดนั่นแหละแต่พอมาเจรนายแล้วเป็นไงแสงวบแวบกี่อะไรน่ะกี่กะรัตกี่น้ำกี่เหลี่ยมกี่อะไรน่ะเราก็ต้องทำใจของเราจากให้มันเป็นก้อนกวดก้อนหินทำใจให้มันเป็นเพชรให้มันแวววาวแสงสว่างของบุญกุศลของเราบุญกุศลของเราเหมือนก็มีของมีค่าอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาไปเจรไนใช่ไหมมีเพชรเป็นกะรัตกะรัตเนี่ยร้อยกะรัตเนี่ยก็หิ้วไปแบกไปอยู่เนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อแต่เราก็ยังแบกมันใช่มั้ยบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปก็แบกใจตัวเองนั่นแหละก็แบกความคิดของตัวเองไปนั่นแหละถ้าทําใจให้มันเบาๆให้ใจว่างๆมันจะหนักมั้ยมันก็ไม่หนักหรอกแบกตัวเองไม่พอไปแบกเอาของคนอื่นเข้ามาอีกแบกลูกแบกหลานแบกสมบัติพัสถานแบกบ้านแบกเรือนโอ้แบกกันเข้าไปแล้วก็บ่นโอ้ทุกข์จริงเนาะทุกข์จริงเนาะก็วางมันเสียบ้างมันจะได้เบาใช่ไหมแบกนุ่นดีกว่าอย่าไปแบกหินเลยแบกนุ่นดีกว่าแบกนุ่นแล้วมันเบาใช่ไหมแบกหินแล้วมันหนักแล้วมายังไงล่ะมันก็บั่นทอนร่างกายเราอีกใช่ไหมแล้วมันแบกไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วแบกกันมาเนี่ยตั้งแต่หนุ่มยันสาวตั้งแต่สาวยันแก่จนกระทั่งแก่ยันตายเนี่ยก็แบกไปอีกแบกชาตินี้ไม่พอแบกไปแบกชาติหน้าของอีกมนุษย์ที่เป็นผู้แบกนั่นเลยแบกภาระของตัวเองแบกสังขารร่างกายแบบปรุงแต่งภายนอกภายในแบกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้ค่อยได้คำนึกถึงนะก็เลยปล่อยมันเป็นไปตามกรรมนั่นน่ะกรรมบางอย่างเราก็สามารถจะทำให้มันดีได้
กรรมที่แล้วเราไม่สามารถไปทำอะไรมันได้แต่กรรมใหม่

ทำในปัจจุบันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปอาศัยความภาคความเพียรไปแล้วก็อย่าไปบอกว่าฉันไม่มีเวลาทำสมาธิฉันไม่มีเวลานั่งหลับตาฉันต้องทำมาหากินฉันทำสมาธิภาวนาไม่ได้ไม่ใช่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจคนป่วยไม่ไปไหนไม่ได้ก็ยังภาวนาได้เพราะเขายังมีลมหายใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเขาก็ล่วงพ้นได้ให้เราเดินเหินได้ไปไหนได้เราก็บอกไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาภาวนาก็คืออะไรภาวนาในใจพุทโธพุทโธทำงานเราไปกับพุทโธเดินไปกับพุทโธพุทโธไปไม่ใช่เดินไปทำงานไปก็คิดไปปรุงแต่งไปว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงว่าจะทำไงให้ร่ำให้รวยเงินเดือนแค่นี้ไม่พอแล้วจะทำไงให้มันมีเงินมากๆทำไงให้มันอะไรมากๆลองถามตัวเองที่ว่ามันมีอะไรพอมั่งแต่ก่อนทำงาน 5,000 ก็โอ้ถ้าได้สักหมื่นนึงก็ดีนะมันจะได้พอใช้พอกินพอได้หมื่นจริงๆมันน่าจะได้สัก 15,000 นะมันจะได้พอใช้พอกินพอเก็บพอนู่นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีได้ล้านนึงก็ไม่พอหรอกอยากได้อีกล้านนึงนะถ้าพอแล้วนี่มันไม่ต้องเอาอะไรนะมั้ยไอ้เศรษฐีเนี่ยมันพอมั้ยล่ะมันไม่พอมันก็ยังจนอยู่เพราะอะไรมันยังอยากได้มากกว่ามี100ล้านอยากได้2,000ล้านอยากได้3,000ล้านมันไม่พอมันก็จนอยู่นั่นแหละมันจนที่ไหนจนที่ใจเขาอย่างเราเนี่ยเราพอปุ๊บมันรวยเลยฉันได้แค่นี้ฉันพอใจแล้วแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเล่าร้อนไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องไปประจบประแจงเจ้านายไม่ต้องไปอดตลับขับตานอนทำล่วงเวลาทำอะไรคนเราแค่มีกินมีใช้ไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยไม่เป็นหนี้เป็นสินใครแล้วนี่พอใจแล้วไม่ต้องไปอะไรมากโยมความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐอายมีทักร้อยล้านแล้วเป็นโลกเอาไหมล่ะใครเอาบ้างอ่ะมีทักร้อยล้านพันล้านแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็ไปนอนโรงพยาบาลเป็นอมัปพฤกษ์อมัปพาตเอาไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะแต่เขาบอกเอ้ยฉันจะให้เธอร้อยล้านแล้วเธอไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่เฉยไม่ต้องลุกนะเอาไหมล่ะก็ไม่เอาอีกเอาแค่พอเรามีพอเรากินไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นหนี้พอแล้วเอาไว้มีเงินทำบุญมีไว้รักษาตัวเองไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากแล้วมารู้ตัวเราเองเลยตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยอย่างที่เราว่านี่แหละพอได้เงินเดือนแค่นี้ก็โอ้มันไม่พอใช้นะมันน่าจะได้มากกว่านี้หน่อยพอได้มากกว่านี้มันก็ต้องมากเนี่ยเนี่ยกิเลสมันน่ะความโลภมันไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดหรอกความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดตามใดถ้าตัวเองยังไม่รู้จักความว่าพอทำไมในหลวงท่านถึงให้เรานั้นรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคำว่าพอเพียงนี่มันไงล่ะพอเพียงเพียงพอใช่ไหมพอเพียงพอเพียงเพื่ออะไรเพื่อยังชีพให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เป็นภาระของผู้อื่นพอกินพอใช้ถ้าเราไม่รู้จักตัวพอโยมก็หาตัวงอไปเถอะหาตัวงอไปเถอะงอเป็นกุ้งนั่นงอไปหาไปงอเงินงองกใช่ไหมได้มาแล้วมีมากแล้วไม่ใช่จะให้นะงกอีกสังเกตดีดูคนรวยเนี่ยทำบุญได้เหมือนเราไหมล่ะเพราะอะไรเพราะงอเงินมันนำหน้าแล้วก็งองกมันตามหลังเนี่ยเรา

ต้องรู้จักอย่าไปหลงกับวัตถุจนมากเกินไปจะทำให้เราอยู่กับมนุษย์โลกมนุษย์เราร้อนทำไมพระท่านอยู่แบบไม่ต้องวุ่นวายเพราะท่านพอแล้วเงินทองก็ไม่มีกินฉันก็ฉันมือเดียวก็เลือกไม่ได้อีกว่าจะฉันอะไรเลือกอะไรอย่างเราเนี่ยเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกอีกก็ยังไม่พอเนี่ยคนอินเดียจะมานับถือเลยนะตั้งแต่เกิดยันตายนะกินไงก็กินอย่างนั้นน่ะเขาไม่เคยบ่นไอ้เราอย่างเรานี่โอ้ยเบื่ออีกแล้วเอาอีกแล้วแขกเมื่อก็มีอยู่สองอย่างสามอย่างอาหารเขาคนไทยนี่โอ้โหสารพัดจะปรุงแต่งพิสดารเหลือเกินยังแขกเนี่ยบางทีของมันไม่เคยกินเนี่ยมันไม่กินนะแต่มาเคยไปอยู่อินเดียเนี่ยโยมทำน้ำพริกไปจากเมืองไทยไปบอกให้มันลองมันไม่เอาหรอกมันบอกของมันไม่เคยกินไม่เอาของมันดีกว่าถั่วดีกว่ามันดีกว่าไอ้เราเหรอมาเถอะไอ้ของที่ไม่น่าลองก็ลองนะพิสดารอะไรเนี่ยของที่พิสดารเนี่ยเออก็แปลกแล้วมันก็วุ่นวายกับเรื่องการกินเนี่ยมั้ยมันก็ดีอย่างทำให้คนไทยมีอาชีพค้าขายไปเมืองนอกไปยุโรปก็เหมือนกันก็กินแบบน่ายอมกินขนมปังกินไส้กรอกมันก็กินของมันอยู่งั้นแหละกินทุกวันทีแรกก็ว่าดีพอสัก 3-4 วันเอาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วนะมั้ยเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาหัดมาแบบฟุ่มเฟือยกินอะไรก็พริกแพงไปเรื่อยใช่ไหมอย่างฝรั่งก็ไม่พริกแพงหรอกเขากินไงเขากินก็เพื่ออะไรเขากินเพื่ออยู่เขาไม่อยู่เพื่อกินอย่างคนไทยเรานี่อยู่เพื่อกินจริงๆเลยยิ่งวันหยุดเนี่ยโยมโอ้โหร้านค้านี่โอ้คนไปเข้าคิวรอกินแล้วถามว่าร้านอื่นมันไม่มีกินเหรอร้านอื่นมันแม่อร่อยทั้งที่เสียตังค์แท้ๆไปยืนเข้าคิวเออถ้าเขาแจกฟรีเหมือนโรงทานเราอันนี้เอาตังค์ไปให้เขาแท้ๆนะเอาหมายเลขนั้นเข้าได้แล้วโอ้ดูแล้วตายเลยอะไรมันนักกันหนาถามว่ากินแล้วถ่ายไหมล่ะกินแล้วมันถ่ายมาเหมือนกันหรือเปล่าไอ้ที่ว่าร้านมันเลิศเลิศเลยมันยึดติดแบบไม่เข้าเรื่องติดชื่อความอร่อยอยู่ตรงไหนโยมอยู่ตรงลิ้นน่ะพอกลืนเข้าไปแล้วไม่มีอะไรอร่อยหรอกไอ้ที่ว่าอร่อยโยมคายออกมาโยมกินได้มั้ยน่ะแต่พากินได้ลองแล้วที่ว่าอร่อยแล้วกลืนไปแล้วคายมันออกมาแล้วเคี้ยวเข้าไปมันอร่อยมั้ยมันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็ไอ้เนี่ยไปติดรสกันจนแบบเขาบอกว่าคนไทยจนเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยร้านอาหารติดกันเนี่ย3 เมตรมีร้านหนึ่ง5 เมตรมีร้านหนึ่งเนี่ยนี่แหละว่าเรามันไปติดเรื่องกินคนไทยเงินเดือนก็ไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินเขาไปกู้ไปยืมเขาไปนอกระบบเขามาทวงเขามาให้เขาก็ฟันเขาก็นั่นเอาอันนี่นอกระบบนะถึงบอกคนไทยนี่มีบุญมากเลยนะเรื่องอาหารการกินเรื่องการเป็นอยู่เนี่ยถ้าไปอินเดียแล้วจะรักเมืองไทยมากที่สุดเลยไม่อยากไปประเทศไหนเลยเนี่ยคนจนอินเดียไม่มีบ้านไม่มีจะไม่พอไม่มีที่จะนอนด้วยเลือกไม่ได้อะนอนข้างถนนหนาวๆไงก็ต้องนอนร้อนยังไงก็ต้องนอนใช่มั้ยไอ้เราโอ๊ยไม่มีแอร์ก็นอนไม่ได้ต้องติดแอร์พัดลมมันไม่ได้แล้วสมัยก่อนไม่มีแอร์ทำไมนอนกันได้เออพอมีแอร์นอนพัดลมไม่ได้แล้วแล้วพลเมืองไทยก็บ่นค่าไฟมันแพง
บ้านสามห้องก็ติดแอร์มันทุกห้องถ้ามีตังค์ไม่ต้องไปบ่นมันหรอกอันนี้ไม่มีตังค์เงินเดือนก็น้อยนะมันอดทนใช่ไหมอาตมาเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อติดแอร์เนี่ยไม่ติดหรอกไม่ติดมาทำไมนอนมันอย่างเงี้ยพัดลมยังไม่เปิดเลยแล้วมันนอนหลับไหมมันก็หลับไม่หลับเรื่องของมึงเดี๋ยวมันก็ต้องหลับมันแหละเราไม่อยากติดสุขทำไมแล้วถามว่าเราอยู่แอร์ตลอด24ชั่วโมงได้ไหมอยู่กับพัดลม24ชั่วโมงได้ไหมมันก็ไม่ได้เอาแบบธรรมชาติดีกว่าเคยอยู่ยังไงนอนยังไงก็นอนอย่างนั้นแหละมันนอกบรรณาทำไมเขาอยู่กันได้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมเขาก็อยู่กันได้เพราะอะไรอ่ะเพราะความอดความทนคนเราต้องรู้จักความอดความทนมันจะทำให้เรานะจิตมันแก่งแข็งแรงจิตมันแข็งที่จะสู้อะไรปัญหาอะไรไอ้ความลำบากนี่แหละความทุกข์เนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งไอ้ความสุขเนี่ยทำให้เราอ่อนแอไม่มีภูมิกันไม่มีภูมิต้านทานฉะนั้นอาตมาไม่ทำอะไรให้ตัวเองสบายไม่อยากติดสุขไม่อยากติดสบายให้มันทุกข์เนี่ยมันจะได้เตือนสติตัวเองจะได้ไม่ได้หลงติดสบายแล้วมันไม่คิดอะไรเลยไม่คิดหรอกแต่ไม่สบายนี่มันคิดทำไมมันต้องมีความร้อนด้วย พออยู่เมืองร้อนไปอยู่เมืองหนาอยู่เมืองร้อนไปเมืองหนาวมันน่าจะดีนะมันจะได้นอนสบายเอาเป็นทุกข์อีกมันหนาวอีกแล้วมันมีอะไรพอดีบ้างไม่มีอะไรพอดีเลยมันพอดีตรงไหนพอดีที่ใจเราดีนั่นแหละใจที่เรายินดีในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นไม่วุ่นวายไม่ต้องเล่าร้อนไม่ต้องลิ้นรนอย่างน้อยก็มีที่ลมคุ้มหัวเราไม่ให้เปียกฝนใจได้แล้วแค่นั้นแหละนะมาคิดแค่นั้นเนี่ยสมัยนี้ดียังมีไอ้มุ้งลวดสมัยก่อนไม่มีมุ้งลวดอะไรก็นอนกลางมุ้งร้อนก็ร้อนงั้นน่ะสังฆทานเนี่ยแต่ก่อนไม่มีไฟไม่มีมุ้งลวดนอนกลางกฎน่ะกฎก็ผ้าหนาตึ๊บเลยน่ะบางไม่ได้บางเดี๋ยวเข้าป่าแล้วมันหนาวหนาหนาเลยโอ้โหหน้าร้อนจะบอกใครเลยนอนเหงื่อแตกแล้วถามว่ามันหลับไหมหลับไม่อยากตื่นด้วยไม่อยากตื่นมาทำวัดทำวาด้วยนั่นขนาดไม่สบายนะนอนไม่สบายมันขี้เกียจเลยแล้วยิ่งสบายโยมไม่ต้องลุกเลยสบายยิ่งนอนแอร์เนี่ยสบายมากไม่ต้องลุกมาสวดมนต์นั่งสมาธิหรอกทำวัดทำวาหรอกเนี่ยเพราะมันติดสุขกันนะแล้วถามมันได้อะไรมั่งมันไม่ได้เลยหรอกก็ได้สบายแค่ชาตินี้หรอกชาติหน้าอย่าไปหวังเลยไม่ได้สบายหรอกเพราะเรายังทำใจของเราให้มันสบายไม่ได้ทำใจของเราให้มันเลิกอะไรไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวอกหัวใจมีความร้อนอยู่ในใจยังไม่ดับฟืนดับไฟเนี่ยในกองกิเลสเลยมั้ยโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนร้อนทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรเย็นมั่งไม่มีเลยยิ่งไม่มีธรรมะยิ่งไม่มีอะไรเย็นเลยถ้าเรามีธรรมะยังมีเย็นมั่งธรรมะของเรามันมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ได้อยู่ตลอดอย่างน้อยก็ยังดียังมีความเย็นเข้ามาสัมผัสจิตใจเราบ้างไอเราไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิมันก็ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่เมื่อเรามีการประพฤติการปฏิบัติจะมีความเย็นอยู่ในจิตในใจของเราบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็มีความเย็นเข้ามาผ่านเข้ามาในใจของเราบ้างจิตของเราบ้างช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ยังดีมันไม่ใช่ร้อนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งภพทั้งชาติไม่ใช่ก็ต้องอาศัย
ฉะนั้นทำอะไรต้องมี

ปัญญานะโยมทำอะไรอย่าทำไปเพราะว่าอยากทำอะไรไปว่าเขาทำกันมาต้องถามว่าไอ้เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพื่ออะไรต้องถามตัวเองด้วยทำเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะมารับทุกข์อีกแล้วไม่อยากจะเอาทุกข์ไม่อยากมาเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ว่าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้ว่าทำไปทำไมนี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะตอบตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วจะก็ต้องถามตัวเองบ้างนะโยมนะว่าฉันมาวัดเนี่ยมาทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาเนี่ยฉันทำเพื่ออะไรเคยถามตัวเองบ้างไหมต้องถามบ้างนะไม่ใช่ทำตามที่เขาว่าก็เลยเป็นมนุษย์ถุนยนต์นะไม่มีความคิดของหลับตัวเองไอ้สิ่งที่เราทำไม่ดีเราทำเพื่ออะไรทำทำไมมันคิดบ้างมันจะได้เตือนสติมีสติจะได้เกิดปัญญาแต่ไม่ได้ไม่ต้องให้เขาจูงเราถ้าเขาจูงเราไปดีก็ดีไปจูงเข้าไปนรกตกสวรรค์ไปทำไงมันต้องไปสวรรค์ถ้าไปเจอคนเขาจูงเราขึ้นสวรรค์ก็ดีไปเจอจูงเราลงนรกเลยตกสวรรค์ไปเลยไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปเสวยวิมุตเทพบุตรเทพยดาไปเสวยของทิพย์อยากได้อะไรมันก็มาเลยไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปลงแรงไม่ต้องไปอดตลับขับตอนอนกว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาไม่ต้องเรามีความคิดเราก็ต้องคิดให้มันเกิดปัญญาไม่ใช่มีความคิดแบบอะไรล่ะไร้สาระคิดแบบไร้ปัญญาคิดไม่เกิดประโยชน์ทุกคนทำก็ต้องรู้ว่าทำเพราะอะไรต้องหาเหตุหาผลด้วยไม่ใช่ทำเขาว่าดีก็ว่าดีพระพุทธเจ้าไม่เคยให้เชื่อเลยไม่ให้เชื่อตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไปเชื่อที่เขาเล่ามาเชื่อที่เขาบอกมาเชื่อที่เขาว่ามาใช่ไหมอย่างโยมไม่เคยรู้จักว่าสังฆทานเนี่ยเขาบอกโอ้ว่าสังฆทานดีนะเออประพฤติปฏิบัติกันดีนั่งสมาธิเดินจงกรมเช้ากลางวันเย็นวันเสาร์วันพระในสันทิกันกินมื้อเดียวเราก็เชื่อไว้ก่อน50-50จริงหรือเปล่าทำไมเราก็ยังไม่เชื่อ 100% เฮ้ยราคาคุยมั้งคุยหรือเปล่าเนี่ยโปรโมทกันหรือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านี่เราสงสัยเราก็มาดิก็มาลองดูเออจริงเขาก็ไม่ได้ให้อยู่สบายนะนอนก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นที่สบายนอนก็นอนรวมนอนก็ไม่มีมุ้งนอนก็ยุงก็กัดเออแล้วถามว่ามาทำไมกันแล้วถามตัวเองไหมมาทำไมมาให้ยุงกัดเนี่ยเออมันนอนแข็งๆนอนเสือเนี่ยบางทีก็ไม่ได้นอนคนมากๆก็ไม่มีเดี๋ยวว่าแต่ที่นอนอะไรที่นั่งก็ไม่มีเลยใช่ไหมก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเราเชื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นบุญเป็นกุศลที่มาลำบากกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการหาความรู้ใช่ไหมถ้าเราไม่ศรัทธามันต้องมาทีแรกพอมันเจองี้โอ้ไม่เอาแล้วไม่มาแล้วบางคนก็วาดภาพโอ้น่าจะมีเรือนพักแบบสบายมีเตียงมีเรือนนอนอย่างดีนะฮะพอมันจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมบางคนก็โอ้โหเขามาบวชกันเป็นพันๆเนี่ยก็นึกโอ้โหคงจงสบายนะคือถึงมากันเนี่ยมันสบายใจกายมันไม่สบายหรอกกายไม่ต้องไปห่วงมันหรอกช่างมันเถอะ

นอนนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มมันนอนสบายมาไม่รู้กี่ปีแล้วให้มันลำบากเคยมั่งพอลำบากแล้วทำไงโยมนอนไม่หลับทำไงก็ฝืนนอนไปงั้นน่ะไม่ใช่นอนไม่หลับนั่งสมาธิมาเดินมันใช่นอนไม่หลับก็ดิ้นไปดิ้นมาอย่างเนี้ยทำไมนอนไม่หลับมาเป็นยังไงวะเนี่ยนอนไม่หลับใช่ไหมถ้าเรามีอุบายนอนไม่หลับก็เออก็ดีมานั่งสมาธิให้มันสว่างทาตาไปเลยให้มันเดินให้มันสว่างไปเลยไอ้นี่พอนอนไม่หลับก็ดิ้นไปดิ้นมาเออกูไม่น่ามาเลยเขาบอกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสไอ้ที่มันนอนไม่หลับเออก็ดีแล้วจะได้มานั่งสมาธิกันใช่ไหมวันนี้คงไม่เนสันชิกกันมั้งเนี่ยชักลอยๆชักลุกลุกลุกแล้วเดี๋ยวจะมากระลุกมั้งเนี่ยอยากจะลุกนานแล้วเนี่ยกะเกณฑ์ญาติโยมลุกไปมากๆจะมาก็เลิกเลยเนี่ยรอจังหวะเหมือนกันเนี่ยขอบใจที่โยมลุกกันไปธรรมะจะได้ลุกจะได้กลับไปบ้างท่านโยมนั่งแน่นแน่นแน่นอยู่ธรรมะลงไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาเหตุเลยเนี่ยคนนึงก็ไปคนนี้ก็ไปฉันก็ไปบ้างแล้วจบขอบใจหาทางออกให้อาตมาว่าอันนี้ก็เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสพระโยมไม่อยากฟังแล้วโยมเบื่อแล้วจะพูดทำไมแล้วก็กลับบ้างดีกว่าไม่เป็นไรเมื่อมีหน้าที่พูดก็พูดไปใครกลับก็กลับไปยังไงให้มีคนฟังก็ยังดีไม่เป็นไรฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังใช่ไหมเพราะเรามีหน้าที่ฟังและนี่ฟังให้เกิดประโยชน์ก็ต้องอาศัยจับสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์เอาไปสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาไปคัดกรองไปอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเรานั้นก็ยังมีโอกาสยังไม่ปล่อยโอกาสนะอย่าให้ตกขบวนโยมมันขบวนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รีบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเนี่ยตกขบวนเลยยังไงก็ให้ขึ้นขบวนไว้ก่อนแหละได้ไม่ได้ขึ้นไปก่อนไม่มีที่นั่งก็ยืนก็ยังดีนะยังไงก็ได้ไปเขามั่งไปสวรรค์ไปนิพพานเขามั่งไปแบบไม่สบายไปแบบลำบากก็ยังดีว่าได้ไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมไม่ใช่รถไฟผ่านไปแล้วก็ยืนมองฝักมือแล้วมันจะจอดไหมล่ะไม่จอดหรอกตอนเวลาก็เหมือนกันก็ไม่มาเดี๋ยวหลังเราบอกเอออย่าเพิ่งหมดเวลาอย่าเพิ่งหมดเวลารอฉันก่อนเอาไว้สักอายุเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวฉันจะค่อยมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเขาไม่รอหรอกเขาไปเขาชิวชิวชิวชิวไปอ่ะตอนนี้เรายังมีร่างกายยังแข็งแรงนะไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาแล้วก็เนี่ยมาแย่งกันเนี้ยแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันนั่งแย่งกันนอนไม่ต้องมาวัดหรอกไปปฏิบัติที่บ้านมีแนวทางแล้วเออโยมก็ว่าแปลกนะธรรมดาพระเขาเรียกโยมเข้าวัดนำมาบอกไม่ต้องมาวัดก็มาเรื่องจริงใช่ไหมก็เรามีหลักการปฏิบัติแล้วจะมาทำไมที่วัดก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านไม่ดีกว่าก็มีฟูกมีที่นอนมีห้องแอร์ใช่ไหมจะมาทนทุกข์ทรมานทำไมมือหลักแล้วเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ตรงไหนก็ได้ฉะนั้นเมื่อยังไม่มีหลักก็มาเอาหลักของการประพฤติการปฏิบัติไปแล้วไม่ต้องมาวัดใช่ไหมเมื่อบางคนบอกว่าให้มาวัดที่ยังมาไม่ได้เรากิเลสมันหนาก็มาทำให้มันบางดิแล้วมาอยู่นอกวัดนั้นมันจะบางไม่กิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มพูนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นอะไรล่ะดินพอกหางหมูน่ะถ้า
้าเรามีหลักแล้วเดี๋ยวอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นหรอกมีหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันปฏิบัติได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ตรงไหนก็ได้นั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะมันได้หมดอ่ะเพราะอะไรเพราะเรามีหลักของเราแล้วเรามีหลักภาวนาของเราอยู่แล้วนั่งตรงไหนเราก็นั่งไม่ต้องหลับตาก็ได้นั่งทำใจสบายสบายนึกในใจพุทโธพุทโธด้วยไหมก็ดูลมหายใจของเราอยู่คนเดียวน่ะให้ดูจิตของตัวเองถ้าอยู่กับโมมิตเนี่ยมันไม่มีเวลามาดูหรอกเดี๋ยวคนนู้นก่อนยังนู้นเดี๋ยวคนนี้ก็อย่างนี้อยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ที่มันเปลี่ยวๆอยู่ที่มันสงบสงบแล้วก็ดูจิตของตัวเองดูความคิดของตัวเองดูความนึกคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดเลยทำไมพระต้องไปอยู่ในที่วิเวกที่มันสงบสงัดเขาเพื่อจะไปดูจิตของตัวเองดูว่ามันอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในถ้ำมันกลัวไหมอยู่ป่าช้ามันกลัวไหมกลัวแล้วถามมันกลัวอะไรกลัวผีผีมันอยู่ตรงไหนเคยเห็นผีไหมใครเคยเห็นผีมั่งไหนเคยเห็นผียกมือดิแล้วถามว่ากลัวผีกลัวทำไมอ่ะแล้วเราจะเป็นผีไหมเราก็เป็นผีนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็เป็นผีแต่มันหาสาเหตุไม่ได้แต่ถ้ามาหาสาเหตุได้ที่กลัวเพราะอะไรไม่ได้กลัวผีกลัวตายแค่นั้นเองคนเราถ้ากลัวตายแล้วอยู่ที่ไหนก็กลัวหมดถ้าไม่กลัวตายอยู่ที่ไหนมันอยู่ได้หมดหรอกเพราะเรารักตัวกลัวตายมันเลยกลัวกลัวอะไรล่ะกลัวผีมันจะมาหักคอบัวผีมันจะมาแลบลิ้นฟักไส้แล้วช็อกตั้งก่อนนี้หาเหตุไม่ได้นะไอ้กลัวผีทำไมพอไปอยู่ป่าเช้าอยู่ป่ารู้เลยอ๋อไม่เพราะไอ้ความกลัวนี่เองจิตเรามันหลอกตัวเราเองนั่นแหละใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรานั้นกลัวไปหมดยกตัวอย่างมันคนงานขึ้นเสาเนี่ย200กว่าเมตรเนี่ยทำไมมันขึ้นได้ล่ะก็เพราะมันไม่กลัวไงให้เราขึ้นนะขึ้นไป 3-4 ท่อนขาสั่นแงกๆแล้วอันนี้มันขึ้นไปถุงลิฟต์เลยเราแค่เราดูแล้วเราก็เสียวแล้วล่ะแล้วก็โอ้ยไม่เอาแล้วแต่ไอ้พวกมันทำอยู่เหมือนอยู่ข้างล่างเลยไม่เห็นมันไอ้เราก็ดูเฮ้ยโอ้โหพองแงนขึ้นไปดูคอตั้งโอ้ยอย่างเป็นล้านยังก็ไม่ขึ้นหรอกแต่นี่เขาไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าอาชีพเพราะว่าเขาต้องการเงินเขาถึงไม่กลัวใช่ไหมถ้าลองเขาไม่ต้องการเงินเนี่ยเขาไม่ขึ้นหรอกแต่นี่เขาต้องการค่าแรงเสียงไงเขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาต้องการแล้วเราก็ต้องหาเหตุหาผลใช่ไหมไอ้คนบางคนโอ้ยอยู่กันมากมายเนี่ยวุ่นวายอยากจะอยู่คนเดียวหาที่สงบสงัดอยู่คนเดียวภาวนาพอไปอยู่จริงๆว่ากลัวซะอีกแล้วมันเงียบเกินไปวังเวงเกินไปกลัวตัวเองกลัวใจตัวเองมันต้องหาเหตุนะโยมพอหาเหตุแล้วมันมีผลในนี้มันทำอะไรก็ทำได้อันนี้มันไม่รู้คนไทยนี่มันกลัวผีมาตั้งแต่รุ่นไหนมารู้เนี่ยฝรั่งไม่เห็นกลัวผีเลยไหมเด็กเนี่ยฝรั่งพอมาเจอโครงกระดูกมาจับเขย่าใหญ่ถ้าเด็กคนไทยมาผีแล้วบอกผีแล้วเอ๊ะมันรู้ได้ไงสัญชาตญาณฝรั่งมันไม่เห็นบอกว่าผีเลยคนไทยบอกว่าผีแล้วอาจจะเป็นว่าพ่อแม่นะฝังดื้อนะก็ดื้อเดี๋ยวจับให้ผีหักคอเลยนะดื้อเดี๋ยวจับไปอยู่ให้อยู่คนเดียวให้ผีหลอกเลยนะมันฝังใจมามันก็เลยกลัวแต่จริงแล้วมันให้เราไปนอนอยู่คนตายเรากล้าไหมล่ะอ้าวคนรักกันเนี่ยสามีภรรยาแต่บางคนก็กล้าบางคนก็ไม่กล้านะบางคนรักกันจริงๆก็นอนอยู่กับผีเนี่ยบางคนก็ไม่เอาบางคนนี่พ่อแม่ตัวเองยังไม่เอาเอาไปไว้วัดเถอะ
ต่เวลาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหเกาะกันแจเลยไม่ห่างกันเออพอตายแล้วหมดอะไรแสดงว่ารักกันไม่จริงรักแค่ตอนที่มีลมหายใจรักตอนที่ว่าพูดกันได้พอตายเป็นผีแล้วความรักหมดไปเลยเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุของตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันคิดทำไมมันคิดเพื่ออะไรเนี่ยพอเราใช้สติใช้ปัญญาคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะรู้เลยเนี่ยอันนี้เราอะไรก็ได้อะไรก็ช่างอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการพิจารณาคนเราจะหลุดพ้นได้ก็เกิดจากการพิจารณาเราทำสมาธิก็แล้วกันทำเสร็จแล้วจิตสงบแล้วจะให้อารมณ์วิปัสสนาต้องถอนออกมาคิดเอามานึกแต่ว่าคิดนึกในทางธรรมนะไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งคิดถึงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจริงไหมเอาร่างกายของเรามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างร่างกายของเรามีแต่กองทุกข์มันเที่ยงไหมมันใช่ตัวตนไหมเมื่อพิจารณาคิดค่อยตามแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญามันก็ละตัวตนมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนัดมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจะใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เอาละพอเวลาชักเหลือแต่กลุ่มละไม่กี่คนแล้วเดี๋ยวจะมีแต่ผีมาฟังเทวดามาฟังเนี่ยเทวดาก็มากันเต็มหมดเลยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะโยมไปเทวดาก็ได้มานั่งแทนไม่งั้นเทวดาไม่มีที่นั่งก็ถือว่าเรานั้นก็ยังไม่เป็นคนที่ประมาทก็ถือว่ายังมีบุญอยู่ก็ขอให้ต่อบุญนะอย่าหมดบุญบุญไม่หมดหรอกแต่ไม่ทำต่อทำไมรถทำไมต้องเติมน้ำมันไม่เติมน้ำไปได้ไหมล่ะเติมทีเดียวแล้วมันไปได้ไหมก็ไปไม่ได้หรอกตะเกียงทำไมต้องเติมน้ำมันมันไม่มีเชื้อเพลิงมันจะไปได้ไงเราก็เหมือนกันน่ะไม่มีบุญแล้วมันจะไปได้ไงมันต้องเติมใช่ไหมซื้อข้าวมาถังหนึ่งแล้วกินไปทุกวันแล้วมันหมดไหมล่ะหมดแล้วทำไงโยมโยมก็ต้องซื้อมาใหม่มาเติมมันใหม่ให้มันเต็มใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันเราใช้ไปทุกวันเนี่ยมันหมดไปใช้ชีวิตของเราไปวันหนึ่งโดยที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็หมดบุญมันก็หมดไปบุญที่เกิดจากการที่เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราไม่เติมให้ความเป็นมนุษย์มันต่อไปเติมให้มันเป็นเทวดาเป็นพรหมไปนั่นน่ะอ้าวก็สมควรแก่เวลาก็ดังที่ได้แสดงมาพูดมาคุยมาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้อนุภาพนะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณความดีทั้งสิ่งทุกอย่างที่เราได้เคยทำกันมาก็ขอให้บุญนั้นจงมาสนองย้อนไปถึงญาติโยมที่ใจเป็นกุศลคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่เป็นทางธรรมนะให้ความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปอวิชชาให้หมดไปสิ้นไปให้มีแต่วิชชาเราจะได้ไปสู่สุคติคือภพภูมิที่เราปรารถนาภพภูมิที่สูงขึ้นไปขออนุโมทนา
กับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ที่หมอเขาที่หมอโรงพยาบาลเขาใช้คนตาไม่ดีเขาไปถึงเขาปิดตาออกมา7วันแล้วก็ไปเปิดเนี่ยตาก็ดีแต่วิธีรักษาหมอนั่นก็คือการเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือเหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันเนี่ยพอหลับแล้วมันก็จะเหมือนถูกบ่มแต่มันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงที่ตาของเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมหลับตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างก็ต้องอาศัยการบ่มบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างเนี่ยต้องเอาไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็ตัดปักไว้แล้วไม่ช้าก็งอก

เรียกว่าบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี่เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วก็ตาก็สว่างใจสว่างตาก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้เกิดความสงบสุขฉะนั้นเราจะมีความสุขได้ก็ต้องอาศัย การมีธรรมะคือการรักษาใจของเราการที่เรามาเข้าวัดเรามารู้จักความดีคือรู้บะอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ศึกษาความดีความดีที่ไหน

คือรู้บะอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ศึกษาความดีความดีที่ไหนอยู่บ้านเราไม่ได้ศึกษาความดีที่ตัวเราตอนนี้พอมาวัดแล้วมาศึกษาความดีที่ตัวเราว่าตัวเรามีความดีอะไรบ้างทานให้แล้วเสียสละใจดีเราก็รู้จักว่าตัวเองรู้จักให้รู้จักมีเมตตารู้จักเสียสละก็รู้จักความดีว่านี่เรามีความดีที่ใจเราศีลที่เราไม่เคยสำรวมพอมาวัดเราก็รู้จักสำรวมวาจาที่เคยพูดหยาบก็ไม่พูดหยาบวาจาที่พูดอะไรไม่ไพเราะก็พูดไพเราะวาจาที่เพ้อเจ้อก็หยุดการเพ้อเจ้อเลือกสรรคำพูดที่มีแต่ไพเราะเอะอะโวยวายอย่างไรที่เคยแสดงออกก็สงบวาจาเราก็ไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยมาทำดีทั้งกายก็เรียบร้อยวาจาก็สงบใจก็มีความตั้งใจมีศรัทธาไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่คิดมากเข้ามาแล้วมันก็ปลงปล่อยวางได้หลายๆอย่างที่เป็นข้อคิดเตือนใจอย่างเราอยู่บ้านเราก็เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ขัดข้องหมองใจยึดติดเรียกว่าทำใจสละไม่ได้ยุบลงไม่ตกทีนี้การมาวัดก็ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่เป็นทานศีลภาวนาก็เรียกว่ามาดูใจตัวเองมาดูตัวเองทำดีแล้วก็ชมตัวเองวันนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยจะได้รับความสุขสงบก็ตอนใจดีๆแต่ตอนใจไม่ดีใจเสียเนี่ยไม่ได้รับความสุขสงบเลยกินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่ดีจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะสมหวังทุกอย่างก็เพราะว่าใจของเราดีฉะนั้นหลักธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นหลักทำใจรู้จักใจรู้จักภาวนารู้จักทานศีลภาวนาถ้ารู้จักมากเท่าไหร่ก็รู้จักตัวเองมากเท่านั้นเหมือนกับเราตกแต่งตัวเองเราจะตกแต่งตัวเองเราก็ต้องมองตัวเองเช่นเราอยู่จะมองไงเห็นก็ต้องใช้คนอื่นมองเราหรือใช้กระจกเป็นตัวคนอื่นเพื่อเอาตัวเราไปใส่กระจกเราก็เห็นทุกอย่างบานแรกเห็นทางหน้าบานหลังเห็นข้างหลังถ้าเรามีธรรมะที่ทำใจของเราให้สว่างสงบได้ก็เหมือนมีกระจกเงาที่ส่องดูตัวเองว่าอะไรที่เรายังไม่ได้รับความสุขอะไรที่เรายังไม่ได้รับความสงบอะไรที่เรายังไม่ได้สมหวังอะไรที่เรายังผิดหวังอะไรที่เป็นตัวทุกข์ที่เกาะกินใจให้เราไม่สบายใจเราจะแก้ตรงไหนดีจะทำยังไงดีให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเราก็ต้องเข้าใจปัญหาว่าอะไรที่จะแก้ได้เราหรือเขาจะแก้ภายนอกหรือจะแก้ภายในจะแก้เอาโลกมาแก้หรือจะเอาธรรมมาแก้นี่เนี่ยเรียกว่ามหัตธรรมใจมองใจตัวเองเอาหลักธรรมหลักธรรมที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าหลักธรรมคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เกาะเหมือนกับคนจะข้ามฝั่งมีเรือซะแล้วก็ข้ามได้ใจที่เราไม่มีหลักก็เหมือนคนที่ไม่มีเรือข้ามฝั่งทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีก็เรียกว่าไม่มีทางข้ามฝั่งฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คือความแก่ฝั่งนี้คือความเจ็บฝั่งนี้คือความตายถ้าเราไม่หนีฝั่งโน้นนะจะไม่พ้นไม่พ้นความแก่ไม่พ้นความเจ็บไม่พ้นความตายเพราะฝั่งนี้มีแต่เรื่องเดือดร้อนทั้งหมดฝั่งนี้คือฝั่งมนุษย์ที่มีทุกอย่างมีโรคร้าย108จำพวกมีทั้งแต่โรคเลือดโรคลมโรคกายโรคใจมีโรค108อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยโรคสารพัดที่โรคแก้โรคนี้หายโรคอื่นไล่มาในฝั่งนี้เป็นฝั่งทุกข์ฝั่งที่มีแต่คิดฝั่งที่มีแต่นึกฝั่งที่มีแต่ผิดหวังฝั่งที่จะมีอิจฉาริษยาการแกล้งเบียดเบียนกันเนี่ยก็อยู่ในฝั่งของความทุกข์มียากจนมีคนเรื่อมรำตำทุงมีอิจฉาริษยามีไม่เท่ากับมันไม่เสมอภาคกัน

ฝั่งของความเป็นทุกข์เนี่ยใครอยู่ก็ทุกข์ทุกข์ไหนเลยทุกข์ในกายทุกข์ในใจตัวเองแล้วทุกข์สิ่งแวดล้อมก็ตามมาอีกทุกกายทุกใจทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกพัดพรากจากคนที่เราชอบใจและจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราไม่ได้ไอ้สิ่งที่ได้เราก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้เราอยู่ฝั่งนี้เราจะทำไงต้องหาทางข้ามฝั่งฝั่งโน้นที่พุทธเจ้าท่านไปฝั่งโน้นคือฝั่งสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติฝั่งโน้นเป็นฝั่งไม่มีทุกข์ฝั่งที่ข้ามไปแล้วก็พ้นทุกข์คือการไม่มีแก่อีกไม่มีเจ็บอีกไม่มีตายอีกไม่มีการร้องไห้ไม่มีการผิดฝังไม่มีการเสียใจไม่มีการสารพัดโลกไม่ตามไปมันอยู่ฝั่งกันนี้ทั้งอย่างฝั่งเดียวคือฝั่งมนุษย์ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราจะต้องพบปัญหา 108,000 ประการและอนาคตยังไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกมากมายกว่านี้ปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงปัจจุบันนี้เราก็มีปัญหาอยู่แล้วมีความไม่สบายใจอยู่แล้วมีความโกรธเป็นอารมณ์มีความโลภมีความไม่พอใจเป็นอารมณ์อยู่แล้วปัญหามันมีอยู่แล้วแต่พูดกันแล้วเราก็มีไฟอยู่ในตัวมีเชื้อไฟอยู่ในตัวอยู่แล้วเหมือนมีน้ำมันเอาไฟมาแย่เมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นลุกเมื่อนั้นหรือเหมือนมีเชื้ออยู่ในตัวเอาไฟมาจุดเมื่อไหร่ลุกเมื่อนั้นเหมือนใจเราที่มันไม่ดีมันมีอยู่แล้วใจที่ไม่สบายมีอยู่แล้วอะไรมากระทบปุ๊บมันจะรับทันทีเหมือนก็มีเชื้ออยู่ในใจทนายเราจะต้องหาทางดับเชื้อดับเชื้อที่ร้อนเล่าในใจออกไปเสียทำไงจะเอาเชื้อไฟนี้ออกไปเมื่อมันกระทบเราจะได้ไม่ไหม้ใจไม่ร้อนใจเราต้องมีหลักธรรมที่หลักสติหลักสมาธิหลักปัญญาที่ข้อคิดของเรามีอยู่แล้วเราก็หาทางที่จะพ้นอารมณ์นี้ให้ได้การที่เราหาทางจะพ้นอารมณ์นี้ก็เรียกว่าคิดจะข้ามฝั่งไปอยู่ความสงบฝั่งโน้นคือฝั่งนิพพานคือความไม่วุ่นวายใจคนที่ข้ามไปได้ก็ต้องมีทานมีศีลเป็นเครื่องรักษาใจมีความสงบมีปัญญาให้รู้เห็นตัวเราตัวเขาทุกสุขให้มองให้มากขึ้นนี่เรียกธรรมอริยสัจของพุทธเจ้าธรรมที่เป็นทางดับทุกข์ทางดับทุกข์มีสี่อย่างคือรู้จักเหตุแห่งการเกิดทุกข์ที่ใจรู้จักวิธีห้ามใจรู้จักวิธีทำใจให้สงบรู้จักในอุบายแนะนำใจให้เข้าไปสู่ความดีเรียกว่าไปสู่ความสงบเรียกว่าหาที่เยือกเย็นได้หมายถึงว่าร้อนแล้วหาเข้าหาร่มเงาเข้าไปอยู่ได้ใจที่ไม่คิดมากนั่นคือความร้อนใจแต่ใจที่หยุดคิดได้เราจะต้องมีความรู้ใจเข้าไปสู่ความสงบจึงจะเรียกว่านิโรธคือความดับได้ทุกคนยอมรับว่าเกิดมาโลกนี้ต้องต่อสู้ทุกคนต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องมีปัญหาทั้งครอบครัวทั้งการงานทั้งชีวิตสมหวังและไม่สมหวังทั้งรักทั้งชังมีทุกอย่างไม่มีใครจะวางเฉยได้เลยชีวิตที่วางเฉยไม่ได้นะคือปัญหาเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาเราทำใจไม่ได้นะคือปัญหาถ้าเราทำใจจะได้ปัญหาก็ไม่มีแต่ปัญหานั่นคือตัวปัญญาถ้ามันมีปัญหาเราทำให้เราแก้ได้ที่จะแก้ได้ก็คือต้องวางเฉยและใจเย็นหรือเข้ายึดหลักธรรมพอแก้ได้นั่นคือปัญญาถ้าแก้ไม่ได้คือปัญหาจะต้องทุกข์ต่อไปหรือมีต่อไปอีกไม่หยุดยั้งแค่นี้ฉะนั้นทางที่ดีจึงว่าเรามาเข้าวัดเนี่ยเรามารู้จักปัญหาชีวิตในตัวเรารู้จักมาหักห้ามรู้จักมาทำใจให้มันตรงละปล่อยวางสักพักหนึ่งก็ยังดีเหมือนกับเรามาบ่มตาในหลับตาให้สว่างเมื่อตาใจสว่างตาสว่างหูสว่างปลงโล่งใจเขาเบากายเขาเบาหูเขาเบาตาเขาเบาเขาเรียกว่าละหุกายละหุใจถ้าขลุกายขลุใจเขาเรียกว่าหนักหนักกายหนักใจใช่โดนคนคิดไม่หยุดเนี่ยคิดเรื่อยเลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีคิดแต่เรื่องที่พยาบาทฝังใจไว้เรื่อยไม่ยอมละไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยก็ขลุใจโทษหนักถ้าเป็นนักโทษก็ติดคุกประหารติดคุกตลอดชีวิตก็เรียกว่าโทษขลุและโทษหนัก
ถ้าโทษเบาก็โทษละหุไม่กี่เดือนก็ออกใจเราเหมือนกันถ้าละหุตาละหุกายละหุใจได้สบายจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกว่าปัญหามันไม่มีคนที่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยนี่ก็เรียกว่าปัญหามันแก้ไม่ตกมันมีค้างๆอยู่เรื่อยก็เรียกว่าเราวิ่งเข้าไปหาปัญหาบางครั้งปัญหามาหาเราแต่เราไม่สามารถจะปัดปัญหาไปได้ไม่สลัดออกไปได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องปัญหาของเราไปฉะนั้นเราต้องพยายามทำใจของเราฝึกสมาธิให้เกิดได้ก็เรียกว่าเป็นละหุใจไม่ใช่ขรุใจใจก็จะไม่หนักไม่ต้องมานั่งคิดมานั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนอึดอัดขัดเคืองปัญหาหัวใจมันก็จบกันตรงที่ว่าเราพยายามที่จะต้องอดทนต่อสู้เข้าไปสู่สิ่งอันนั้นคือไม่ใช่จะหนีไปอย่างเดียวอะไรที่มันมีปัญหาเราจะต้องพยายามทำอะไรไม่ได้ก็ต้องวางเฉยเจริญเมตตาแล้วก็วางเฉยอย่างเดียวเจริญเมตตาได้ก็สบายใจเจริญไม่ได้แล้วก็วางเฉยพยายามเจริญให้มันได้มากๆถึงพุทธเจ้าบอกว่าธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกคือเมตตาสงสารใจเราร้อนต้องพยายามไงจะทำให้ใจเราเย็นสงสารใจเราทำไงใจเราคิดมากทำไงจะให้เลิกคิดใจเราหนักเหลือเกินอึดอัดเหลือเกินทำไงจะให้ใจสบายสงสารใจเราเมื่อสงสารใจเรามากสงสารกายเรามากเช่นเราทำงานหนักหรือเราไม่ได้พักผ่อนเนี่ยก็ต้องพยายามสงสารกายของเราพยายามที่จะรักษากายเราให้ดีแล้วก็พยายามพักผ่อนใจให้มากเมื่อเราไม่ความสงสารเห็นทุกข์ว่ากายของเราก็เป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์เราก็สงสารไปถึงพ่อแม่พี่น้องเราต้องอดทนต่อสู้เลี้ยงเรามาดูเรามาหนักทั้งกายหนักทั้งใจไหนเลยจะต้องดูแลตัวเองไหนเลยจะต้องไปดูแลคนอื่นต้องกินต้องเดินต้องนอนต้องถ่ายต้องทำทุกการทุกอย่างเลยก็ทำให้ตัวเองเลยต้องไปทำให้แก่ลูกให้แก่หลานอีกก็หนักทั้งกายทั้งใจเมื่อเราพิจารณาธรรมเมตตาตัวเองรักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองคิดจะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ก็คือยึดหลักอุเบกขาช่วยได้ก็สบายใจเฉยช่วยไม่ได้ก็เฉยหรือว่าช่วยตัวเองได้ก็ดีใจว่าโอ้ศาเพียรมาทำความดีถึงขั้นนี้ก็ดีใจแล้ววางเฉยได้สบายใจหรือเราช่วยเขาได้เราก็วางเฉยช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยเราก็ไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองจะไปว่ากล่าวใครไม่เชื่อเราก็ต้องวางเฉยก็สบายใจเราหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือยอมรับคือกลายเป็นคนยอมรับเหตุผลเป็นคนไม่ใช่เอาชนะคนอื่นด้วยความชั่วไม่ใช่เอาชนะคนอื่นด้วยความโกรธไม่ได้ชนะคนอื่นด้วยความโลภความหลงต้องชนะคนอื่นด้วยความสงบใจหรืออภัยรู้จักห้ามใจนั่นเรียกว่าชนะดังนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่สอนสั่งให้คนเราเนี่ยเข้ามาหาใจตัวเองให้มากที่สุดเพราะคนเราที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยไม่ใช่จากคนอื่นวุ่นวายจากตัวเองวุ่นวายต่างหากที่สังคมทุกวันวุ่นวายมากเพราะสังคมไม่ได้ทำใจให้สงบตัวเองไม่ได้ทำใจให้สงบถ้าทุกคนหันหน้ามายึดหลักธรรมะว่าที่ไหนไม่สงบเราจะต้องทำใจของเราให้สงบเห็นว่าพระเจ้าว่าที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ทำไงมันก็ต้องรักแล้วมันก็มีทุกข์ก็ต้องพยายามวางใจกับความรักไม่ให้มันมีทุกข์รักลูกรักหลานรักบ้านรักเรือนรักทุกสิ่งทุกอย่างพอมันได้สมใจก็ดีใจพักหนึ่งพอมันเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์เรารู้หลักธรรมอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเจอทุกข์มันหนีความทุกข์ใจไม่ได้เราก็ต้องพยายามฝึกประพฤติปฏิบัติทำไปและทำอันนี้เป็นธรรมดับทุกข์เมื่อมันรู้จักวางเฉยที่บ่อยๆแล้วนะเข้ามันก็สบายเหมือนเขาบ่นทุกวันเนี่ยคนโน้นบ่นคนนี้ว่าทุกวันทุกวันแต่เราวางเฉยได้ไอ้ที่บ่นว่ามันก็ทุกข์ที่คนบ่นว่าแต่ไอ้ตัวคนฟังนั่นเฉยนี่เรียกว่าธรรมดับทุกข์แต่ที่มันไม่เฉยนี่จึงได้เป็นทุกข์เขาบ่นเขาว่าเราไปคอยระวังอยู่เรื่อยคอยไปว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นไม่น่าบ่นอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเราไปรับทุกข์มาเองแต่ถ้าเราเป็นตัวรู้จักว่าปัญหาคนที่บ่นก็เป็นทุกข์
คนที่ฟังทำใจไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ฉะนั้นเราเป็นคนดับทุกข์ดีกว่าจะไม่เป็นตัวมีปัญหานี่แหละแก้ปัญหาสังคมถ้าคนรู้จักสงบกายวาจาใจให้เป็นมิตราให้เป็นอุเบกขาได้เมื่อใดเมื่อนั้นสังคมนี้ก็หมดความวุ่นวายถ้าคนเราเนี่ยเตือนกันด้วยความรักเนี่ยถือจะโกรธกันเดี๋ยวก็ดีกันอย่างพ่อแม่เตือนเราเนี่ยครูบาอาจารย์เตือนเราเนี่ยเราก็โกรธเดี๋ยวเราก็หายแต่คนที่ไม่รักเรามาว่าเราเตือนเราไม่ว่าด้วยความอิจฉาริษยาด้วยความไม่หวังดีมันไม่เกิดอภัยเกิดกลายเป็นพยาบาทไปนั่นคือว่ามันไม่รู้จักคำว่าอภัยมันเรียกว่ามันทำใจไม่ได้มันไม่เกิดเมตตากันแต่ถ้าเรายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผลกระทบจากเราคนเดียวที่ไปรับมาแต่จะต้องยอมรับจะเป็นคนทั้งรักทั้งชังแล้วก็ต้องยอมเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงว่ามาวัดมันจะได้ทำใจได้ไอ้สิ่งที่มันร้ายเนี่ยมันรับไม่ได้มันจะได้รับได้ไอ้ที่ห้ามไม่ได้ก็จะได้ห้ามได้ไม่งั้นเราไม่มาวัดแล้วเรารู้สึกว่าเราตัวตนมันไม่ยอมปลงไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยมันก็ตัวยึดมั่นถือมั่นเขายังไงเรายังไงมันก็กลายเป็นตัวตนเอาตัวตนเข้าไปกระทบกระเทียบกันเอาไปชิงดีชิงเด่นเอาไปแพ้ชนะกันก็ไม่ใช่ชนะใจตัวเองเลยทุกครั้งไปฉะนั้นหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจึงว่าเรามาฝึกสิมาบ่มใจของเราให้เย็นมาบ่มใจก็ให้สว่างมาให้มีพุทธลมเข้าโทลมออกบ่อยๆอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับพุทโธบ้างมันจะได้เลิกคิดเรื่องทุกข์ต่างๆปัญหาร้อยแปดจะได้จบตรงใจว่างใจสงบทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามฝึกไปเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนั่นเนี่ยเราจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจคนเราถ้าไม่รู้จักความสงบแล้วหาสุขไม่ได้เลยในชาตินี้เพราะใจเนี่ยมันทำให้เราร้อนใจเนี่ยทำให้เราวุ่นวายฉะนั้นถ้าเราจะหาความสุขใส่ใจเราก็ต้องละความร้อนละความวุ่นวายก็การมาศึกษาใจตัวเองมามองให้เห็นตัวเราแล้วนั่นแหละจึงจะรู้จักฉะนั้นถึงว่าที่ญาติโยมได้เข้ามาวัดเนี่ยมามองว่าตัวเองดีอะไรบ้างก็ยังดีแล้วมาสงบได้ห้านาทีมาควังธรรมมาฟังสวดมาตักบาตรทำบุญโอ้ก็ชมตัวเองว่าดีได้แล้วหมายถึงขั้นนี้เราก็ดีแล้วก็ต้องพยายามรักษาความดีนี้ต่อไปคนเรามีทั้งบุญมีทั้งบาปคู่กันไปแต่ว่าพุทธเจ้าจะบอกว่ามันมีแล้วก็ต้องพยายามละมันใจร้ายก็พยายามทำใจให้ดีใจร้อนก็พยายามทำใจให้เย็นคิดมากก็พยายามละความคิดให้มากขึ้นนั่นแหละจึงถึงฝั่งพระนิพพานคือการข้ามไปจากทุกข์ได้ข้ามไปสู่ความสงบได้ก็จะเป็นความสมหวังที่เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะก็คือการรู้จักตัวเองให้มากๆเดินให้รู้นั่งให้รู้นอนให้รู้คิดนึกให้รู้ว่าเราดีใจเสียใจอย่างไรก็พยายามรู้จักตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นทางดับทุกข์ที่ใจเราหัดฝึกไปนะคาถาพุทธเจ้าคาถาพุทธเจ้าเนี่ยช่วยได้มาวันหนึ่งเราก็ไปใช้7 วันนะมาวันหนึ่งก็ไปกินได้7 วันมาวัดวันหนึ่งก็เก็บไปได้7 วันพอจะหมดก็มาต่อเหมือนเอาไปเข้าหม้อนะชาร์จไปเต็มหม้อแล้ว7 วันมาใช้ไปหมดแล้วก็มาชาร์จใหม่ไม่ใช่ชาร์จไป1 วันแล้ว7 วันใช้ไปถึงครึ่งเดือนหมดแล้วอีกคนนี้หมดหม้อระเบิดเลยหม้อระเบิดนี่พังทั้งบ้านเลยโอ้พอระเบิดปุ๊บโอ้เราไม่ได้ไปชาร์จไฟต่อใช้ลูกเดียวไม่เคยชาร์จเลยอีกอย่างถึงก็ไปใส่ควบบวกควบลบไปตรงเข้าช็อตกันอีกใจคนเราเหมือนกันพอไม่ตรงกันก็ช็อตกันฉะนั้นใจนี่สำคัญเหมือนกับไฟนั่นแหละถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็สว่างทั้งบ้านถ้าใช้ไม่ดีก็มืดทั้งบ้านหรือไหม้ทั้งบ้านอย่างเงี้ย

าทำบุญนี่มันเอาไฟเข้าหม้อมันสว่างแล้วไปเผื่อลูกเผื่อหลานได้พอใจเราดีลูกหลานก็ดีหมดแม่แม่ไปวัดมาพูดดีทั้งวันเลย7วันนี่แม่พูดดีไม่เคยบ่นเราเลยไม่อยากให้แม่ไปวัดทุก7วันโอ้ยตอนนี้แม่ขี้บ่นจังเลยต้องใส่ไม่ห่างวัดแล้วไอ้คนที่ขี้บ่นโดยที่ไม่เข้าวัดแสดงว่ายังไม่มาเลิกละอะไรคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยหมายถึงยังไม่มาเลิกละอะไรแต่คนที่มาเข้าวัด7วันมาเข้าวัดก็ยังดีถือว่าไอ้แม่แม่นี่เข้าวัดแล้วยังขี้บ่นยังจู้จี้ยังเจ้าลมอยู่เงี้ยหรือสามีภรรยาเรายังเจ้าลมแต่ไอ้วันเสาร์วันอาทิตย์มันไม่บ่นมันไปวัดเงียบไปเลยแล้วก็ยังดียังสบายหูไปวันพอกลับมามันบ่นต่อก็ยังดี7วันมันยังหายไปวันก็มันไปเถอะ7วันก็ยังพักผ่อนใจละวันสบายหูไปวันก็ยังดีดีก็มันบ่นทั้ง7วันเลยถึงเข้ามันก็เหนื่อยเองคนบ่นเหนื่อยเองเมื่อยแสนไกลเลิกไปเองเราต้องทำเป็นตรงกันข้ามนั้นคนเราก็มันคนเราก็เศร้ากันให้โกรธเนี่ยไอ้คนหนึ่งมันไม่โกรธเนี่ยก็เศร้าแล้วทำเฉยไม่ก็เศร้าหรอกถ้ากระเซาไอ้คนไหนโกรธได้โหกระเซามันอยู่นั่นแหละเรียกว่าเหมือนถูกบ้าจี้ถ้าเขาจี้เราไม่ดิ้นเขาก็ไม่จี้แต่คนไหนเขาถูกจี้เราดิ้นจี้ใหญ่เลยเพราะมันบ้าจี้เขาจึงไปจี้สำหรับคนที่มันบ้าจี้ถ้าเขาว่าเราไม่โกรธเขาหลังเขาก็ไม่ว่าเราก็ไม่เห็นโกรธมันเฉยก็จะไปว่าไงได้นะก็เหมือนไปพูดกับพระอิฐพระปูนนะท่านเฉยเราก็ไม่อยู่พูดยังไงไม่อยู่ว่าไงท่านดีเสมอคนช่วยก็เหมือนพระอิฐพระปูนดีเสมอไม่มีทิฏฐิฉะนั้นถ้าเราเนี่ยยุแย่แล้วไม่ไปตามคำยุแย่เนี่ยเราจะดีเขาจี้เราไม่เฉยไม่จักกะจี้เขาก็ไม่จี้ต่อเขาล้อเราไม่โกรธเขาไม่ล้อต่อเขาว่าเราไม่โกรธเขาก็ไม่ว่าต่อแท้ที่จริงคือตัวเราเท่านั้นเองใช่ไหมอย่างเขาผลักเขาจะถอนหลักเขาจะถอนมันออกเขาถอนไอ้ที่มันออกได้ไอ้ที่ไม่ออกเขาไม่ถอนใจเราที่มันจะทุกข์โดยมากเขาจะมีปัญหาจากคนที่เห็นว่าเราอ่อนไหวถ้าเราไม่อ่อนไหวแล้วไม่มีใครทำเราหรอกข้าศึกที่จะมาลบบ้านเมืองได้น่ะเข้ามาลบตอนที่กำลังอ่อนแอสมมุติประเทศนี้เขาเก่งจังเลยเขาลบเก่งไม่ใครกล้าลบหรอกเพราะไม่มีใครเก่งเท่าคนนี้เขาคนใจดีเขาไม่โกรธใครเลยเขาไม่ใครว่าหรอกเพราะว่าอะไรมันไม่โกรธใครไปว่าไงก็มันไม่โกรธร่างกายมันแข็งแรงโรคมันไอเชื้อโรคมันอยากจะเข้าเรามาใช่ไหมสมมติโรคบิดโรคอหิวาอะไรประมาณเนี่ยมันอยู่ทั่วมาเลยอยู่กับน้ำอยู่กับอาหารอยู่กับอากาศมันจ้องจะเข้าพวกเรานะเราแข็งแรงพอสูดลมเข้าไปมึงเข้าไปในจมูกพอสูดลมเข้าไปจุลินทรีย์เข้าไปแต่ร่างกายเราสมบูรณ์เลือดเราดีเลือดขาวดีกินเชื้อโรคตายหมดแบคทีเรียอะไรใดเข้าไปกินตายหมดเพราะร่างกายเราดีไอ้เชื้อโรคมันตายเพราะเรามีกำลังดีเชื้อโรคเข้ามาแต่มันตายหมดถูกฆ่าตายหมดนี่มันจ้องหาที่มันเข้าได้เนี่ยเมื่อเราอ่อนแอเช่นอากาศไม่ดีร่างกายอ่อนเพลียกำลังใจไม่ดีหรือพักผ่อนไม่พอพอเข้าปุ๊บมันก่อเชื้อใหญ่เลยเข้าไปในตับในไตในสมองในกระเพาะเราก่อเชื้อทันทีเล่นเราอยู่เลยเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเราสู้ได้เพราะเรากำลังดีพอตอนหลังมันเข้าสู้เราสู้ไม่ได้พอเชื้อโรคพวกนี้เข้าปุ๊บมันก่อตัวเป็นออกลูกออกหลานเต็มมาเลยเราก็กลายเป็นมีเชื้อโรคเข้าไปเราก็แพ้มันต้องนอนตายนอนสมเลยแต่ถ้าร่างกายเรายังดีใช่ไหมตอนเราหนุ่มเราสาวแล้วไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกเพราะเรามีพลังพอเชื้อโรคเข้าไปจริงมันมีเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกเวลาแต่เข้าไปแล้วเรามันฆ่าตายหมดเหมือนกับศัตรูไม่กล้าเข้ามาเพราะอะไรเพราะเรามีพลังใจเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีพลังสมาธิมีกำลังใจดีเนี่ยทุกทั้งหลายมันก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาก็ถูกฆ่าตายหมดความโกรธก็ถูกฆ่าตายความโลภความหลงก็ถูกฆ่า

พราะมันเกิดไม่ได้เพราะเรามีกำลังแต่ถ้าเราอ่อนแอนะแหมวันนี้กูใจไม่ดีมึงอย่ามาพูดนะเอาแล้วผมพูดอีกคำโกรธเลยเงี้ยมันอ่อนแอแล้วใช่ไหมวันนี้กูอารมณ์ไม่ดีมึงอย่ามาพูดนะอย่ามายั่วกูนะพอเขายั่วปุ๊บทันทีเลยเพราะเราอ่อนแอแล้วคือเหมือนเชื้อโรคเข้าได้ทันทีแต่ว่าเฮ้ยวันนี้เราใจดีนะใครว่าไงกูก็ไม่โกรธยั่วไงก็ไม่โกรธกลับดีไปหมดเลยไอ้คนที่ว่ากายดีแสดงว่าเราเป็นคนนำเชื้อโรคเข้ามาเราเป็นคนนำทุกข์เข้ามาทุกคนดังนั้นเราต้องสร้างป้อมปราการคือศีลสมาธิเนี่ยเป็นพลังไว้ต่อสู้กับอารมณ์ภายนอกที่จะมากระทบเราเหมือนกับเราพยายามกินอาหารให้ถูกต้องกินหลับนอนให้ถูกต้องเพื่อเราตามหลักอนามัยแล้วโรคก็ไม่เกิดขึ้นบริหารร่างกายดีเพราะเรามีพลังแต่ที่คนแก่และเป็นโรคก็อะไรคือคนหนุ่มสาวที่เป็นโรคก็อะไรก็เพราะไม่มีภูมิต้านทานไม่มีกำลังเหมือนกันธรรมะเหมือนกันนายโยมเข้าใจใช่ไหมในคนไหนที่ขี้โกรธง่ายอะไรก็ถ้าเป็นคนก็อ่อนแอเลยคือเชื้อโรคเข้าทั้งวันเลยเข้ามาเมื่อไรก่อเชื้อทันทีเข้ามาอะไรก่อเชื้อนี่เรียกว่าโกรธทั้งวันเลยแต่นี้ถ้าเราก็มีสมาธิแล้วเรามานั่งสมาธิที่วัดแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจว่าอะไรที่มันข้อบกพร่องเราที่เราอยู่บ้านแล้วชอบหงุดหงิดชอบมีปัญหากับคนโน้นนี้เราก็รู้ว่าอ๋อเราจะต้องพยายามทำใจให้ได้กลับไปเราต้องเอาสติไปคุ้มครองตัวเองจึงต้องทำหัดบ่มตาบ่มใจปัญหาก็แก้ตัวเองนั่นเองแต่มาโยมแต่ทุกคนเรานี่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองคิดจะไปแก้แต่คนอื่นพ่อก็ไปแก้แม่แม่ก็ไปแก้พ่อพ่อแก้ลูกลูกแก้พ่อแม่หาว่าพ่อแม่ไม่ดีไอ้ลูกก็ไอ้พ่อแม่ก็หาว่าลูกไม่ดีอาจารย์ก็จะไปแก้ลูกศิษย์ไม่ดีลูกศิษย์ว่าอาจารย์สอนไม่ดีแท้จริงคือตัวเองอาจารย์มันก็ไม่ดีลูกศิษย์จึงไม่ดีลูกศิษย์มันไม่ดีอาจารย์จึงไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีลูกจึงไม่ดีแต่ถ้าพ่อแม่ดีลูกก็ดีอาจารย์ดีลูกก็ลูกศิษย์ก็ดีแสดงว่าต้องแก้ตัวเองอย่างเพื่อนเราไม่ดีเลยเงี้ยหาเพื่อนไม่ดีแท้ตัวเองไม่ดีไปคบเพื่อนไม่ดีแต่ถ้าเพื่อนฉันดีจังเลยนะเพื่อนฉันนิสัยดีใจดีแสดงว่าเราดีจึงไปคบเพื่อนดีเพื่อนธรรมะธรรมโมไอ้ที่เราไปชมเพื่อนดีก็เพราะเราเป็นคนดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมโยมยังโยมใจดีนะโยมจึงมาถึงวัดตังฐานได้แต่ใจวุ่นมาไม่ถึงอ่ะกูต้องรอให้ใจดีก็ค่อยเข้าวัดผลสุดไม่เคยดีสักทีเลยไม่ต้องเข้าวัดเลยใช่ป่ะใจไม่ดีจะไปวัดมันจะได้เปลี่ยนใจใหม่จะได้ดีเหมือนกับเราเมาเนี่ยชอบเมาแล้วเข้ามาถึงวัดเขาไม่เมาเราก็ต้องเลิกเมาเราชอบเล่นหวยใต้ดินมาถึงวัดเอ๊ะวันนี้เขาไม่ให้หวยใต้ดินเราก็เลิกเห็นหวยใต้ดินทำไมเขาชอบเล่นหวยใต้ดินพอไปวัดที่เขาเล่นหวยใต้ดินเขาเล่นใหญ่เลยคนนี้พอไปจับเป็นหวยหมดเลยคนนี้หลวงพ่อพูดอะไรยกห้านิ้วก็มาอะไรหมดเป็นหวยหมดเลยบ้าหวยคนทำบุญบ้าหวยเลยนะตายวันนั้นก็จับพระยกอะไรว่ายกแก้วก้าวยกเนี่ยตาก็หยับตัวหมดเลยเป็นหวยหมดเลยสีไปต้นไม้ตอนนี้ชื่ออะไรเอาอีกแล้วจะมาเคยไปนั่งดูคนบ้าหวยโอ้ขำจริงแถงจะหมดไรหมดนาไม่หมดใครรวยจะมือหวยรวยพระรวยพระให้สักสองตัวว่าถูกได้เลยแต่คนเล่นนี่รวยเพราะไม่ได้ทำบุญเมื่อชาติก่อนคนที่จะรวยพวกนี้ต้องทำบุญเมื่อชาติก่อนเคยสร้างเคยสละทรัพย์โดยช่วยสงเคราะห์เนี่ยไปช่วยสิคนตกไฟไหม้น้ำท่วมอุทกภัยทั้งหลายเนี่ยช่วยเนี่ยพวกนี้ไปชาติหน้าจะไปมีลาภลอยทั้งที่โจรเนี่ยจริงๆไปถึงปุ๊บเดียวรวยเลยเพราะไม่ใช่เอ๊ะกูทำไมไม่ทำกินทำไมรวยเนี่ยคือไม่ใช่หรอกเมื่อชาติเนี่ยเคยไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากแหละและกรรมนั้นมันมาให้ผลดีทำให้เราจนแล้วรวยได้แต่มันไม่ใช่ได้ทุกคนนะแต่พวกที่จะได้ร่ำรวยนี่หมายถึงว่าเคยทำบุญในชาติก่อนช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเลยแบบส่งเคราะห์เขาไปแบ
คนนั้นก็ได้แบบลุกฟุกโอ้โหไม่น่าจะมีใครมาช่วยกูเลยกูกำลังจะตายแล้วเนี่ยไอ้กรรมอันนั้นนั่นเป็นผลดีคือคนที่ช่วยต้องทำอย่างนั้นนะโยมต้องไม่ทำบุญไว้ไม่ได้ไม่มีลาภลอยไม่มีความสุขบุญนี่มันตกแต่งให้เรามีความสุขกรรมดีที่เราทำนี่จะเป็นกรรมสนองผลให้คนมีความสุขตลอดชีวิตแต่นี้ถ้าเราไปทำไม่ดีมันก็เป็นกรรมไปให้คนไม่สบายใจเหมือนคนชอบนินทาชาวบ้านนะไม่สบายใจทั้งวันเนี่ยมันถ้าวันไหนไม่ได้นินทาก็หงุดหงิดพอได้นินทาก็เอาแกเรียกว่าชอบวิจารณ์ชาวบ้านจะไม่สบายใจทั้งวันคนที่ไม่อยากพูดนินทาใครจะสบายใจทั้งวันเรื่องบ้านใครก็บ้านมันเรื่องของใครของมันไม่สนใจเรื่องตัวเองสบายใจทั้งวันเคยสังเกตนะพวกที่ชอบนินทาชาวบ้านสบายไหมมีแต่ปัญหาทั้งวันบ้านตัวเองแก้ไม่ได้ไปว่าคนอื่นฉะนั้นถึงว่าเราต้องทำใจของเราดีที่ตัวเราชั่วที่ตัวเราสุขทุกข์ต้องรู้จักปัญหาของเรา

การเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นเรื่องง่ายเข้าถึงเมื่อไหร่ก็ยากแต่ความเป็นจริงการเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ยากแต่ถ้าคนนั้นเข้าถึงใจหรือเข้าใจถึงแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าถึงใจหรือไม่เข้าใจไม่ถึงเนี่ยก็จะเหมือนกับคนมาวัดเนี่ยก็มาถึงแต่วัดแต่ไม่สามารถจะวัดใจตัวเองถึงได้หรือว่าไม่สามารถจะทำใจให้เป็นวัดได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงวัดทางไหนได้ดังนั้นจึงว่าเมื่อเราทำไมจึงไม่ถึงวัดทั้งที่ตัวมานั่งอยู่ในวัดแล้วก็เพราะว่าวัดนั้นเป็นเพียงวัตถุแต่วัดที่พุทธเจ้าสอนนั่นน่ะคือวัดอารมณ์ คือวัดจิตวัดใจคือวัดที่ควรจะเข้าไปถึงต้องสงบกายวาจาใจบุคคลนั้นเข้าถึงวัดหมายถึงว่าคนจะเข้าถึงพระรัตนตรัยก็เช่นเดียวกันคนจะเข้าถึงพระรัตนตรัยก็ต้องรู้จักคุณหมายถึงว่าคนที่รักพ่อแม่เนี่ยที่เคารพพ่อแม่เนี่ยหมายถึงว่าคิดว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราคิดจะตอบแทนไอ้ข้าวอ้อนเนี่ยเลี้ยงคิดว่าค่าข้าวที่แม่เลี้ยงเรามานี่เท่าไหร่น้ำนมที่ให้กินทั้งนมตัวเองและนมผงนมกระป๋องอะไรก็มีราคาเท่าไหร่เสื้อผ้าที่พ่อแม่ให้มาทุกอย่างพ่อแม่มาคิดว่าเนี่ยที่ให้เลยคือบุญคุณทำไงแล้วพอเราคิดได้เลยเรียกว่าเข้าถึงคุณเข้าถึงคุณพ่อแม่ว่าพ่อแม่นี่มีคุณที่ให้ชีวิตเราไม่ตายเนี่ยอันนี้มากกว่าค่าข้าวค่าน้ำค่าเงินค่าทองที่ให้เราไม่ตายเนี่ยที่เราให้มีลมหายใจโตมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะค่าของพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตเรามาเนี่ยมันมากเหลือเกินชีวิตนี่หาซื้อไม่ได้หาแลกไม่ได้เมื่อเราคิดว่าพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามาเนี่ยหาซื้อหาไม่ได้ใครก็ให้ไม่ได้นอกจากพ่อแม่ฉะนั้นชีวิตที่เราได้มาเนี่ยใครว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ชอบเขาว่าเราโง่เราก็ไม่ชอบเขาว่าเราไม่สวยก็ไม่ชอบเขาว่าเราจนเราก็ไม่ชอบเขาว่าอะไรเราต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยประเสริฐให้ทุกคนไม่ติเราแล้วคนไม่ว่าเราเพราะทุกคนเกิดมาได้อยากปรารถนาชีวิตที่ประเสริฐแต่เราคิดได้ที่จะคิดได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีนิสัยมีปัจจัยมีความสงบหรือมีบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนเคยเป็นคนทำดีไว้หรือว่าได้เข้ามาฝึกอบรมในวัดศึกษาธรรมะจึงมองเห็นคุณในการที่มองเห็นคุณได้เนี่ยก็คิดจะตอบแทนคุณคิดว่าพ่อแม่ดีๆต่อเราทุกอย่างนี่เนี่ยเราต้องเห็นคุณคือต้องคิดได้แต่ถ้าคิดไม่ได้เราก็ไม่อยากตอบแทนที่พ่อแม่ด่าว่าเรากลายเป็นให้ร้ายเราหมดเป็นเรื่องต่อต้านกับเราเป็นเรื่องที่ไม่ถูกอกถูกใจแต่ถ้าคนคิดถึงบุญคุณได้เนี่ยจะไม่ต่อต้านเลยเพราะคิดว่าพ่อแม่แต่พ่อแม่จะตีจะฆ่าก็ยังเป็นของพ่อแม่อยู่พอร่างกายเป็นของพ่อแม่การเข้ามาถึงวัดก็เช่นเดียวกันวัดมีแต่ให้คุณแก่เราให้เราสงบกายวาจาใจแต่เราจะต้องเข้าถึงวัดให้ได้วัดอยู่ที่ไหนวัดสังฆทานไม่อยู่ที่ป้ายวัดสังฆทานสังฆทานเราแปลว่าให้อะไรให้น้ำใจให้คนใจดีให้คนมีศีลธรรมให้ธรรมทานให้ความคิดที่ดีที่เข้ามาแล้วก็รู้จักบาปละบาปบำเพ็ญบุญรู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักเสียสละสุขส่วนตัวให้แก่คนอื่นมีความสุขบ้างทีนี้ถ้าเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมองเห็นคุณท
ที่ใจของเราเนี่ยสามารถจะสงบเห็นคุณอย่างไรเช่นเดียวเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีคุณอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาในโลกเนี่ยพวกเราก็คงทำบาปโดยไม่มีใครสอนทำบุญก็คงไม่ทำไม่เป็นเพราะไม่รู้จะทำไงพ่อแม่เราก็คงไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักคุณไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าสอนแล้วทางสวรรค์นิพพานก็ปิดนรกนี่พุทธเจ้ามาเปิดให้พวกเราดูสวรรค์พุทธเจ้ามาเปิดให้เราดูนิพพานพุทธเจ้าเป็นผู้มาเปิดทางถ้าเราไม่รู้จักบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้จักทางสวรรค์นิพพานพวกเราเกิดมาก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้สร้างบารมีสิบทัศน์เลยตอนที่มีพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราจึงได้มีวัดจึงได้มีพ่อแม่จึงได้มีครูบาอาจารย์มีคนแนะนำสั่งสอนเราจิตใจเราจึงได้เป็นคนไทยที่ดีคนพุทธที่ดีก็นึกถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่สอนคนให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ให้คนเราในเลิกเกลียดกันเลิกโกรธกันเลิกอิจฉาริษยากันเลิกฟ้องไล่กันพุทธเจ้าได้สอนให้โลกในสงบไม่ให้เลือกชั้นวรรณะไม่ให้เลือกคนดีคนชั่วคนมีคนจนไม่ให้เลือกชาตินั้นชาตินี้พุทธเจ้าสอนให้ทุกคนได้มีเมตตาเข้าหากันจึงเราสอนให้ละความโกรธนะสอนให้ละความโลภเพราะเห็นว่าความโลภเนี่ยเบียดเบียนกันชอบโกงกันลักจี้กันทุกคนมีเห็นความเห็นแก่ตัวที่ข้าวยากหมากแพงที่เดือดร้อนทั่วโลกเนี่ยเพราะคนมีความโลภมากเห็นแก่ตัวจึงสอนให้ละความโลภเพื่อจะได้ไม่ตนีจะได้สละสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมก็จะได้สงบสอนไม่ให้หลงคือความหลงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนเพราะว่าทำบาปอะไรก็ไม่เท่ากับทำด้วยความหลงเขาว่าถ้าหลงเนี่ยตกนรกลึกคนจะไม่หลงก็ต้องมีสติรู้ว่าคนเราเกิดมาทำไมมาจากไหนและจะไปไหนนี่ไม่หลงถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมมาจากไหนและจะไปไหนอยู่ทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรทำให้ใครใครจะได้รับที่ทำไปนี้สุขทุกข์นี่ใครได้รับก็ถามตัวเองให้รู้ว่าเราจะได้ไม่หลงเมื่อคำถามมีคำตอบก็ต้องมีถ้าเราไม่มีคำถามคำตอบไม่มีเมื่อคำตอบไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดก็ไม่ถึงบังอ้อว่าอ้ออย่างนั้นอ้ออย่างนี้เราต้องถามเหมือนเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องถามลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์เกิดปัญญาถ้าลูกศิษย์ตอบได้ลูกศิษย์ก็ฉลาดลูกศิษย์ตอบไม่ได้ก็ต้องพยายามถามต่อไปจนกว่าจะตอบได้เก่งลูกศิษย์ไม่สงสัยก็ถามอาจารย์

เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อตอบกันได้แล้วก็เกิดปัญญาถ้าไม่ตอบมันก็เป็นคำที่เก็บเหมือนของที่คว่ำไว้ไม่เปิดของที่ปิดไว้แล้วไม่เปิดก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรคำถามมีคำตอบมีก็เหมือนคนจับของคว่ำเปิดง่ายรู้ว่าข้างในมีอะไรการที่เรามาเข้าถึงพระรัตนตรัยจึงทำเพื่อดับทุกข์เนี่ยทางของพระพุทธเจ้าในคำสอนพระเจ้ารวมทั้งหมดคือทำที่มีทุกข์ในใจนั้นให้ดับไปเสียใจไม่ให้มีคือคนเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ต้องโศกต้องเป็นโรคเป็นภัยมีความทุกข์ลำบากใจปัดพลาดจากกันเนี่ยเป็นเวทนาของมนุษย์ เป็นความไม่ปรารถนาของคนทุกคนทุกคนเกิดมาปรารถนามีความกินอิ่มนอนหลับมีความสุขทุกอย่างไม่มีใครปรารถนาลำบากเลยทีนี้เมื่อเราครูรู้คุณพระพุทธเจ้าเราก็โอ้พระพุทธเจ้านี่มีคุณที่สอนสั่งให้พวกเราได้เป็นคนดีสอนสั่งให้เราไปทางสวรรค์นิพพานได้ธรรมะก็มีคุณถ้าเราปฏิบัติแต่แค่อย่างเดียวยังน้อยใจเราก็เป็นคนดีเป็นคนไม่โลภไม่หลงได้พระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์ล่ะเราพระสงฆ์ไม่ต้องมีหรอกพระสงฆ์ขี้เกียจไม่ทำมาหากินคอยรับอย่างเดียวอะไรๆก็ทำให้เป็นนั่งจับตาสวดมนต์อย่างเดียวพระสงฆ์ไม่ต้องมีเสียเงินหรือเปล่าต้องไปบำรุงสร้างวัดสร้างวาทำไมเมื่อพระสงฆ์ไม่มีพระไตรปิฎกก็มาไม่ได้พระไตรปิฎกที่มีพุทธศาสนาทุกวันที่นำธรรมะเข้ามาสวดมาท่องเนี่ยพระสงฆ์จำเพราะพระสงฆ์เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จดจำและเอามาปฏิบัติตามก็ประพฤติตนเป็นคนมีศีลเป็นตัวอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่เป็นคนโลภโมโทสันเป็นคนที่สงบเป็นคนที่เสียสละให้ดูทำงานส่วนตัวแล้วก็ทำงานเพื่อส่วนรวมคือเสียสละให้ทุกคนได้เนี่ยเมื่อพระสงฆ์มีขึ้นในพุทธศาสนาพระสงฆ์จึงทำประโยชน์ให้แก่ปวงชนได้ใครมีทุกข์ก็เข้ามาหาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีทางอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อสมัยก่อนในพระสงฆ์นำชีวิตชาวบ้านให้เป็นปึกแผ่นมากที่สุดในยุคตึงก่อนก่อนแต่ก่อนวิชาทางศาสนาและทางโลกให้รวมกันจะเป็นวิชาใดก็แม้แต่ทางการเกษตรศาสตร์วิทย์โหราศาสตร์หรือเป็นหัตถกรรมหรือเป็นเรื่องวิชาหมออะไรเงี้ยก็อยู่ในพระสงฆ์หมดพระสงฆ์เป็นผู้สอนหมดแหละแต่เจ้าแผ่นดินก็ต้องมาเรียนกับพระสงฆ์พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนจะเป็นเจ้าแผ่นดินของบ้านของเมืองเป็นตั้งแต่จอมพลลงมาเนี่ยต้องไปเรียนกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์มีการศึกษาค้นคว้าอะไรอะไรลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่จะเอาความรู้มาแจกจ่ายให้แก่คนทั้งประเทศได้ท่านหมายก่อนจึงเห็นคุณพระสงฆ์ทั้งทางใจและทางโลกอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยสมัยก่อนต้องใช้พระสงฆ์เป็นผู้นำวิชาอะไรเนี่ยวิชาลำมวยจีนเนี่ยกังฟูไทยเก๊กวิชารักษาโรคมาจากพระสงฆ์ฝึกสมาธิทั้งหมดแล้วก็ออกแบบออกแปลนมาเป็นวิชาลำอย่างนั้นลำมีรักษาโรคอะไรเนี่ยมาจากพระสงฆ์ถนนแล้วก็ถ่ายทอดมันจะเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านก็เลยรับมรดกมาทุกวันนี้พระสงฆ์หมดไปแต่ชาวบ้านก็จะรับวิชานี้อยู่แต่พระสงฆ์ไทยเรายังไม่หมดแต่พระสงฆ์ไทยเราหยุดในการสั่งสอนทางโลกสอนแต่เพียงทางใจอย่างเดียวตอนนี้สมัยนี้สมัยก่อนในพระจะต้องเป็นหมอด้วยเป็นครูโรงเรียนด้วยที่วัดต้องมีทุกอย่างแต่ในนี้วัดไม่ต้องเป็นอย่างนั้นวัดมีเพียงวิธีอบรมจิตใจให้เป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมก็ถือว่าเป็นคนมีศีลธรรมแล้วก็เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เรียกว่าความดีนี่อยู่ที่ขึ้นอยู่กับจิตใจคนเราถ้ามีเงินทองแล้วจิตใจยังเดือดร้อนอยู่เงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นจิตใจของคนเรานี่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาบ้างถ้าปล่อยมันต่ำลงไปมันก็จะเลวลงยิ่งเกิดทุกข์ครอบงำฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า
มีประโยชน์แก่ปวงชนการเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นทำให้เราเนี่ยฉลาดกว่าใจตัวเองถ้าไม่งั้นเราจะโง่กว่าใจตัวเองใจตัวเองทำไงมันจะมันโกรธมันก็ต้องให้โกรธอยู่อย่างนั้นเกลียดก็ต้องให้เกลียดอยู่อย่างนั้นโลภก็ต้องให้โลภอย่างนั้นหลงก็ต้องให้หลงไม่รู้เลยไม่รู้คิดที่จะออกจากสิ่งนั้นเรียกว่าโง่กับใจตัวเองแต่การที่เราฝึกศีลสมาธิเข้าไปเนี่ยใจเราจะหายโง่จะไม่หลงตามความคิดนั้นทำอะไรก็จะหักห้ามความคิดนั้นได้ก็เรียกว่าไม่โง่กับใจตัวเองนั่นคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นฉะนั้นวิชาธรรมะของพุทธเจ้าจึงวิชาที่แก้ใจตัวเองเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยแก้ใจตัวเองได้ไหมเช่นเราหัดนอนตื่นเช้าอยู่บ้านเราต้องนอน2โมง3โมงแทบไปโรงเรียนไม่ทันพ่อแม่ต้องไล่กันแต่มาวัดเนี่ยที3ครึ่งตีละครั้งแล้วต้องลุกไม่ลุกก็ไม่ได้การแก้ใจตัวเองทำให้ขยันขึ้นมาต้องลุกมาสวดมนต์มานั่งสมาธิทั้งที่ง่วงก็รู้ว่าเนี่ยมันง่วงแต่ต้องทำต้องสวดมนต์เช้าต้องสวดมนต์เย็นต้องฝึกตัวเองให้กลายเป็นคนตื่นขึ้นมาทันทีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาคล้ายว่ามีการฝึกตนคิดมากนอนมากก็เป็นคนโง่มากกินมากนอนมากเนี่ยไม่ฉลาดไม่ใช่คนกินมากนอนมากเลยฉลาดยิ่งกินมากนอนมากเลยยิ่งโง่มากขนาดนั้นคนปัญญาอ่อนเนี่ยคนปัญญาอ่อนกินอย่างเดียวไม่คิดอะไรจะกินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวอย่างปัญญาอ่อนไม่ใช้สมองตัวเองไม่ใช้ความคิดตัวเองมันก็ไม่ฉลาดเราจะดูตัวเองได้ที่ว่าคนไหนชอบกินมากนอนมากนะเราเริ่มโง่แล้วเห็นเรารักกินรักนอนรักเที่ยวรักเล่นมากเลยเนี่ยก็เรียกว่าเราเริ่มไม่ฉลาดการมาฝึกตนมาที่วัดเนี่ยมาตื่นแต่เช้ามืดเนี่ยก็คือการเนี่ยไม่อยากเป็นคนขี้เกียจเลิกเป็นคนขี้เกียจเลิกเป็นคนโง่เลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวเสียก็ต้องการฝึกให้มันฉลาดขยันลักษณะที่การเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นการที่พึ่งทางใจเป็นการที่พึ่งทางใจของเราเรียกว่าเราจะทำให้เรามีความสุขสงบได้ตลอดชีวิตเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราจะทุกข์ร้อนอะไรมาถึงวัดแล้วคนอื่นก็ไม่ทุกข์เราก็ต้องพยายามไม่ทุกข์ไปด้วยเพราะคนอื่นเขาก็ทุกคนก็ต่างอดทนทุกคนก็ต่างกลางเข้มแข็งแต่เราใจอ่อนปวกเปียกมาเต็มที่แล้วก็จะมาทำปวกเปียกไม่ได้ก็ต้องพยายามเข้มแข็งพยายามอดทนพยายามหลับหูหลับตาพยายามพุทโธพุทโธไม่เป็นก็พุทโธไปได้บ้างเสียบ้างก็ยินดีดังนั้นที่เหมือนเราอยู่บ้านเราทำอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่กับคนอ่อนแอคนอ่อนแอทางจิตใจคนที่อ่อนแอทางจิตใจจะเห็นได้ง่ายจนโกรธง่ายนั่นคือคนใจอ่อนแออดทนต่อสิ่งกระทบไม่ได้เช่นเขาว่าอะไรก็โกรธเขาว่าอะไรก็เถียงเขาว่าอะไรก็แสดงออกกระทืบเท้าแสดงออกอย่างนี้เรียกว่าคนอย่างนั้นเรียกคนไม่ได้มีรัตนตรัยอ่อนแอมากใช่เห็นว่าอย่างนักเรียนนะไปถึงบ้านพอได้ยังฟังเพลงก็จะรู้อ่อนแอไงพอได้ยินเสียงเพลงอะไรขึ้นมาก็ดิ้นออกมาตามกับเพลงเลยนะจะรู้ว่าเราอ่อนแออยู่วันนี้สงบอย่างนั้นอย่างวัยรุ่นที่ว่าอ่อนแอไงพอได้ยินเสียงไอ้เพลงอะไรมันเราเล้าใจกันมันก็ดิ้นได้อะไรได้กันโดดรถเต้นนั่นคือความอ่อนแอของเราแต่วันพอได้ยินเสียงนั้นใจเราอ่อนแอทันทีมันสงบไม่ได้แหละการที่อยู่บ้านเนี่ยเราอ่อนแอมากความโกรธก็ครอบงำแล้วเราก็แสดงอยู่ทุกวันเถียงกันทะเลาะกันขัดแย้งกันเนี่ยเรียกว่าเราอ่อนแอมากความโลภก็เข้าครอบงำอยากได้อยู่เรื่อยๆไม่สงบใจสักสิ่งฟุ้งซ่านกับความอยากความหลงก็หลงตัวตนไม่เข้าใจไม่ขึ้นไม่ได้การทำสติเลยไม่เคยระลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายว่าจะมีในตัวเราเลยเรียกว่าหลงตลอดมันทีนี้พอเรามาวัดเนี่ยเราก็อดทน
ความโกรธก็ไม่แสดงออกเก็บไว้จนไม่มีหรือว่ามันไม่แสดงออกเพราะมันอดทนใจเราก็กลายเป็นคนปกติสงบนี่เรามาวัดนี่เราได้ฝึกความอดทนเราทุกอย่างที่ว่าเรามาอยู่กับคนแข็งทางใจเรียกว่าอดทนทางใจเราก็กลายเป็นคนสงบคนโน้นก็หน้าตาดีคนนี้ก็หน้าตาดีคนนั้นก็สงบเราก็พลอยสงบไปด้วยอดทนไปด้วยเนี่ยการที่มาหาเพื่อนดับทุกข์มาหาที่ดับทุกข์สิ่งที่เรียนรู้ของเราแค่คนอยู่ด้วยกันเราก็ได้รับความรู้แต่อยู่บ้านนี่ไม่มีใครสอนสั่งทุกคนก็อ่อนแอหมดพ่อก็โกรธลูกลูกก็โกรธพ่อแม่ก็โกรธลูกลูกก็โกรธแม่ผัวโกรธเมียเมียโกรธผัวก็ทุกคนไม่มีใครแข็งแรงเลยมีคนมีแต่คนอ่อนแอทั้งหมดไม่มีใครวางเฉยได้เลยเนี่ยนั่นแหละที่ว่าการที่มาวัดเราได้อดทนได้เข้มแข็งได้ต่อสู้แล้วกลับเอาไปใช้ที่บ้านได้เขาให้อดทนใครว่าอะไรก็ไม่เถียงใครว่าอะไรก็ไม่โกรธถ้าเราอดทนได้เราอยู่บ้านเราก็เป็นสุขนี่แหละการเข้าถึงวัดกายวาจาใจเราก็เอาวัดเนี่ยไปใช้วัดใจเราอยู่เสมอเข้าถึงพระรัตนตรัยก็คือคุณของท่านที่สอนสั่งเนี่ยมาปฏิบัติแล้วสงบเป็นยอดบุญยอดกุศลทำให้ใจเรารื่นเริงบันเทิงใจเป็นไม่มีทุกข์ใจเมื่อเรารู้จักคุณพ่อแม่เนี่ยเรารู้แล้วว่าพ่อแม่รักเรามากเท่าดวงใจเขาไม่ให้เราทุกอย่างเราก็รู้แล้วว่าคุณของแม่นี่มีมากเราคงจะไม่มีบุญคุณอะไรให้พ่อแม่แน่นอนมีแต่ความห่วงมีแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่อย่างเดียวเพราะนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เลยว่าเราลึกถึงคุณท่านและอยากจะช่วยเหลือท่านอยากจะตอบแทนท่านอยากจะเอาบุญกุศลให้ท่านแน่เลยรู้จักคุณถ้าคนไม่รู้จักคุณก็คิดไม่ได้คิดพ่อแม่โง่กว่าเราก็มีบางคนคิดพ่อแม่จู้จี้กว่าเราพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ไม่สมัยใหม่อะไรเงี้ยมองไปไม่ได้ทางลบไปหมดเลยก็เรียกว่าเราไม่มีเหตุผลหรือเราไม่มีคำตอบที่ดีคำถามที่ดีแต่ถ้าเราเอามีธรรมะเนี่ยเราจะมีคำถามที่ดีมีคำตอบที่ดีก็จะแก้ใจเราได้ให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ฉลาดในอุบายหาทางทำดีให้แก่ตัวเราและครอบครัวเราได้แล้วก็จะเป็นความสุขสงบตลอดไปฉะนั้นจึงว่าคุณพระรัตนตรัยคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จึงระลึกไว้จึงจะเป็นคุณแก่พวกเราไม่เป็นโทษแก่เราเป็นมงคลแก่เราเป็นความสวัสดีแก่เราเป็นโชคดีแก่เราถ้าเราไม่ทอดทิ้งเรายังระลึกอยู่เสมอก็จะเป็นกรรมที่ดีตอบสนองให้เราไปพบแต่ความสุขสงบท่านที่ญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์นักเรียนที่มาก็ต้องใจมาพึ่งพระรัตนตรัยเพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่มั่นเพื่อจะเป็นชีวิตที่ดีสืบต่อไปแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็สวดมนต์ไหว้พระให้เป็นแล้วก็หัดที่เราได้ทำดีวันนี้เราก็เอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปฝึกก็ไปทำก็คงจะเป็นยอดบุญกุศลของเราตลอดไป

0: บุญอยู่ที่ใจสงบบุญอยู่ที่ใจว่างใจสว่างสงบเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เข้าถึงตรงนี้เองเรียกว่ายอดบุญการมาวัดเราก็ต้องการมาทำใจของพวกเราให้เห็นกองบุญกองกุศลว่ามีอะไรบ้างที่เราได้รับรู้วันนี้มีอะไรบ้างที่เราได้เห็นวันนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้ใจเราสบายวันนี้เพื่อจะยกฐานะใจเราให้ขึ้นสูงสู่ระดับพ้นทุกข์ถ้าระดับต่ำมันก็มีทุกข์ใจระดับต่ำก็เป็นทุกข์เป็นห่วงกังวลเร่าร้อนเสียอกเสียใจไม่สมหวังสักอย่างเดียวนั่นเรียกว่าระดับต่ำคนที่อยู่ในระดับจิตใจต่ำก็ถือว่ามีความโกรธมากห้ามไม่อยู่โกรธแล้วโกรธอีกมีความห่วงกังวลมากระดับนี้ห้ามไม่อยู่มีความหลงมากลืมตัวอะไรๆก็ไปยึดว่านั้นใช่อันนี้ใช่ไม่ได้พิจารณาแยกขันธ์ห้าออกไปหรือไม่เห็นตามความจริงพุทธเจ้าสอนเห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ไปกับเขาคือเรียกว่ามันยึดจนการเป็นหลงเสียงที่เราพูดและสิ่งที่เห็นไม่ได้แยกเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าจิตเราตกอยู่ในระดับต่ำเมื่อเราไปยึดกับสิ่งพวกนี้เราก็ทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองใจทุกข์อยู่ทุกเวลาที่เราไม่เคยสบายใจสักทีมีแต่ความทุกข์ร้อนใจเสมอไปกิ่งกายเป็นโรคประสาทโรคปวดหัวปวดท้องเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่เสมอไปเมื่อใจอย่างนี้เราก็ต้องพยายามมายกฐานะจิตของเราให้สูงกว่าระดับนี้เหมือนเราขึ้นบันไดไปสู่บนบ้านเราเหมือนกับเราอยู่ชั้นต้นเนี่ยเราก็อยู่กับพื้นดินจะกินจะนอนอยู่กับพื้นดินมันก็ไม่สะดวกสบายเราก็ขึ้นบันไดไปสู่ที่นอนเราที่นั่งเราที่มันสะดวกสบายเป็นเบาะเป็นปูกเป็นเก้าอี้เรียกว่าเรายกระดับตัวเราให้ขึ้นไปอยู่บันไดเบื้องสูงคืออยู่อีกชั้นหนึ่งก็จะได้มีที่กินที่ใช้ที่สะดวกสบายคนเราก็จำเป็นจะต้องยกฐานะตัวเองทุกคนไม่มีใครอยากโง่ไม่มีใครอยากจนไม่มีใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากลำบากต้องการสุขต้องการสบายต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีแต่เมื่อมีอย่างนั้นแล้วบางทีก็ใจยังไม่สบายเหมือนกับเรารวยแล้วเนี่ยแต่ใจยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะใจเรายังไม่สงบเราเลยไม่ยกฐานะใจเราให้ไปสู่ระดับธรรมะธรรมะนี่หมายถึงก็เข้าใจธรรมะหมายถึงว่าเห็นอะไรแล้วก็พยายามปลงพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางพยายามตัดพยายามไม่ยึดจนเกิดทุกข์ใจเราเรียกว่ายกฐานะจิตของเราสู่ระดับธรรมะนี่เรียกว่าธรรมที่ปกครองโลกธรรมที่ปกครองบ้านเมืองธรรมที่ปกครองตัวเองธรรมที่ปกครองตัวเองก็คือธรรมที่รู้สติระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรนึกอะไรพูดอะไรเคยทำอย่างไรก็อย่าไปทำอย่างนั้นที่มันไม่สบายใจเราเป็นคนเจ้าของโกรธเราก็ยึดว่าโกรธนั้นเป็นของดีเมื่อมีทุกข์อย่างไรก็แสดงออกมาอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์โดยมากคนเราก็จะไปยึดไอ้สิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เล็กจนโตเรียกว่าติดอารมณ์ไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองก็เรียกว่าไม่รู้จักคำว่าสงบก็คือไม่รู้จักธรรมะนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าสงบคือพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาในใจเราเนี่ยสักวันละ5นาที10นาทีทุกวันให้ระลึกอยู่เสมอเพื่อที่จะยกระดับจิตของเราสู่ความพ้นทุกข์คือสบายใจกว่าเก่าเมื่อก่อนเราไม่มาวัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดและหาทางดับไม่ได้ คิดมากเราหาทางดับไม่ได้แต่พอเรามาวัดแล้วมันมีทางดับเรียกว่ามีธรรมะแล้วก็มีทางดับเหมือนมีไฟแต่ไม่มีน้ำเมื่อมีไฟก็มีน้ำมันก็ดับกันได้ฉะนั้นจิตคนเราเนี่ยมันเป็นตัวกรรมใหญ่เป็นมโนกรรมที่จะสร้างสรรบุคคลให้สุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญา

การบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

เหตุที่ทำให้สมาธิเสื่อมหรือไม่เกิดนิวรณ์ความฟุ้งซ่านสุทธัคข้ามความสงสัยความง่วงความโกรธไซความพอใจกามารมณ์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: กำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติอานาปานสตินะทำความรู้ทำความเห็นกองแห่งลมลมหายใจเข้าทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจออกไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผ่อนให้เรามีสติอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าให้เรามีสติขณะนี้ลมหายใจออกให้เรามีสติอาตาปีปารภความเพียรทุกลมหายใจ

ก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอดทนไว้นะใจคิดนึกอะไรแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นให้เรามีภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจคิดนึกอะไรเราก็พุทโธอย่าไปหวั่นไหวให้เราทำใจของเราอยู่กับลมอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพยายามตั้งกายให้ตรงยืดกายไว้ปุชุกายังพยายามจัดท่านั่งให้ดีไม่หวั่นไหวสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ทำใจของเราอยู่กับลมหายใจอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ใจร้อนเราก็พุทโธไว้ใจขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากภาวนาเราก็ต้องอดทนเราก็ภาวนาทุกลมหายใจสู้กับใจตัวเองใจไม่สงบคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่แล้วก็ระวังใจให้ดีแล้วก็ตั้งหลักภาวนาสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาใช้ตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความภาคความเพียรเพียรให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธหมายถึงผู้รู้พุทโธหมายถึงผู้ตื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานเวลานี้เราก็ตั้งใจน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาสูงสุดบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาทำสมาธิทำใจให้เป็นบุญทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายตนเองขณะนี้มีลมหายใจเข้าขณะนี้มีลมหายใจออกให้เรามีภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุท
ลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยนะเรามาปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาตินะเราก็นึกถึงมารดานะผู้ให้กำเนิดร่างกายเลือดเนื้อให้ลมหายใจนี้มาเราก็จะตอบแทนด้วยการเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตลมหายใจมาสร้างบุญให้เราระลึกถึงคุณงามความดีคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานลมหายใจออกเป็นทุกข์หายใจออกอยู่ไม่ได้นานเช่นกันลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันถ้าเรามีสตินะเราก็มาดูมาพิจารณาทุกลมหายใจเป็นธรรมะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติคนในโลกนี้อยู่ได้แค่ลมหายใจเท่านั้นเองไม่ว่าใครผู้ใดเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่มีเท่ากันมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกไม่มีใครเป็นเจ้าของได้หายใจเข้ามาแล้วก็ยึดไว้ไม่ได้หายใจออกไปแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของน้อมเข้ามาดูมาพิจารณาดูธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเจ้าของไม่ได้อยู่แห่งโหดอื่นให้เราตั้งสติเจริญสติให้มากอานาปานสติกายของเราก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจที่เรามีสติใจก็เจริญบุญทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท5นาที10นาทีนะใจเราสงบเราก็รักษาใจให้ดีนั่งไปคิดนึกอะไรเราก็ระวังใจให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นสติเหมือนกับเป็นเขื่อนน้ำที่มาไหลหลากมาก็มีเขื่อนกั้นน้ำก็ไม่ทำให้ใครท่วมท้นเสียหายความคิดนึกก็เช่นกันถ้าเรามีสติความคิดนึกก็ดับไปนะคิดเรื่องเก่าเรามีสติความคิดก็ดับไปคิดเรื่องใหม่ที่ยังมาไม่ถึงมีสติความคิดก็ดับไปสติจะเป็นเครื่องกั้นมีอุปการะมากสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะให้กายเป็นบุญให้ใจเป็นบุญทำความรู้ทำความเห็นพิจารณาดูลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความรู้ทำความเห็นรู้กายตัวเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆให้นิ้วหัวแม่มือชนกัน
กำหนดที่ลมหายใจนะขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยให้เรามีความอดทนชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจร้อนเราก็มาฝึกทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็มาฝึกมาปฏิบัติทำใจให้สงบผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะเวลานี้เราก็มาฝึกให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับธรรมะอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกปรารภความเพียรให้มากภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรเราก็เห็นใจตนเองคิดนึกเราก็พุทโธไว้ความคิดนึกก็ดับไปเราก็วางใจให้เป็นกลางสุขก็ดีเป็นของไม่เที่ยงทุกข์ก็ดีเป็นของไม่จีรังเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์วางใจของเราให้เข้มแข็งอดทนไว้น้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีสติมีสัมปชัญญะเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เรามีความอดทนน้อมมาเห็นกายตนเองขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดีเราก็ไม่หวั่นไหวจะปวดจะเมื่อยนั่งสงบก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันเห็นกายตนเองทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิบุญที่เป็นสมาธิเพียงเวลางูแลบลิ้นไก่กระเพอปีกสายฟ้าพาดนะเพียงเวลาเล็กน้อยนะใจก็เป็นบุญมากมายเวลานี้ต้องพยายามนะทำสติให้มากทำสติให้ต่อเนื่องเอากายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งมีสติน้อมเข้ามาเห็นใจคิดนึกอะไรนะใจที่คิดอยู่กับปัจจุบันธรรมมีความภาคความเพียรแล้วก็รักษาใจให้ดีใจที่ล่องลอยออกไปใจที่ไม่สงบใจที่เล่าร้อนเราก็รู้ทันอารมณ์แล้วก็เพียรละอารมณ์เหล่านั้นชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจนะเราก็มาฝึกมาปฏิบัติอาศัยความเพียรให้มาก
ียรทำใจให้มีสติเพียรทำใจให้อยู่กับปัจจุบันอะไรคือนิวรธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นนิวรณ์พยาปาทะความคับแค้นใจเป็นนิวรณ์ความง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้ค้านเป็นนิวรณ์ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในกามคุณเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นแล้วก็พึงมีสติมีปัญญาเพียรละนิวรณ์เหล่านั้นทำใจของเราให้อยู่กับความภาคความเพียรเป็นบารมีธรรมขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีทำใจของเราให้สูงส่งใจเราเหมือนกับน้ำถ้าเราไม่มีสติใจก็จะเหมือนน้ำไหลลงต่ำใจของเราก็จะเป็นเช่นนั้นผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่าให้ใจตกต่ำคิดเรื่องเก่าทำให้ใจเศร้าหมองคิดเลยไปถึงอนาคตฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอย่าให้ใจของเราตกต่ำยกจิตยกใจของตนเองให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้จิตอยู่กับกายขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นนั่งสงบก็ดีแล้วก็รักษาใจให้ดีนั่งแล้วตัวเบามีปิติเป็นอาหารใจเราก็รักษาใจรักษาความดีไว้เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกำหนดที่กายตนเองกำหนดที่ศีรษะกำหนดดูเส้นผมตนเองเห็นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเจ้าของใช้ตาสติใช้ตาปัญญาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีลักษณะอย่างไรสั้นยาวมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างหมอนที่เรานอนหนุนทุกวันมีกลิ่นนะเราต้องสระผมเป็นประจำนะเพราะว่าเส้นผมไม่สะอาดนั่นเองเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมน้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาดูกายตัวเองมาเห็นกายเจ้าของมาเห็นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของตนเองเกสาผมเกสาผมผมดำผมขาวผมงอกผมสั้นผมยาวเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ใจของเราเห็นความเป็นจริงร่างกายที่พ่อแม่ให้มาให้เกิดสติเกิดปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาให้มาก

โยนิโสมนสิการทำใจของเราน้อมเข้ามาดูกายตัวเองพิจารณาเกสาผมเกสาผมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนมีคุณสมบัติเท่ากันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ใจของเราก็เป็นกลางใจของเราก็มีเมตตาใจของเราก็มีสติมีปัญญาไม่โลภเส้นผมเส้นหนึ่งเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้ของใดๆในโลกก็เพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองพอกำหนดดูเกสาผมเกสาผมกำหนดดูกายตนเองโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้ามีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขนขนเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมกำหนดพิจารณาดูโลมาขนโลมาขนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้น้อมเข้ามาเห็นกายเจ้าของน้อมเข้ามาดูณขาเล็บณขาเล็บก็นั่งสมาธิมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็มามองดูเล็บตนเองที่หัวนิ้วโป้งชนกันเห็นเล็บมือทั้งสองชนกันณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีมีลักษณะอย่างไรมีสีถ้าเราไม่ทำความสะอาดไม่ตัดปล่อยทิ้งไว้ก็ยาวเราก็ทนไม่ได้นะเพราะว่ามีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บเราตัดเล็บแล้วเล็บที่ตัดเราก็ทิ้งไปกำหนดดูเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราตัดแล้วก็ทิ้งไปตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปไม่เคยเสียดายนะตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปความเป็นจริงเล็บก็สอนใจเราว่าเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะร่างกายชีวิตเราก็ไม่ต่างอะไรกับเล็บนะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องจากกันไปนะผมต้องงอกเล็บยาวแล้วก็ตัดผมมีการหลุดร่วงแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปนะมาสอนใจตัวเองอะไรที่ไม่ดีเรายังรู้จักตัดรู้จักทิ้งอะไรที่ไม่ดีอยู่ในใจเราความคิดต่างๆปรุงแต่งคิดนึกเรื่องอาฆาตพยาบาทเรื่องทุกร้อนเรื่องความไม่พอใจมันก็งอกขึ้นมาทุกวันเราก็เพียรตัดเหมือนกันนะเล็บยาวเราก็ตัดผมยาวเราก็ตัดอะไรที่ใจที่ไม่ดีงอกขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเราก็มีสติมีปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดนะของไม่ดีร่างกายเราก็ตัดทิ้งใจที่ไม่ดีคิดนึกอะไรเราก็มีปัญญาตัดอารมณ์เหล่านั้นทิ้งไปคนนั่งสมาธิก็จะมีปัญญาเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้ง
มาพิจารณาดูเห็นกายเขาเห็นใจเจ้าของด้วยเวลานี้กำหนดดูที่กายตนเองณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้กำหนดดูที่ร่างกายทันตาฟันทันตาฟันนั่งหลับตาเห็นฟันภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่ฟันมีสีมีกลิ่นแปรงฟันทุกวันตอนเช้าก็แปรงตอนเย็นก็แปรงก่อนนอนก็แปรงแปรงตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่ฟันก็ยังมีสีมีกลิ่นกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเห็นฟันภายในปากแล้วใจก็สงบไม่ไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องอื่นเห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามถ้าความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าฟันอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารอยู่กับของบูดเน่ามีแบคทีเรียมีกลิ่นคนทุกวันนี้ป้องกันไม่ให้น้ำลายไม่ให้มีกลิ่นแล้วเอาผ้ามาปิดปากเราก็มาได้กลิ่นของไม่สะอาดจากตัวของเราเองก็เห็นว่าเป็นของน่ารังเกียจเราต้องบอกตัวเองว่าตัวของเราเป็นเช่นนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามเราก็หลงยึดว่าเป็นของสวยงามเป็นอนิจจังเราก็นึกว่าเป็นของเที่ยงฟันเคยอยู่ในปากครบเวลานี้มันผุมันพังถอนไปบ้างแล้วบางทียังไม่ถอนก็ยังปวดยังโยกยังโคนเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ฟันก็อยู่กับเราไม่นานร่วงจากปากเราทีละซี่สองซี่กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันความยึดมั่นถือมั่นตัวตนทิฏฐิมานะที่ใจเรายึดไว้ก็จะได้น้อยลงเบาบางลงบ้างน้อมก็มาเห็นฟันภายในปากทันตาฟันทันตาฟันตอนเราเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้มาเกิดมาจะไม่มีฟันมีแต่เหงือกพอเราได้เดิมกินขนมนมเนยข้าวน้ำงอกออกมาเป็นฟันไม่นานก็หลุดร่วงก็เคินไปเราเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วเราก็ยึดไว้ไม่ได้เช่นกันกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันกำหนดดูร่างกายเจ้าของตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังร่างกายตนเองอาบน้ำทุกวันก็ยังมีกลิ่นมีเหงื่อมีไข่ผ้าที่เรานุ่งห่มทุกวันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วต้องเอาไปซักซักแล้วสะอาดแล้วก็มานุ่งห่มมาถูกกับผิวหนังตนเองผ้าที่เรานุ่งห่มก็กลับมามีกลิ่นมีคราบมีไข่หมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ผิวหนังก็ยังไม่สะอาดเหมือนเดิมตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่จนกระทั่งตายไปผิวหนังก็หมดไปถูกไฟเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไป
วลานี้ลองกำหนดดูผิวหนัง

ตนเองตะโจหนังตะโจหนังนะให้เรามีสติมีปัญญาเอาร่างกายพ่อแม่มาทำบุญให้ใจของเราสงบให้ใจของเรามีสมาธิให้ใจเรามีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขามีปัญญาเห็นว่าร่างกายสังขารนี้เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานสัพเพธัมมาอนัตตาติสอนใจตัวเองเสมอว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่แล้วก็ฝึกแล้วก็ปฏิบัติมาดูผิวหนังตนเองมาบอกกับใจเจ้าของว่าเรายึดไว้ไม่ได้ที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บหนังเคยตึงก็มาเหี่ยวมาย่นพอเราหมดลมก็ตายไปเขาเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปนะเราจะไม่ประมาทมาปฏิบัติธรรมแล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ทำบาปทำกรรมนะบาปกรรมที่เราทำไว้เพราะเราขาดสติขาดปัญญานั่นเองมีความโลภให้ใจเป็นทุกข์มีความโกรธคิดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะมีตัวมีตนมีความหลงหลงว่าร่างกายนี้เป็นของสวยงามหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเมื่อเรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วก็เห็นมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ที่ใจตัวเองทุกข์ความโลภก็อยู่ที่ใจทุกความโกรธก็อยู่ที่ใจทุกที่เรายึดมั่นถือมั่นตัวตนก็อยู่ที่ใจดับทุกก็ดับที่ใจเราให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะให้ใจเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะทุกเกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดดูสิ่งที่เราต้องละนะคือตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็มีสติมีปัญญามาละที่ใจเจ้าของมันมีทุกข์แล้วเราก็ใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญามาหาเหตุที่เกิดทุกข์นี้เองคือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนั่งสมาธิก็เห็นใจตัวเองธรรมชนะใจตัวเองตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะความอยากได้ชนะทุกข์ทั้งปวงนะถ้าใจเราร้อนเพราะตัณหาอุปทานว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็ใช้สติใช้ปัญญามากำหนดพิจารณาดูนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะให้เราดับทุกข์ได้นะจาโคหมายถึงการสละตัณหาเหล่านั้นเวลานี้เราลองปฏิบัติแล้วเราก็นำมาปฏิบัติด้วยนะสละตัณหาเหล่านั้นนึกว่าสวยงามแล้วก็มาเห็นว่าไม่สวยไม่งามนึกว่ามีตัวมีตนแล้วก็มาสละตัวตนของเราให้หมดไปนั่งหลับตานะเราก็มีสติมีปัญญาดับทุกข์ได้สละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคหมายถึงวางตัณหาเหล่านั้นเวลานี้เรามานั่งสมาธิเราก็ลองวางอะไรที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากมายนะ5 ปี 10 ปี

เรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีเราก็ไปแบกไปยึดเวลานี้เราก็ลองวางดูนะเพียงแค่อารมณ์เป็นแค่ความคิดนึกตัณหาที่เรายึดไว้เองนะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อวางนะมาเห็นทุกข์ก็วางลงบ้างผมขนเล็บฟันหนังไม่มีตัวไม่มีตนจับต้องได้รูปคำก็ได้แต่ยึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้ตัณหาเหล่านั้นจับต้องนั้นคนมีสติมีปัญญามีสมาธินะเปลี่ยนใจตัวเองได้นะทุกเหล่านั้นเพียงแค่อารมณ์ที่เรายึดไว้นั่นเองปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นนะถ้าเราวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ดับทุกข์ได้มุตติแปลว่าปล่อยตัณหาเหล่านั้นเรื่องมาผ่านมามากมายตั้งแต่เล็กจนโตนะถ้าเราเก็บไว้ไม่ปล่อยเลยเนี่ยเราจะเอาไว้ที่ไหนเรื่องมากมายที่ผ่านมานะแล้วเรื่องที่จะมาไม่ถึงอีกนะให้เราปล่อยวางบ้างมาดูใจเราไม่มีอะไรนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาผมขนเล็บฟันหนังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจตัวเองวางใจให้เราวางจากตัณหาเหล่านั้นอนาละโยการไม่ไปพัวพันตัณหาเหล่านั้นตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังก็ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงนะเป็นการดับทุกข์ได้นะธรรมะที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็เป็นทางดับทุกข์ที่ใจตนเองนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมาเห็นอารมณ์ตัวเองแล้วก็มาเปลี่ยนใจตัวเองใจที่ไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีใจที่ไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจที่ร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจที่ไม่เคยมีเมตตาเลยเวลานี้ก็มาเห็นตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็มีเมตตาให้กับตัวเองว่าเราจากนี้ไปให้เราทำใจให้ดีไม่ไปโลภไม่ไปโกรธที่เราโลภเราก็เป็นทุกข์ที่เราโกรธก็เป็นทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมทำแต่ความดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาตินะทำความดีถวายเป็นพระกุศลต่อองค์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานจากบุญกุศลที่เราได้เพียรพยายามทำกายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญบุญที่เราทำนี้เราก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ผมขนเล็บฟันหนังนี้มาเราก็จะไม่ประมาทเอาชีวิตเลือดเนื้อของท่านมาสร้างความดีให้ท่านภาคภูมิใจในเลือดเนื้อของท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านมีเมตตา
นำธรรมะมาเผยแผ่ให้พวกเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาบุญกุศลที่เราก็ทำแล้วให้เราน้อมมาเป็นที่พึ่งจากการใดเวลาใดก็ดีขอให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้จากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาน้อมเข้ามาดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันนะทำความรู้สึกตัวเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนสำรวจดูกายเราสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญเหลือแต่ใจใจของเรามีสติอานาปานสติก็ดีมาดูปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเป็นเหตุให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้เราชนะจิตชนะใจมีความภาคความเพียรมีความอดทนอดกั้นเป็นการที่เรามาสร้างบุญสร้างบารมีทำสมาธิเป็นสมาธิเป็นยอดบุญนะเราก็อย่าได้ทิ้งไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำนั่งให้เป็นสมาธิเดินให้เป็นสมาธิยืนให้เป็นสมาธิทำอะไรเราก็มีสตินะสมาธิแปลความตั้งใจรักษาจิตมั่นรักษาใจตนเองไว้นะทำสมาธิเป็นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ใจเราเกิดปัญญาจากนี้ไปเราก็จะถอนออกจากสมาธิทำความรู้สึกน้อมเข้ามาที่ลมหายใจทำความรู้สึกที่ลมหายใจของเจ้าของลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติอานาปานสตินะทำได้ทุกเมื่อทุกเวลาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสำรวจดูกายใจเจ้าของสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็เห็นตามความเป็นจริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ให้เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้เรามีสติค่อยๆกำหนดเลื่อนไปถึงขอด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ขอด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ขอด้านซ้ายถึงขอด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือเป็นลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมในวันพระก็ดีในวันแม่แห่งชาติก็ดีวันที่12สิงหาคมนี้ก็ดีนะเป็นโอกาสที่พวกเราแสดงความรักความสามัคคีความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพียงกันน้อมเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเป็นบุญอันสูงสุดนะเราก็ขอแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมชนนีพระพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทพารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามานุโมทนาบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญเหล่านี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
เป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรสหายเป็นเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมบุญกุศลที่สำเร็จแล้วขอท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดจากคันก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่นี้ให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรากำหนดช้าๆยกมือขึ้นจดที่หน้าผากเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญใจที่มีเมตตาแล้วก็พร้อมเพียงกันสามัคคีแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังเมตตาพลังสามัคคีในความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุตลอดจนญาติโยมทุกท่านก็อย่าได้ประมาทนะช่วงนี้โควิด19เนี่ยคอยจ้องคอยให้เราไม่ประมาทดีที่สุดนะไปที่ไหนก็ระวังมันเอาหน้ากากป้องกันไว้หมั่นล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะอย่าประมาทนะคนไทยโชคดีติดอันดับโลกก็เป็นผู้ซึ่งมีบุญไม่เป็นโรคโควิดกันเป็นแล้วก็รักษาได้เป็นแล้วก็หายนะคนที่มาก็ไม่ประมาทคนที่อยู่ก็ช่วยกันรักษานะก็ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่าคนไทยนะโชคดีมีแต่ความสุขความสงบยิ่งวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมนะคนไทยทั้งแผ่นดินนะและระลึกถึงวันแม่แห่งชาตินะซึ่งพวกเราทุกคนก็ภูมิใจ ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะมีวันนี้นะเพราะว่าพวกเราก็ทำให้เรามีกำลังขึ้นมาอย่างที่บอกแม่เนี่ยยิ่งใหญ่นะหัตถาของพิภพนะโลกใบนี้เนี่ยหัตถาของพิภพแม่เนี่ยมือหนึ่งไกวเกวมือหนึ่งก็คอยสร้างโลกนี้ขึ้นมานะก็ลองพิจารณาดูนะว่าความเป็นแม่เนี่ยใหญ่แค่ไหนคือยกให้เป็นแม่ทัพรบกับใครถ้าไม่มีแม่ทัพนี่แม่ทัพไม่ดีแม่ทัพแพ้นี่ก็แพ้เลย

นั้นการสู้รบเนี่ยต้องยกให้คนที่เป็นแม่เนี่ยคนที่เป็นแม่จริงก็รบจริงๆนะรบกับตอนที่คลอดลูกนั่นแหละนะแพ้ก็ตายแล้วนั้นคนที่เป็นแม่ไม่ยอมให้ลูกตายนะก็จึงเข้มแข็งมากเสียเลือดเสียเนื้อเท่าไหร่ก็ยอมขอให้ชนะก็แล้วกันฉะนั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะความเป็นแม่เนี่ยก็เปรียบเหมือนแม่ทัพนะเหมือนแม่น้ำเหมือนแม่ธรณีแม่น้ำก็เห็นอยู่นะโลกใบนี้เนี่ยมีสายน้ำมากมายนะแล้วก็ไม่เคยขาดเลยเพราะแม่น้ำก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ให้กับชาวโลกนะถ้าใครประเทศไหนไม่มีน้ำไม่มีแม่น้ำเนี่ยก็ลำบากฉะนั้นความเป็นแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะมีแม่น้ำแม่ทับแม่ธรณีนะฉะนั้นเราก็มานึกถึงแม่แห่งชาติด้วยนะแม่ของแผ่นดินนะก็เปรียบเสมือนกับเราทุกคนก็เป็นลูกก็ต้องจงรักภักดี นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยแสดงธรรมไว้วันแม่แห่งชาติเนี่ยว่าเราเกิดมาในแผ่นดินนะเราก็มีแม่แห่งชาติเราก็ต้องจงรักภักดีเรายังมีแม่บังเกิดเก้าอีกแม่บังเกิดเก้าเนี่ยก็คือแม่ของเราที่อุ้มที่เราอยู่ในท้องท่านนะอันนี้ก็ต้องระลึกเสมอว่าบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมตอบแทนพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติธรรมนะเราให้ข้าวให้น้ำให้สิ่งของให้อะไรให้เงินให้ทองสมัยนี้บาทหนึ่งรวม 30,000 แม่คงไม่อยากได้หรอกเพราะกลัวลูกลำบากนะเอาเงิน 30,000 ไปเก็บไว้ก่อนเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตของท่านที่แม่ให้มาเนี่ยมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญเนี่ยท่านจะดีใจก็ลูกของท่านเนี่ยมีสติมีปัญญาจริงช่วงนี้มีโควิดด้วยนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะปกป้องตนเองได้นะเราจะมีที่พึ่งอันแท้จริงนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยฉะนั้นบุญเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีนะหมอก็ตายพระก็ตายถ้าตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งหรอกแต่เรายังไม่ต้องตายเราทำบุญไว้ก่อนนะความโลภความโกรธความหลงก็ตายไปฉะนั้นหลวงพ่อสนองแสดงธรรมวันแม่แห่งชาติว่ามีแม่บังเกิดเก้าแม่แห่งชาติอย่างที่สามคือแม่แห่งธรรมแม่แห่งธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทำให้เกิดการปฏิบัติขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยคนจะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยนะฉะนั้นเรามาพิจารณาดูว่าเราเกิดมาโชคดีนะมีแม่ทั้งแผ่นดินมีแม่บังเกิดเก้าแล้วก็แม่แห่งธรรมคือองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีแม่น้ำแม่ธรณีแม่ทับก็ดีแล้วนี่ยังมีแม่ที่ประเสริฐนะซึ่งบางคนก็ไม่มีด้วยนะบางคนเกิดมาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเกิดพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราโชคดีที่เรามีแม่ทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดทีนี้จะเล่าถึงแม่แห่งธรรมคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะชาติที่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีมนุษย์มีน้ำมีทะเลมีการทำมาหากินหาอยู่พระเจ้ายังไม่เกิดขึ้นเลยนะองค์ที่เป็นพระเจ้าองค์ปัจจุบันยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นพระองค์ท่านสร้างบารมีเนี่ยตอนนั้นท่านอยู่กับพ่ออยู่กับแ

ยากจนยากจนแล้วทีนี้หาฟืนมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อกับแม่ก็รักลูกเหมือนเดิมแหละกี่ชาติกี่ชาติแม้ว่าชาติไหนพ่อกับแม่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมรักลูกเหมือนเดิมบอกลูกโตแล้วไปมีครอบมีครัวเถอะลูกบอกไม่ได้หรอกพ่อกับแม่ก็แก่แล้วขอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีกว่านะไม่อยากมีครอบมีครัวพ่อแม่ก็ดีใจมีลูกกตัญญูห่วงพ่อห่วงแม่ไม่ห่วงตัวเองก็ดีใจอยู่ไปคนที่เป็นพ่อตายก่อนคนที่เป็นแม่ว่าโอ้ลูกเอ้ยพ่อก็ตายไปแล้วไปเถอะ

ร้อนคนที่เป็นแม่ว่าโอ้ลูกเอ้ยพ่อก็ตายไปแล้วไปเถอะไปมีครอบมีครัวคนดีอะนะคนมีบุญโอ้โหแม่พ่อก็ตายไปแล้วแล้วแม่จะอยู่กับใครขอให้อยู่กับแม่เถอะโอ้แม่ก็ดีใจแล้วก็จะทิ้งลองใจดูหรอกก็ยังยอมอยู่ด้วยกันก็หาฟืนนะหาฟืนเอากิ่งไม้ใบไม้ที่หักแล้วก็รวบรวมว่าไปขายเอาได้เงินมานิดหน่อยก็มาเลี้ยงแม่จนกระทั่งวันหนึ่งมานพคนนี้ก็ไปเห็นอยู่ที่ชายหาดไปเห็นเรือตะเภาเอ๊ะเรายังหนุ่มอยู่นะมัวหาฟืนเลี้ยงแม่อายเขาได้เงินนิดหน่อยแม่ก็ไม่อิ่มท้องผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีนึงอยากจะไปออกเรือจะได้หาเงินเยอะๆมาให้แม่อิ่มท้องผ้าผ่อนจะได้เปลี่ยนให้สวยงามบ้างตัดสินใจไปหาเจ้าของเรือว่าขอออกเรือด้วยเจ้าของเรือก็ดูคนหนุ่มร่างกายก็แข็งแรงใช้งานได้ดีเอาสิมาเลยนะยินดีต้อนรับหนุ่มมานพก็ดีใจวิ่งไปหาแม่เลยบอกแม่แม่เดี๋ยวลูกจะไปหาเงินไปลงเรือนะแม่ก็ห่วงลูกนะความรักของแม่ไหนอะว่าจะไม่ทิ้งแม่ไงแม่พูดคำนี้มานพก็เออจริงนะเราเคยพูดไว้ว่าจะไม่ทิ้งแม่วิ่งไปหาเจ้าของเรือว่าเนี่ยไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีแม่อีกคนหนึ่งถ้าจะไปขอแม่ไปด้วยได้ไหมเจ้าของเรือว่าได้สิเรือเรากว้างอยู่มีลูกกตัญญูมีแม่มาด้วยจะลำบากตรงไหนล่ะเอาแม่มาด้วยเลยเอาแม่ขึ้นเรือไปพอขึ้นเรือไปแล้วได้7 วันเองเรือลำนั้นก็ออกกลางทะเล เรือก็ล่มพอเรือล่มเนี่ยคนก็ตายระหว่างนั้นมานพหนุ่มก็ทิ้งแม่เหมือนกันก็ว่ายน้ำไปแม่เขาเก่งนะความเป็นแม่นะไม่แพ้ใครหรอกเอาตัวรอดเหมือนกันก็มีกิ่งไม้ขอนไม้ก็เกาะพอลูกว่ายน้ำไปคนตายหมดหันไปดูเอ้ยแม่เรามาแม่เราอยู่ไหมเนี่ยหันกลับไปแม่ยังอยู่ข้างหลังเกาะกิ่งไม้ขอนไม้ไว้ก็ดีใจไหว้ไปหาแม่แล้วก็บอกแม่ขี่คอลูกนะลูกนี่แหละจะพาแม่นะให้รอดให้ได้ระหว่างนี้นี่แหละเป็นช่วงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นชาติแรกเลยขี่คอแม่อยู่กลางมหาสมุทรตอนขี่คอก็ทีแรกก็มีแรงขี่ไปแรงหมดก็จมเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่แม่บอกจะตายแล้วเนี่ยลูกก็จะตายแม่ก็จะตายณเวลานั้นมีพระพรหมเท้ามหาพรหมมีคุณธรรมเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยเจ้ารู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้ามานานแล้วใครน้อจะเป็นหนอเนื้อนางกูลที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ลอยมาเคาะมาเนี่ยมาเห็นแม่กับลูกลูกขี่คอแม่แล้วลูกก็ตั้งอธิษฐานว่าจะช่วยแม่นะข้ามฝั่งจะช่วยแม่ข้ามฝั่งข้ามสมุทรท้ามหาพรหมก็หยั่งใจได้โอ้โหนี่คือหนอนเนื้อนางกูลของพระพุทธเจ้าก็จึงบันดาลให้มานพคนเนี้ยมีกำลังที่จะว่ายน้ำผ่าแม่ข้ามมาถึงฝั่งพอข้ามฝั่งได้มานพหนุ่มคนนี้ไม่พอแค่นี้ปรารถนาว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตเกิดทุกชาติคนไหนที่มีทุกข์เราจะพาให้พ้นทุกข์ด้วยคนไหนที่เป็นแม่เนี่ยเกิดมาเป็นแม่เขานี่แหละจะพาให้แม่คนทุกข์ด้วยเพราะรู้ว่าคนที่เป็นแม่ลำบากเหลือเกินกว่าจะอุ้มท้องมากว่าจะเลี้ยงมามีแต่ความรักความห่วงใยเรานี่แหละจะสร้างบารมีจะช่วยให้แม่เนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยแม่เนี่ยสามารถข้ามวัฏสงสารไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็ตั้งปรารถนามาก็ต้องตายใช่ไหมก็ตายไปแล้วก็คิดสร้างบารมีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสร้างบารมีมาตรงนี้นะเลยมาถึง20 อสงไขย20 อสงไขยมาเป็นฤาษีชื่อสุเมธดาบส

สุเมธาบทเนี่ยเหาะได้เหาะเหมือนกับพระมหาพรหมอะสุเมธาบทสร้างมันมา20อสงไขยแล้วนะเหาะได้เหาะมาก็มาเห็นไอ้อะไรเนี่ยคนกำลังสร้างถนนก็ลงมาเหาะลงมาถามพวกท่านทำอะไรกันอยู่บอกเนี่ยจะสร้างมรรคขาหนทางถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทพังกรได้เกิดขึ้นแล้วในโลกสุเมธาบทดีใจว่าเรานี่ขอร่วมสร้างบารมีด้วยได้ไหมบอกได้นูนะหลุมบ่อที่ทำถนนลำบากฤาษีนี่ดีใจนะมีฤทธิ์นะถ้าจะบันดาลด้วยฤทธิ์ก็ได้แต่ว่าวางบริขารของฤาษีทิ้งหมดเลยจะเป็นชดาเป็นหนังเสือเป็นไม้เท้าเป็นกาน้ำวางทิ้งแล้วก็ทำด้วยมือทำด้วยใจทำด้วยบุญนะตั้งศรัทธาว่าเราเนี่ยจะสร้างบารมีนะจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างระหว่างที่ทำอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทีบังกรพร้อมด้วยพระสาวกพระอรหันต์เสด็จมายังไม่ทันเสร็จเลยสุเมธาบทนั้นก็นอนเอาร่างกายเป็นมรรคาเป็นหนทางนอนคว่ำแล้วก็ทูลขอว่าขอพระองค์ทรงเสด็จเหยียบหลังหม่อมฉันไปข้ามมรรคานี้ไปเถอะเราปรารถนาที่จะถวายให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาปรารถนาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าณโอกาสนั้นนั่นเองสร้างบารมีมา20อสงไขยแล้วนะพระพุทธเจ้าเทพังกรก็อย่างรู้ว่าถ้าสุเมธาบทปรารถนาเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกเท่านั้นนะณเวลานั้นก็เป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ละแต่สุเมธาบทมานพที่ขี่คอแม่ปรารถนาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาช่วยคนพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยก็จึงปรารถนาว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาพ้นทุกข์ดับทุกข์วันนั้นพระเจ้าเทพังกรทรงพยากรณ์ว่าสุเมธาบทท่านนี้อีกสี่อสงไขยแสนมากับจะมาเป็นสมณะโคดมเป็นพระเจ้าองค์ในอนาคตการอีกองค์หนึ่งนี่เป็นเรื่องราวของพระเจ้าที่ท่านประความทุกข์ความยากความลำบากมาเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วนะจะเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วพ้นทุกข์แล้วก็ยังคิดถึงพวกเราซึ่งมีความทุกข์ยากลำบากนำมาสร้างบารมีมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีมารดาคือเจ้าพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาเนี่ยก็คือแม่ที่อยู่ในน้ำนั่นแหละที่ขี่คอเนี่ยตามชาติเนี้ยตามชาตินี้พระนางสีมาวายาประสูติเจ้าชายเสียถะเนี่ยที่ลุมพินีวันณเวลานั้นเจ้าชายเสียถะทรงเป็น อภิสมาวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีอีกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกแม่ก็ได้ยินใช่ไหมตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วฝันว่าเป็นช้างถือดอกบัวเข้ามาก็พยากรณ์ว่าเป็นเทวดามาเกิดนะก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะไม่ข้องเกี่ยวในกามคุณจนกระทั่งครบ10เดือนก็ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นอภิสมาวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะแม่ก็ได้ยินให้ประสูติเพียงได้7วันพุทธมารดาพระสิมพนางสิริมหามายาก็สวรรคตเพียง7วันเองนะวันที่5ก็ได้พยากรณ์ที่ว่าพราหมณ์8คนว่าพระโอรสเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยถ้าครองราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดิถ้าออกบวชแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกของโลกพระอัญญาโกฏัญญะชูนิ้วเดียวว่าพระโอรสนี้จะไม่มีคติเป็นอื่นนอกจากเป็นพระบรมศาสดาของโลกโอ้แม่ก็ดีใจว่าเกิดมาเนี่ยจะเป็นมารดาขององค์จักรพรรดิเป็นมารดาของศาสดาเอกของโลกวันที่7มารดาก็สวรรคตเดี๋ยวก็ตายแหละนะสิ้นพระชนม์หลวงพ่อสนองว่ามารดาเนี่ยได้ดีใจกับลูกว่าจะมาเป็นศาสดาเนี่ย
เปลี่ยนจากผู้หญิงนะไปเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตตอบแทนแม่ยังไม่แค่7 วันเองนะเกิดมาได้7 วันยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่ตอบแทนมาหลายชาติแล้วแต่ชาติเนี้ยเต็มที่ละชาติสุดท้ายละให้แม่เป็นเทวดาบนชั้นดุสิตอยู่บนชั้นฟ้านั่นแหละนะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชสัสโลแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในพรรษาที่7พระพุทธเจ้าทรงระลึกว่าเลือดเนื้อชีวิตของพระองค์ยังไม่ได้ตอบแทนพุทธมารดาเลยมารดาเราอยู่ที่ไหนนึกอย่างรู้ได้ว่าอยู่บนชั้นดุสิตพรรษาที่7ก็จึงเสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงส์โอดพุทธมารดาตลอดไตรมาส3 เดือนบนชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเนี่ยต่ำกว่าชั้นดุสิตนะเพราะว่าเทวดาชั้นฟ้าสูงกว่าลงมาก็จะได้มีอำนาจมาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าไม่ต้องเบียดอยู่ตรงหน้าพระพักเลยนะสูงกว่าเทวดาชั้นดาวดึงก็โปรดพุทธมารดาเนี่ยตลอดไตรมาส3 เดือนจนพุทธมารดาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายอีกนี่เป็นเหตุการณ์ของเรียกว่าแม่แห่งชาตินะแม่บังเกิดเกล้าแล้วก็แม่แห่งธรรมเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบวันเนี้ยพระองค์เป็นแบบว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือคนที่เป็นแม่ขนาดเป็นพระเจ้าแล้วนะก็ยังคิดที่จะไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงส์ก็จึงมีการตักบาตรเทโวหลังจากโปรดพุทธมารดาครบ3 เดือนแล้วจึงเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์ก็จึงมีการตักบาตรเทโวฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เราก็นึกถึงว่าโอ้หลวงพ่อสนองพยายามรวบรวมเรื่องราวในพุทธประวัติให้เราเห็นว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเรามีแม่แม่ก็ยิ่งใหญ่นะแล้วเราจะทำตัวเลวไหลไม่ได้เราต้องนึกให้ได้ว่าเรามีแม่นะแม่นะเป็นเหมือนกับผู้มีพระคุณนะเราจะแทนคุณแม่เท่าไหร่ก็ไม่หมดแทนคุณแม่เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะนะแทนคุณแม่เท่าไหร่ก็ไม่หมดพ่อสนองให้เหตุผลว่าจะหมดได้อย่างไรเราจะให้อะไรแม่ได้ล่ะให้ผ้าให้ผ่อนให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองให้อะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะให้แม่ไม่ได้ก็คือให้ชีวิตไม่ในโลกใบนี้ไม่มีใครให้ชีวิตเราได้คนเดียวเท่านั้นที่จะให้เราได้คือบุพการีคุณพ่อคุณแม่ให้ชีวิตเราได้ฉะนั้นหลวงพ่อหนักว่าคนในโลกนี้บุคคลที่หายากก็คือบุพการีคุณบิดามารดาเป็นผู้ให้ชีวิตเราเราจะให้ชีวิตท่านไม่ได้ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาชีวิตที่ท่านให้มาเนี่ยมาเถอศีลมาปฏิบัติท่านไม่มีทานต้องให้ท่านมีทานท่านไม่มีศีลต้องให้ท่านรักษาศีลยิ่งท่านไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมท่านจากไปแล้วตัวเรานี่แหละตัวของเรานี่เลือดเนื้อเป็นของท่านอยู่เนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมให้ท่านตัวเรายังเป็นของท่านอยู่นะตัวของเราเนี่ยยังเป็นของท่านอยู่นะถ้าเรามีสติมีปัญญาเท่าไหร่พ่อแม่โอ้ถึงมีชีวิตอยู่ท่านก็กินอิ่มนอนอุ่นนะยิ่งกว่าเงินทองซะอีกถ้าท่านจากไปแล้วถ้าท่านเป็นเทวดาเหมือนกับพุทธมารดาเป็นเทวดาบนชั้นดุสิตเนี่ยนั่นก็จะดีใจโอ้ลูกเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้านะปฏิบัติแล้วเป็นพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาได้นี่ก็เป็นแบบเป็นคติว่าตัวเราก็เหมือนกันแม่เราลำบากแค่ไหนนึกออกไหมหนาวเป็นไหมร้อนเป็นไหมหิวเป็นไหมบ่นเป็นไหมแม่นี่ไม่เคยบ่นนะเออจะว่าแม่ไม่บ่นก็อาจจะได้ว่าน้ำใจของแม่นี่ยิ่งใหญ่นะยอมเพื่อลูกนะหนาวก็บอกไม่หนาวร้อนก็บอกไม่ร้อนเหนื่อยก็บอกไม่เหนื่อยอย่างนี้เรียกว่าโกหกชัดๆเลยเนาะแต่ยอมโกหกเพื่อให้ลูกมีความสุขเนี่ยยอมตัวเองลำบาก
ยอมให้ตัวเองนะทุกข์ยากลำบากแต่ว่าหัวใจของแม่นั้นขอให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเองแล้วเราเวลานี้เรานั่งสมาธิเดินจงกรมเราต้องคิดถึงพ่อแม่วันนี้ขอคุณงามความดีคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าให้เรานึกถึงเนี่ยว่าเราชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะแม่นี่ต้องเบ่งออกมาเสียเลือดเสียเนื้อเกือบเสียชีวิตนะชีวิตของเรานี่ไม่ได้น้อยๆนะต้องมีค่าต้องให้ทานต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมต้องไม่ทำบาปเลยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนเลยพ่อแม่สอนให้ทำบาปมีไหมมีไหมมีไหมนั้นเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ว่าเราไม่ทำบาปไม่ทำบาปทั้งกายไม่ทำบาปทั้งวาจาไม่ทำบาปทั้งใจคนที่ทำให้แม่เป็นทุกข์เนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะสามอย่างคนที่ทำให้แม่เป็นทุกข์มีอยู่สามอย่างหนึ่งพ่อแม่เนี่ยอยากมีลูกแล้วไม่มีลูกอันนี้พ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์นี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพอมีลูกแล้วเป็นลูกชายลูกหญิงก็ดีเป็นคนโง่หรือคนอะไรก็ตามแขนขาจะไม่เท่าหรือไม่มีก็ตามขอให้เป็นลูกอ่ะอย่างที่สองคือลูกตายตาจะบอดหูจะหนวกแขนขาไม่ครบอย่าให้ตายก็แล้วกันแม่ก็ยังอุ่นใจเลี้ยงได้แต่ถ้าลูกตายเมื่อไหร่หัวใจแม่ก็สลายไปด้วยนี่คือความทุกข์ที่สองแต่อย่างที่สามเนี่ยอย่าให้ได้เป็นเลยนะคือลูกชั่วพ่อแม่พูดไม่ฟังพ่อแม่สอนไม่เชื่อนะคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจทุกข์ใจเนี่ยคือทำให้พ่อแม่เสียใจก็คือลูกที่ผิดศีลผิดธรรมนะกายก็เป็นบาปวาจาก็เป็นบาปใจก็เป็นบาปพ่อแม่เหมือนกับให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตมาสร้างความดีกลับไปทำบาปบาปอันนั้นก็ทำให้ลูกเสียใจทุกข์ใจลูกเสียใจเท่าไหร่ทุกข์ใจเท่าไหร่ไม่เท่ากับพ่อแม่เสียใจนะพ่อแม่เสียใจมากกว่าหลายเท่าเจ็บกว่าหลายเท่านะฉะนั้นพอเรามันนึกอย่างนี้ได้ว่าเราจะทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะไม่มีโอกาสเลยที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะทำบาปให้พ่อแม่เสียใจได้ฉะนั้นคนไทยจึงอยากให้ลูกนะได้บวชนะอยากให้ลูกได้บวชเป็นลูกสาวก็มาบวชในขัมมะมาปฏิบัติธรรมเป็นลูกชายก็มาเป็นสามเณรมาเป็นพระมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาบวชกันนะเพราะว่าเลือดเนื้อของท่านเนี่ยจะได้เป็นบุญถ้าไม่มาบวชนะจะไปทำอะไรได้จะมีสติมีปัญญาไหมจะเชื่อไหมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเชื่อไหมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทำให้เราสงบได้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเพราะแม่ไม่ได้สอนเลยนะสอนว่าอย่าโกรธนะอย่าโลภนะอย่าขโมยนะอย่าทะเลาะกันอย่าฆ่ากันนะให้รักกันนะสามัคคีกันนะถ้าเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วคำสอนของพ่อแม่เนี่ยจะติดตึงตาไว้ในใจว่าพ่อแม่สอนเราหวังเราว่าขอให้เราเนี่ยเป็นลูกที่ดีขอให้เราเนี่ยได้ตอบแทนพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทีงั้นวันแม่แห่งชาติเนี่ยหลวงพ่อสนองก็เอาเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบว่าเรามีแม่แห่งชาติมีแม่บังเกิดก้าวแล้วมีแม่แห่งธรรมให้เราน้อมมาว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมีแบบที่ดีที่เราเกิดมาแล้วจะได้เกิดมาแล้วเหมือนพระเจ้ายกไว้ว่าบุคคลที่เป็นลูกเนี่ยมีอยู่สามอย่างเหมือนกันหนึ่งอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรหมายถึงว่าลูกที่เกิดมาดีกว่าพ่อแม่นะดังเช่นพระโอรสเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเกิดมาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาโปรดพ่อแม่โปรดเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาก็เป็นพระอรหันต์โปรดพระมารดาพระนางสีมามายาก็เป็นพระโสดาบันฉะนั้นเป็นแบบว่าเนี่ยเราต้องเอาอย่างเนี่ยเราไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ได้

อย่างที่สองอนุชาตบุตรอนุชาตบุตรหมายถึงว่าพ่อแม่มีศีลมีธรรมเราก็มีศีลมีธรรมพ่อแม่พูดอะไรเราก็ฟังนี่คือเกิดมาแล้วอยู่ในประเภทที่สองอนุชาตบุตรทำให้พ่อแม่ภูมิใจทำให้พ่อแม่ดีใจไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอย่างที่สามคืออวชาตบุตรเกิดมาแล้วพ่อแม่หนักใจหนักใจนี่เหมือนกับเป็นลูกทวงเลยพ่อแม่จะไปไหนก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางติดยาติดเหล้าไปไหนไม่ได้เลยทวงให้พ่อแม่ถือศีลปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เป็นลูกทวงเป็นลูกเบิร์นไปที่ไหนก็ทำให้เขาเสียหายหมดเป็นลูกระเบิดไปที่ไหนก็แตกแยกกันหมดเลยฉะนั้นให้เราอยู่ในประเภทที่สองกันแล้วกันอนุชาตบุตรถ้าจะให้ดีก็พัฒนาให้ขึ้นถึงอภิชาตบุตรแต่ได้อย่าได้เป็นอวชาตบุตรเลยเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจนะก็ขอให้เราเนี่ยทำแต่คุณงามความดีเอาไว้ว่าชีวิตเราทุกลมหายใจให้เรามีสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหลวงปู่สังวาลว่าขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจมีศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติกายกตาสติมรณาสติจนกระทั่งอานาปานสติอยู่ที่ไหนก็มีหลักธรรมมาปฏิบัติให้เรามีสตินะ นะก็เขียนไว้เตือนตัวเองบอกตัวเองนะว่าวันแม่นะก็อยากจะบอกแต่แม่ก็ไม่อยู่แล้วก็บอกทางอากาศก็แล้วกันนะบอกว่ารักแม่แม่ก็รู้อยู่ว่ารักรักประจักษ์ของแม่นี้เหนือฟ้าดินเลือดในอกกันเป็นนมลูกเดิมกินหวังได้ยินลูกของแม่เป็นคนดีก็บอกแทนแม่ทุกคนก็แล้วกันคอยลูกทุกคนเป็นคนดีนะให้แม่นั้นมีแต่ความสุขความเจริญให้เราตอบแทนพ่อแม่ด้วยการที่เราเอาเลือดเนื้อของท่านมาเถิดศีลปฏิบัติธรรมนะให้ท่านได้มีโอกาสนะได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะให้ได้เหมือนกับแบบขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโปรดให้พุทธมารดาได้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะพวกเราก็เช่นกันนะก็ขอให้อย่าได้ประมาทนะให้เราเห็นหนทางว่าเกิดมาชาติเนี้ยเราโชคดีแล้วนะมีแม่บังเกิดก้าแม่แห่งชาติแล้วก็แม่แห่งธรรมนะก็อย่าให้พ่อแม่ผิดหวังนะให้เราเกิดมาแล้วภูมิใจเกิดมาแล้วพ่อแม่ภูมิใจว่าเราเกิดมาแล้วมีแต่บุญเราบุญอันนี้ก็เป็นที่พึ่งนะบุญที่แท้จริงก็คือความไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาทในที่นี้ก็คือไม่ประมาทในอารมณ์เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วอย่าได้ประมาทในอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในความโลภอย่าได้ประมาทในอารมณ์ในความยึดมั่นถือมั่นในความโกรธอย่าได้ประมาทในอารมณ์ในความยึดมั่นถือมั่นในความหลงอย่าได้ประมาทในอารมณ์ในยึดมั่นถือมั่นในความมัวเมา4ประการคือความโลภความโกรธความหลงและความมัวเมาอยู่ในใจเราก็ให้เรามีธรรมะมีสติมีปัญญาเอาออกนะให้เราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

หนึ่งเหรียญทองที่สร้างขึ้นจากความรักของแม่ในวันที่28กันยายนปี1997ที่เทียนซินนักเรียนมัธยมปีที่6อันจินเผิงได้รับเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่38ณประเทศอาร์เจนตินานับเป็นผู้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่เมืองเทียนซินเบื้องหลังความสำเร็จของอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์วัย19ปีคนนี้แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของความรักรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่จะทำให้ทุกคนต้องซาบซึ้งจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่

0: วันที่5กันยายนปี1997เป็นวันที่ผมจากบ้านไปรายงานตัวที่คณะคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งควันจากเตาหุงต้มในยามเช้าตรู่ที่ลอยจากบ้านไร่หลังเก่าอันชำรุดทรุดโทรมของผมคุณแม่ที่ขากระเพลกกำลังทำบะหมี่ให้ผมเป็นแป้งหมี่ที่คุณแม่ใช้ไข่ไก่5ฟองแลกจากเพื่อนบ้านขาแม่ที่แปลงนั้นเป็นเพราะวันก่อนท่านคิดจะหาเงินค่าเล่าเรียนให้แก่ผมแล้วพลิกจนขัดยอกในตอนที่กำลังเข็นผักเต็มคันรถเพื่อไปขายในเมืองยามที่ผมยกชามขึ้นผมกลั้นน้ำตาไม่อยู่ผมวางตะเกียบลงแล้วคุกเข่าลงบนพื้นลูบคลำเท้าของแม่ที่บวมเป่งใหญ่กว่ามารโถอยู่นานหยาดน้ำตาทีละหยดทีละหยดไหลกลิ้งลงสู่พื้นบ้านของผมอยู่ที่หมู่บ้านใต้อิ้วใต้อำเภออู่ชิงเมืองเทียนซินผมมีแม่ที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งชื่อของท่านเรียกว่าลี่เอี้ยนเสียบ้านของผมจนมากๆตอนที่ผมเกิดมาคุณย่าก็ล้มป่วยอยู่บนเตียงในปีที่อายุ4ขวบคุณปู่ก็ปวดเป็นโรคหอบหืดเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวพอ7ขวบผมก็เข้าโรงเรียนค่าเล่าเรียนก็เป็นคุณแม่ไปหยิบยืมจากผู้อื่นผมมักจะเก็บเอาดินสอที่เพื่อนนักเรียนโยนทิ้งแล้วเอากลับมาใช้คุณแม่ปวดใจมากบางครั้งแม้แต่เงินที่จะซื้อดินสอกับสมุดยังต้องหยิบยืมจากผู้อื่นแต่ทว่าคุณแม่ก็ยังมีช่วงเวลาที่ดีใจอยู่ไม่ว่าจะการสอบไล่หรือสอบซ่อมผมมักจะสอบได้ที่1เสมอยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มมาตลอดภายใต้กำลังใจจากแม่ผมยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความสุขผมไม่รู้ว่าในโลกนี้ยังจะมีเรื่องที่เป็นสุขมากไปกว่าการเรียนหนังสือผมยังไม่ทันเข้าเรียนชั้นประถมก็เรียนรู้พื้นฐานการคิดเลขบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมแล้วพอขึ้นชั้นประถมก็เรียนรู้ด้วยตนเองทำความเข้าใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีของชั้นมัธยมต้นเดือนพฤษภาคมปี1994เมืองเทียนซินได้จัดให้มีการแข่งขันวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมต้นผมเป็นเด็กชายลูกชาวนาเพียงคนเดียวที่สอบติด3อันดับต้นจากนักเรียนที่มาจาก5อำเภอชานเมืองมิถุนายนของปีนั้นผมได้รับเลือกสรรเป็นกรณีพิเศษจากโรงเรียนมัธยมต้นอี้จงของเทียนซินผมวิ่งกลับบ้านด้วยความดีใจเหมือนดังคนเสียสติแต่คิดไม่ถึงเมื่อบอกข่าวดีกับคนทางบ้านฟังบนใบหน้าของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะคุณย่าเสียชีวิตไปไม่ถึงครึ่งปีชีวิตคุณปู่ก็อยู่ในช่วงอันตรายและที่บ้านติดหนี้เข้าหมื่นกว่าหยวนแล้วผมค่อยๆเดินกลับเข้าห้องอย่างสงบพร้อมทั้งร้องไห้ตลอดทั้งวันคืนนั้นก็ได้ยินเสียงโต้เถียงกันนอกบ้านที่แท้คุณแม่คิดจะเอาลาในบ้านไปขายเพื่อให้ผมได้เรียนต่อแต่คุณพ่อคัดค้านไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคำพูดที่โต้เถียงกันของพวกท่านได้ยินไปถึงคุณปู่ที่ป่วยหนักพอคุณปู่กระวนกระวายใจหนักท่านก็จึงลาโลกนี้ไปตลอดกาลผมก็ไม่พูดเรื่องเรียนต่ออีกนำมาใบแจ้งผลการคัดเลือกพับอย่างดีแล้วยัดเข้าไปในปลอกหมอนแล้วช่วยคุณแม่ทำงานเลี้ยงชีพไปวันๆผ่านไป2วันผมและคุณพ่อได้รับรู้พร้อมกันว่าลาหนุ่มหายไปแล้วคุณพ่อต่อว่าคุณแม่ด้วยใบหน้าที่ขึงตึงว่า
1: เธอขายลาหนุ่มไปเธอจะบ้าแล้วหรือวันข้างหน้าการเพาะปลูกของครอบครัวการขายผลผลิตเธอจะใช้มือไปเข็นใช้ไหล่ไปแบกหรือเธอขายลาหนุ่มไปได้เงินแค่ไม่กี่ร้อยหยวนพอให้จินเผิงได้เรียนแค่1ถึง2เทอมเท่านั้นวันนั้นคุณแม่ร้องไห้ท่านใช้น้ำเสียงที่ดุมากตะโกนใส่พ่อว่า ลูกจะเรียนหนังสือผิดตรงไหนจินเผิงสอบเข้ามัธยมอี้จงในเมืองได้นับเป็นคนเดียวในเมืองอู่ชิงที่สอบได้พวกเราอย่าให้คำว่ายากจนทำให้อนาคตของลูกต้องสะดุดลงถึงแม้จะใช้สองมือนี้ไปเข็นใช้ไหล่ไปแบกฉันก็จะให้เขาได้เรียนต่อไปอาศัยเงิน600หยวนที่แม่ขายลาหนุ่มนี้ผมอยากจะคุกเข่าโขกศีรษะคำนับแม่จริงๆผมรักการเรียนมากแต่ถ้าเรียนต่อไปคุณแม่จะต้องลำบากอีกแค่ไหนต้องทุกข์ยากอีกเท่าไหร่ฤดูใบไม้ร่วงปี1994นั้นผมกลับมาบ้านเพื่อเอาเสื้อหนาวผมพบว่าใบหน้าของพ่อเหลืองซีดตัวผอมจนหนังแห้งหุ้มกระดูกนอนอยู่บนเตียงคุณแม่บอกกับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าไม่มีอะไรเป็นไข้หวัดใหญ่ใกล้จะหายแล้วใครจะรู้ได้วันรุ่งขึ้นผมเอาขวดยาขึ้นมาดูเห็นฉลากยาภาษาอังกฤษจึงรู้ว่ายาพวกนี้เป็นยาระงับเซลล์มะเร็งผมลากคุณแม่ออกไปนอกห้องร้องไห้ไปถามแม่ไปว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่คุณแม่ก็บอกว่าตั้งแต่ผมไปเรียนมัธยมอี้จงคุณพ่อก็เริ่มถ่ายเป็นเลือดอาการหนักขึ้นทุกวันทุกวันคุณแม่ขอยืมเงินมาได้ 6,000 หยวนพาไปตรวจทั้งที่เทียนศิลป์และปักกิ่งสุดท้ายตรวจพบเป็นเนื้องอกในลำไส้หมอต้องการให้พ่อผ่าตัดโดยเร็วคุณแม่ก็เตรียมจะไปขอยืมเงินมารักษาแต่คุณพ่อไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมรับปากท่านกล่าวว่ายืมญาติมิตรเพื่อนฝูงจนทั่วแล้วมีแต่ยืมแต่ยังไม่ได้จ่ายคืนใครเขาจะให้ยืมอีกวันนั้นเพื่อนบ้านยังบอกกับผมว่าแม่ใช้วิธีการดั้งเดิมในการเก็บเกี่ยวซึ่งน่าเศร้ามากแม่ไม่มีแรงพอที่จะหาบข้าวสาลีไปที่ลานเพื่อนวดข้าวและไม่มีเงินที่จะจ้างคนมาช่วยท่านได้แต่รอข้าวสุกแปลงหนึ่งจากนั้นเอาใส่กระดานลากกลับบ้านตกเย็นก็ปูผ้าพลาสติกที่ลานใช้สองมือกำข้าวสาลีกำใหญ่เหวี่ยงฟาดกับก้อนหินเพื่อนวดข้าวข้าวสาลี3ไร่จีน1ไร่จีนเท่ากับ600ตารางฟุตล้วนอาศัยแม่ทำคนเดียวแม่เหนื่อยจนยืนเกี่ยวไม่ไหวจึงคุกเข่าเกี่ยวหัวเข่าถูกสีจนเลือดออกเวลาเดินก็สั่นเทาไปหมดผมไม่รอให้เพื่อนบ้านพูดจบก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วปานเหินบินร้องไห้เสียงดังพูดว่าแม่ผมไม่สามารถเรียนต่อไปอีกแล้วในที่สุดแม่ก็ไล่ให้ผมกลับไปเรียนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของผมอยู่ที่60ถึง80หยวนถ้าจะเปรียบกับเพื่อนนักเรียนที่ใช้จ่าย200ถึง240หยวนแล้วนับว่าน้อยจนน่าสงสารมีแต่ผมเท่านั้นที่รู้ว่าเพื่อเงินจำนวนน้อยนิดนี้แต่ต้องเก็บสะสมอย่างประหยัดตั้งแต่ต้นเดือนทีละหยวนทีละหยวนจากการขายไข่ไก่ขายผักจริงๆแล้วยามที่รวบรวมไม่ครบยังต้องไปขอยืมอีก 20-30 หยวนและพ่อกับน้องชายแทบจะไม่เคยได้กินผักเลยถึงจะมีผักบ้างก็ไม่ใช้น้ำมันหมูคลุกเพียงตักน้ำผักดองมาคลุกกินหรือทำอาหารกินแต่แม่ไม่เคยปล่อยให้ผมต้องหิวโหยทุกเดือนท่านจะเดิน10กว่าลี้เพื่อซื้อหมี่สำเร็จรูปส่งไปให้ผมทุกสิ้นเดือนแม่มักจะแบกถุงใบใหญ่เหนื่อยยากลำบากมาดูผมที่เทียนศิลป์ภายในถุงนอกจากเศษหมี่สำเร็จรูปแล้วยังมีกระดาษที่พิมพ์เสียของโรงพิมพ์ที่ห่างบ้าน6ลี้กว่านั่นเอาไว้ให้ผมเป็นกระดาษทดเลขกับเต้าเจี้ยวเผ็ด1ขวดใหญ่ผักกาดเขียวเค็มหั่นเป็นเส้นและเครื่องมือตัดผม1อันค่าตัดผมที่ถูกที่สุดในเทียนศิลป์ก็ต้อง5หยวนแม่ต้องการให้ผมประหยัดจะได้ซื้อหมั่นโถไว้กินอีกหลายใบผมเป็นนักเรียนคนเดียวของมัธยมอี้จงของเทียนศิล
0: ที่แม้แต่ผักในโรงอาหารก็ยังไม่สามารถซื้อกินได้เพียงแค่ซื้อหมั่นโถ2 ใบกลับมาที่หอพักชงเศษบะหมี่สำเร็จรูปใส่เต้าเจี้ยวเผ็ดกับผักกาดเค็มกินผมก็เป็นนักเรียนคนเดียวที่ไม่สามารถใช้กระดาษต้นฉบับแบบฟอร์มมาเขียนได้แต่ใช้กระดาษที่พิมพ์เสียจากโรงพิมพ์มาเขียนต้นฉบับและผมยังเป็นนักเรียนคนเดียวที่ไม่เคยใช้สบู่เวลาซักเสื้อก็ไปที่โรงอาหารเอากรดโซเดียมจากหมี่ที่เสียแล้วมาใช้แทนสบู่แต่ผมไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจมาก่อนผมรู้สึกว่าคุณแม่นับเป็นวีรสตรีที่ต่อสู้กับความลำบากและความโชคร้ายการได้เกิดเป็นลูกของแม่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างไม่อาจเปรียบอีกแล้วเมื่อเริ่มเข้าเรียนมัธยมอี้จงของเทียนศิลป์คอร์สแรกของภาษาอังกฤษทำให้ผมฟังจนงงไปหมดตอนที่แม่มาหาผมผมได้บอกถึงความวิตกกังวลกลัวว่าภาษาอังกฤษจะเรียนไม่ทันเพื่อนใครจะรู้ได้ใบหน้าของแม่กลับเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแล้วตอบว่าแม่เพิ่งรู้ว่าเจ้าเป็นเด็กที่ทนความลำบากที่สุดแม่ไม่ชอบฟังเจ้าพูดว่ายากลำบากเพราะขอเพียงทนลำบากได้ก็ไม่ยากอีกแล้วผมจำคำของแม่คำนี้ไว้แล้วผมมีอาการติดอ่างเล็กน้อยมีคนบอกกับผมว่าจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีอันดับแรกต้องให้ลิ้นฟังคำสั่งตัวเองดังนั้นผมมักจะเก็บก้อนหินก้อนหนึ่งอมมาไว้ในปากจากนั้นก็ขยันท่องภาษาอังกฤษอย่างเอาเป็นเอาตายลิ้นเมื่อได้เสียดสีกับก้อนหินบางครั้งก็มีเลือดไหลออกมาทางมุมปากแต่ผมก็กัดฟันยืนหยัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายครึ่งปีผ่านไปก้อนหินเล็กๆถูกสีจนกลมลิ้นของผมก็ถูกสีจนเรียบผลการเรียนภาษาอังกฤษขยับขึ้นเป็น3 อันดับต้นของห้องผมต้องขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งคำพูดของท่านทำให้เกิดปาฏิหาริย์ในการก้าวข้ามอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการฝึกฝนของผมปี1996ผมได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่จัดขึ้นทั่วประเทศในเขตเทียนศิลป์เป็นครั้งแรกได้รับรางวัลที่1ในวิชาฟิสิกส์และรางวัลที่2ในวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นตัวแทนของเทียนศิลป์ไปหางโจวเพื่อร่วมแข่งขันโอลิมปิกฟิสิกส์จากทั่วประเทศผมตั้งใจจะเอารางวัลที่1ของประเทศมามอบให้แม่จากนั้นก็ไปแข่งขันโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับโลกผมคุมความตื่นเต้นในใจไว้ไม่อยู่ที่จะเอาข่าวดีและความมุ่งหวังเขียนใส่จดหมายส่งไปบอกแม่แต่สุดท้ายผมได้แค่ที่2ผมล้มแผ่ลงบนเตียงไม่ดื่มไม่กินอะไรแม้ว่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในบรรดาผู้แข่งขันของเทียนศิลป์แต่หากจะทดแทนความเหนื่อยยากลำบากของแม่แล้วนับว่ายังไม่เพียงพอจริงๆกลับถึงโรงเรียนกลุ่มคุณครูก็ช่วยผมวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ผมมักจะคิดให้คณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีล้วนได้ดีเพราะวิชาเอกที่เลือกมากไปทำให้ความมุ่งมั่นไม่เป็นหนึ่งเดียวหากว่าตอนนี้ผมมุ่งเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวต้องสำเร็จแน่ในที่สุดมกราคมปี1997ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศผมก็ชนะเลิศที่1ด้วยคะแนนเต็มได้เข้าร่วมกลุ่มฝึกซ้อมระดับประเทศอย่างราบรื่นและในการทดสอบทั้ง10 ครั้งนั้นก็ช่วงชิงจนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันแต่ตามกฎกำหนดไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการไปร่วมแข่งขันที่อาร์เจนตินาต้องจัดการเองหลังการจ่ายค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผมเอาหนังสือที่ต้องเตรียมและเต้าเจี้ยวเผ็ดที่แม่ทำให้ห่อไว้อย่างดีงานที่ต้องเตรียมก็เสร็จสิ้นลงหัวหน้าภาค

วิชากับอาจารย์คณิตศาสตร์เห็นผมยังคงใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นสงเคราะห์ให้ทั้งสีสันขนาดของเสื้อผ้าไม่เหมาะกับตัวเมื่อเปิดดูตู้เก็บของพวกท่านก็ชี้ไปที่แขนเสื้อที่ต่อมาสองครั้งชายเสื้อหนาวที่ต่อยาวอีกสามนิ้วกับชุดชั้นในที่มีรอยปะและพูดว่าจิ้นเผิงนี่เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดของเธอหรือฉันไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรผมจึงรีบตอบว่าครูครับผมไม่กลัวขายหน้าคุณแม่บอกกับผมเสมอว่าในตัวถ้ามีภูมิความรู้ก็จะมีความสง่าเองถึงผมต้องใส่เสื้อพวกนี้ไปอเมริกาพบกับคลินตันผมก็ไม่กลัว27กรกฎาคมปี1997โอลิมปิกวิชาการเริ่มขึ้นพวกเรานั่งทำข้อสอบตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงรวมเวลาในการทำข้อสอบ5ชั่วโมงครึ่งวันที่2เป็นวันประกาศผลก่อนอื่นเป็นการประกาศรางวัลเหรียญทองแดงผมไม่หวังจะได้ยินชื่อของตัวเองถัดจากนั้นก็เป็นรางวัลเหรียญเงินสุดท้ายประกาศเหรียญทองคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามก็คือผมดีใจจนร้องไห้เสียงพรึมพรำอยู่ในใจว่าแม่ครับลูกแม่ทำได้สำเร็จแล้วข่าวการชนะเลิศได้เหรียญทองของผมกับเพื่อนอีกคนในการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์วิชากลางครั้งที่38นี้ได้ถูกแพร่กระจายเสียงและแพร่ภาพโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติในคืนนั้น1สิงหาคมปี1997ยามที่พวกเรานำเอาเกียรติยศกลับสู่ประเทศนั้นสมาคมวิทยาศาสตร์และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศจีนได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในยามนี้ผมคิดจะกลับบ้านผมคิดอยากจะพบหน้าแม่ให้เร็วที่สุดผมจะนำเอาเหรียญทองที่แวววับจับตานี้แขวนไว้ที่คอของท่าน4ทุ่มกว่าของคืนวันนั้นผมฝ่าความมืดจนกลับถึงบ้านที่ผมคิดถึงทุกเช้าเย็นพ่อเป็นคนมาเปิดประตูแต่ว่าผู้ที่โอบผมไว้ในอ้อมอกอย่างแนบแน่นก็คือแม่ที่ปราณีของผมใต้แสงดาวอันแจ่มจรัสแม่กอดผมอย่างแน่นหนาผมล้วงเหรียญทองออกมาแล้วแขวนไว้ที่บนคอของแม่แล้วร้องไห้ด้วยจิตใจที่ปลอดโล่งสิบสองสิงหาคม1997ที่นั่งในห้องประชุมโรงเรียนไม่มีที่ว่างเลยแม่กับเหล่าข้าราชการกรมสามัญศึกษาและเหล่าศาสตราจารย์วิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมกันนั่งเป็นประธานบนเวทีในวันนั้นผมได้พูดในงานช่วงหนึ่งว่าผมจะใช้ชั่วชีวิตของผมสำนึกขอบพระคุณคนคนหนึ่งนั่นคือแม่ที่อบรมเลี้ยงดูผมจนเติบใหญ่ท่านเป็นหญิงชาวนาธรรมดาคนหนึ่งแต่ท่านสอนผมให้รู้จักหลักธรรมในการเป็นคนทั้งยังคอยกระตุ้นให้กำลังใจผมมาตลอดชีวิตปีที่อยู่มัธยมปีที่4ผมคิดจะซื้อหนังสือพจนานุกรมจีนอังกฤษเพื่อฝึกภาษาอังกฤษในกระเป๋าเสื้อของแม่ไม่มีเงินเลยแต่แม่ก็รับปากว่าจะหาให้แม่ยืมรถลากคันหนึ่งขนผักกาดขาวเต็มคันรถแล้วลากไปพร้อมกับผมเพื่อ นำไปขายในเมืองที่ไกลถึง40ลี้เมื่อถึงตัวอำเภอก็เกือบเที่ยงแล้วตอนเช้าผมกับแม่ดื่มเพียงซุปข้าวต้มใส่มันเทศกับข้าวโพดแค่สองชามในยามที่ท้องหิวจนร้องจอกๆแค้นจนอยากให้มีคนมาเหมาซื้อผักไปทันทีแต่แม่ยังคงอดทนต่อรองราคากับผู้ซื้อสุดท้ายตกลงกันในราคาชั่งละ10เซนผักกาดขาว210ชั่งควรจะเป็นเงิน21หยวน
แต่ผู้ซื้อให้เพียง20 หยวนเมื่อมีเงินผมคิดจะกินข้าวก่อนแต่แม่บอกให้ซื้อหนังสือก่อนเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญของวันนี้พวกเราไปที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งถามราคาหนังสือต้องใช้เงิน18 หยวน 25 เซนซื้อหนังสือเสร็จแล้วยังคงเหลืออยู่1 หยวน 75 เซนแต่แม่ให้ผม75 เซนเพื่อไปซื้อขนมเปี๊ยะ2 ชิ้นแม้จะกินขนมเปี๊ยะไป2 ชิ้นแต่รอจนพวกเราแม่ลูกเดินจนเกือบถึงบ้านเป็นระยะทาง40 กว่าลี้ผมก็หิวจนหน้ามืดตาลายในยามนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมลืมแบ่งขนมเปี๊ยะ1 ชิ้นให้กับแม่แม่หิวทั้งวันทั้งยังลากรถเป็นระยะทาง80 ลี้เพื่อผมรู้สึกละอายจนคิดที่จะตบหน้าตนเองแต่แม่กลับพูดว่าแม่ไม่มีความรู้เท่าไหร่แต่แม่นึกถึงตอนเป็นเด็กที่คุณครูเคยให้ท่องคำพูดหนึ่งของจอร์จี้ว่าความยากจนข้นแค้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งหากว่าเธอสามารถที่จะผ่านด่านมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปได้ฉันไหนต้องกลัวว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทียนศิลป์แม้แต่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเธอก็สอบเข้าไปได้ดั่งใจหวังอยู่ตอนที่แม่พูดคำนั้นแม่ไม่มองหน้าผมแม่มองหนทางที่ทอดยาวไกลออกไปเหมือนดังว่าทางเส้นนั้นสามารถเชื่อมไปถึงเมืองเทียนศิลป์เชื่อมไปถึงเมืองปักกิ่งไม่มีผิดผมฟังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าท้องหิวอีกแล้วขาไม่เมื่อยอีกแล้วหากกล่าวว่าความยากจนข้นแค้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งผมก็จะพูดว่าแม่ที่เป็นหญิงชาวนาของผมเป็นครูผู้นำพาที่ดีที่สุดของชีวิตผมที่ด้านล่างเวทีไม่รู้มีตากี่คู่ที่กรอด้วยน้ำตาผมหมุนตัวกลับมาหันไปหาคุณแม่ที่จอนผมเริ่มงอกขาวแล้วคำนับท่านด้วยใจอันลึกล้ำครั้งหนึ่ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้

วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคต

อดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดยังไม่แล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจก็เราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเถเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่เลยมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใจได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังคืนเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็เข้าใจได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ไอ้พอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณ์กายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจนไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: าชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองโพมกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่งสงบใจนั่งสมาธิขวางธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายผมมีโป้งชนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจให้สงบสักพักหนึ่งเพื่อเราฟังธรรมใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกจิตเราจะได้มีสมาธิหรือได้พักจิตให้ว่างสักขณะหนึ่ง

้ามันไม่ว่างแล้วใจมันร้อนพอใจว่างแล้วใจจะเย็นจิตจะเย็นก็เลยการกำหนดรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดแล้วก็รูประลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราเมื่อลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าที่สองช่องจมูกเมื่อลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาลมถ้าเรา

ช้สติใช้ปัญญาพิจารณาลมถ้าเราพิจารณาลมได้ชัดขึ้นรู้เรื่องของลมหายใจเข้ารู้เรื่องของลมหายใจออกตลอดเวลาก็เรียกว่าวิตกวิจารเกิดขึ้นกายก็จะเบาจิตก็จะเบาสบายปีติก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีติเกิดขึ้นความสบายใจเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะหาความสุขได้ที่ใจสงบเมื่อความสุขเกิดขึ้นได้แล้วใจเราก็วางเฉยต่อเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจเราก็จะเป็นคนวางเฉยเป็นเคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยชังเคยเป็นคนพยาบาทอาฆาตเคยเป็นคนใจของหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ทิฏฐิมานะสูงก็ละวางเฉยเป็นจะวางต่อจิตใจที่วุ่นวายได้จะคนใจร้อนจะคนใจร้ายก็จะเป็นคนใจเฉยจากคนคนเดียวกันก็เปลี่ยนใจได้ก็เอาใจอย่างเนี้ยไปทำเอาจิตอย่างเนี้ยไปทำที่เปลี่ยนได้ที่สงบได้ถือว่าเป็นธรรมะที่รักษาใจเราก็จะเป็นความสุขอย่างมหาศาลใครไม่เคยพบก็ได้พบใครไม่เคยเห็นก็ได้เห็นก็เรียกว่ารู้ใจรู้จิตรู้สงบรู้ที่ลมหายใจรู้ที่จิตเราเราต้องมีเบื้องต้นก่อนมีวันนี้ก่อนมีวันนี้ต่อไปวันข้างหน้าก็จะดีขึ้นมีวันสงบก่อนถ้าเราไม่มีวันสงบนี่จะไม่เจอความสงบเลยเรียกว่าทำงานก็เหมือนกันคนเราจะต้องมีวันหยุดพัก7 วันจะต้องหยุด2 วันอย่างเงี้ยก็ถือว่าวันหยุดนั่นก็คือวันสงบวันพักผ่อนกายใจถ้าทำไม่หยุดเลยเนี่ยก็เครียดคนไหนก็อยู่ไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนคือทำทุกวัน7 วันทำทั้ง7 วันเดือนทำทั้งเดือนเนี่ยก็รับไม่ได้ร่างกายต้องเครียดต้องเป็นประสาทหลอนฉะนั้นจึงมีการหยุดพัก2 วันจิตเราก็เหมือนกันต้องมีการหยุดพักคิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดรวยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้คิดถึงใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้โกรธใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้รักใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้รบทั้งวันทั้งคืนมันต้องพักจิตต้องให้จิตของเราเนี่ยว่างจากความคิดอันนั้นบ้างจึงจะเกิดสติสมาธิปัญญาถ้าเราไม่หยุดคิดเราตายแน่เหมือนกับคนทำงานไม่หยุดนั่นเองวันนี้เรามาพักจิตกันมาพุทโธพักจิตกันเป็นพุทลมเข้าโทลมออกไม่เป็นการพักจิตพักได้5 นาที10 นาทีก็เท่ากับเหมือนพัก7 วันพักทิ้งเนี่ยคนเรามีปัญหาหัวใจกันทุกวันนี้มีปัญหาหัวใจมีปัญหาความคิดเดือดร้อนเรื่องใจทั้งนั้นเดือดร้อนเรื่องความคิดทั้งนั้นแล้วก็มาโทษกายโทษคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องความคิดที่ไม่หยุดคิดที่หาเรื่องไม่ดีมาคิดหาเรื่องเราร้อนใจมาคิดก็เลยเดือดร้อนตัวเราแต่ถ้าคิดเป็นบุญมันก็ไม่เดือดร้อนคิดเป็นทานอย่างวันนี้เราคิดเป็นทานคิดในการมาตักบาตรทำบุญคิดรักษาศีลคิดเจริญสมาธิคิดเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนร่างกายคนเราไม่อยู่ถึง100 ปีก็เปลี่ยนไปหมด10 ปีเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกวัน9 เดือนนี่เปลี่ยนตั้งเยอะนะ9 เดือนนี่เปลี่ยนตั้งเยอะสมมติว่าเรา9 เดือนนี่เราเปลี่ยนแล้วเช่นคนมาจุติวิญญาณมาจุติในท้องแม่เนี่ยจุติในท้องแม่เริ่มขาดเลือดวิญญาณจุติแล้วเป็นวิญญาณแล้วมีตาแล้ว

วิญญาณมีตา ถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีตาก็เกิดไม่ได้วิญญาณตาบอดไม่ได้วิญญาณมีตาสัตว์ทุกชนิดเกิดที่ตาก่อนไม่จะเกิดที่อื่นเลยเกิดที่จาตานี่เป็นจุดรวมสมองของสัตว์สมองก็มารวมที่ตาเป็นจุดเริ่มวิญญาณเกิดรวมตรงนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่1เดือนไปถึง5เดือนก็ครบอาการ32ทางพระก็เรียกว่าครบอาการ32 5เดือนมีแขนมีขามีอวัยวะนี่รู้ว่าเพศหญิงเพศชายแล้วอย่างสมัยก่อนก็ใช้หมอคลําหรือดูอาการลูกดิ้นนะดูอาการลูกดิ้นนะ5เดือนนี้จะดิ้นมากขึ้นเริ่มดิ้นแล้วเนี่ยก็รู้แล้วเอ๊ลูกเรานี่ดิ้นได้แล้วพ่อแม่ก็จะรู้ไม่มีใครจะรู้เท่าพ่อแม่เรื่องการเกิดแม่นี่รู้แม่ก็บอกพ่อในลูกเราดิ้นแล้วนะถ้าลูกวันไหนลูกไม่ดิ้นก็รู้สึกไม่สบายใจเอ๊กลัวลูกเราจะไม่เจริญงอกงามกลัวจะตายในครรภ์หรือกลัวจะออกมาพิการความคิดของแม่เนี่ยสารพัดจะคิด9เดือนเนี่ยคิดแต่เรื่องลูกทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาว่าจะเป็นหญิงเป็นชายความผูกพันของพ่อแม่เนี่ยมันตั้ง9เดือนจึงมีวันนี้ใครจะรู้ดีถ้าแม่บางคนแม่สมัยโบราณเนี่ยถือไม่มีหมอแผนปัจจุบันทำแผนปัจจุบันนี่หมอก็จะสั่งให้กินอย่างไรกินอาหารอย่างไรที่จะเป็นโปรตีนกับลูกในครรภ์ศึกษาแพทย์ฝากครรภ์แพทย์ก็จะแนะนำอาหารการกินไม่เผ็ดไม่ร้อนแต่สมัยก่อนเขาก็สั่งคนโบราณก็สั่งอย่ากินเผ็ดเกินไปลูกอย่าเป็นอย่างนั้นจะกินหวานเกินไปลูกก็จะเป็นอย่างนี้หรือลูกจะเป็นตาฝ้าตาฝางร้อนในก้นเปื่อยอะไรเนี่ยเขาก็รู้ดีก็อาหารคนแต่ก่อนก็ต้องเลือกกินแม่นี่ไม่มีใครจะรักษาดูแลเท่ากับแม่ที่เกิดอยู่ในครรภ์เลี้ยงลูกมา9เดือนในท้องทนุถนอมมาท้องนี่ก็อุ้มไม่กระทบไม่ให้กระทบใครไม่ให้ล้มไม่ให้ชนกลัวลูกจะแท้งพยายามรักษาครรภ์เท่าชีวิตตัวเองเนี่ยความเกิดพอ9เดือนแล้ว8เดือนแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วคลอดออกมาแล้วคนสมัยโบราณเนี่ยโอ้สามีเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องรับรู้อย่างมากเตรียมฟืนเตรียมไฟไว้ให้ภรรยาตัวเองตัดฟืนตัดไม้มาให้ภรรยาอยู่ไฟสมัยก่อนต้องอยู่ไฟ15วันเดือนหนึ่งบางคนอยู่ไฟไม่ได้ร้อนอยู่แค่3วัน7วันก็เลือดลมไม่ดีเจ็บก็ออดก็แอดมีความทุกข์พอลูกเลยบางคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไปฝากท้องที่หมอก็ทันสมัยดูแลอย่างดีคลอดแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อแม่แต่ลูกการตายหรือการคลอดลูกก็น้อยการคลอดมาตายก็น้อยประเทศเราสมัยก่อนนี่ตายเป็นของที่น่ากลัวมากบางทีคลอดลูกไม่ได้ตายท้องกลมนี่เรียกว่าเป็นนางนาคเลยผีตายท้องกลมนี่ดุเข้ามาวิญญาณมันเจ็บปวดเนี่ยมันหวงแหนมันเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เพราะตัวเองไม่ได้เตรียมตัวตายเนี่ยก็เพราะเรื่องลูกเนี่ยฉะนั้นจึงว่าพอ9เดือนคลอดมาแล้วพอรู้ว่าเป็นหญิงก็ดีใจรู้ว่าเป็นชายก็ดีใจไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกรักทุกคนรักลูกพอเห็นหน้าแล้วก็รักพี่การก็รักหูหนวกก็รักตาบอดก็รักบ้าใบก็รักคนอื่นรักเราไหมไม่รักหรอกเราลองไปหนุ่มสิ
เราพิการเนี่ยสาวก็ไม่รักเราเราเป็นสาวพิการหนุ่มก็ไม่รักเราเพื่อนก็ไม่มีแต่คนที่รักเราคือพ่อแม่พิการไงก็รักคนหนึ่งนั้นไม่มีมือไม่มีเท้าเลยแต่ไม่ใช่คนไทยนะคลอดออกมามีแต่หัวมีแต่ตัวมือเท้าก็ไม่มีพอดีเป็นคนสิงคโปร์ไอ้แม่ก็รักไอ้พ่อก็รักไอ้พี่ก็รักเอาไปไหนก็เอาไปด้วยเอาไปต่างประเทศด้วยนะเอาเครื่องบินไปโน่นขึ้นไปยันสวิตไปอะไรไปเที่ยวคนเห็นนี่ตกใจคนไม่มีตีนไม่มีขาไม่มีมือมีแต่ตัวเนี่ยพี่สาวก็ทำไงรักน้องรักน้องอุ้มน้องอุ้มเหมือนตุ๊กตาเลยอายุก็สิบห้าสิบหกแล้วยังต้องอุ้มเพราะคนมันไม่มีแขนไม่มีขามันก็ไม่หนักอ่ะมีแต่ตัวเอามาวางบนเครื่องบินก็เล่นเกมไอ้พี่สาวก็เล่นกดน้องชายมันก็เอาขางไปทับพี่สาวจะเล่นมั่งพี่สาวก็ให้เล่นเกมมันเอาปากกดมันก็ห่อปากยาวๆหน่อยเอาปากกดเกมเล่นเกมได้เอาปากเล่นจริงๆไม่ถนัดก็ลิ้นแลบออกมากดเกมก็เป็นความสุขของเขาอ่ะเขาไม่มีทางอื่นเนี่ยเลือกที่เกิดไม่ได้ดูสิฮะคนเราถ้าเกิดอย่างนี้มันเป็นยังไงพ่อแม่จะเดือดร้อนแค่ไหนพี่น้องจะเดือดร้อนแค่ไหนต้องเลี้ยงกันยันตายเป็นภาระต่อพ่อแม่พี่น้องมากเลยทำกรรมอะไรไว้จึงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราไม่ดีใจหรือเขาเป็นอย่างนั้นก็ยังดีนะพ่อแม่พี่น้องมีเงินมีความรู้อยู่ในประเทศที่เจริญก็เลี้ยงเขาได้ไม่ให้เขาเดือดร้อนไปไหนก็อุ้มไปไปเที่ยวต่างประเทศพาไปอยากจะให้น้องมีความสุขอยากให้ลูกมีความสุขให้ไปเที่ยวต่างประเทศให้ไปดูที่โน่นดูที่นี่เดินไม่ได้ก็อุ้มไปดูโลกเขามียังไงต้องให้รู้ให้หมดดูสิอยากให้น้องตัวเองเนี่ยรู้ให้หมดให้สนุกไม่อยากให้มีทุกข์เพราะตัวเองขาดเยอะขาดแขนขาดขาขาดโอกาสอันงามมากเลยแต่มีพ่อดีแม่ดีพี่ดีเราคิดสิว่าพวกเราเป็นยังไงและเป็นยังไงถ้าไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยไม่มีพ่อแม่ที่ดีก็คงตายเนี่ยไปเจอก็คงต้องตายอดตายร้อนตายหนาวตายหิวตายนี่แหละจึงมีพ่อแม่ที่ดีรักลูกจึงมีวันนี้เขาให้ชีวิตเรามาคนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีพระเจ้าองค์ไหนบันดาลให้เราได้ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้กำหนดมาแล้วก็มาปฏิสนธิเกิดกับตระกูลของเราตระกูลของเราที่ทำกรรมมาแต่อดีตชาติด้วยกันที่เคยเป็นพ่อแม่กันมาแต่ชาติก่อนส่วนมากก็มาเป็นพ่อแม่กันชาตินี้อีกเมื่อมาเป็นผัวเป็นเมียกันชาตินี้อีกมาเป็นญาติกันชาตินี้เป็นศัตรูก็มาเป็นกันอีกเป็นมิตรก็มาเป็นกันอีกมันเป็นวัฏจักรพระพุทธเจ้าท่านยืนยันท่านยอมรับศาสนาไม่ใช่ว่าสอนแล้วไม่มีพยานพระพุทธเจ้ายอมรับว่าทุกอย่างนี้เป็นกฎของกรรมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้แต่อดีตเราทำดีก็ได้มาเกิดพ่อแม่ดีพี่น้องดีสติปัญญาดีเพราะผลทานดีศีลดีภาวนาดีก็มาเกิดดีเรื่องที่เกิดดีแต่ถ้าเราทำจิตใจไม่ดีก็มาเกิดกับพ่อแม่ไม่ดีพี่น้องไม่ดีญาติสถานที่ไม่ดีโอกาสไม่ดี
แต่จะดีชั่วอะไรก็สุดแล้วแต่ขอให้เรามีพ่อมีแม่ก็แล้วกันที่เลี้ยงดูเราที่ให้ชีวิตเราฉะนั้นจึงว่าผู้ที่บันดาลชีวิตเราได้เนี่ยก็คือพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกมีบุญมีคุณเท่ากับพระอรหันต์ถ้าฆ่าพระอรหันต์เนี่ยปิดสวรรค์ปิดนิพพานแต่ฆ่าคนอื่นเป็นพันคนก็ไม่ปิดสวรรค์นิพพานถ้าเขาก็มีศีลปฏิบัติดียันตายเขาปิดนรกได้ถ้ามีศีล5ยันตายถึงจะฆ่าคนมากเป็นพันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฆ่าพ่อคนเดียวแม่คนเดียวหรือพระอรหันต์คนเดียวเนี่ยปิดสวรรค์นิพพานเลยเปิดนรกเลยก็แสดงว่าแม่พ่อเนี่ยมีบุญคุณอันใหญ่หลวงบุญมหันต์เลยโทษอนันต์ถ้าเราทำกับพ่อแม่นี่กรรมอนันต์เลยบางคนเนี่ยไปมีเมียแล้วก็มาดูถูกพ่อแม่ตัวเองทีแรกเป็นผู้จัดการนะแล้วเข้าถูกเพื่อนโกงหมดเลยแล้วเข้าไปลูกจ้างเขาแล้วเข้าอยู่นี้ไม่มีงานทำแล้วอะถึงขั้นนั้นนะคนในระคุณพ่อแม่เนี่ยจะเคยรุ่งเรืองเนี่ยดูถูกพ่อแม่ด่าพ่อแม่ไอ้แม่เห็นหลานตัวเองอยากจะไปอุ้มเขาไม่ยอมให้อุ้มใช่พ่อแม่ไม่มีการศึกษาก็จริงแต่สามารถเลี้ยงลูกโตได้ก็ไม่ควรจะเอาลูกกับภัยมาดูถูกแม่ตัวเองไม่ควรจะลูกเขยมาดูถูกพ่อตาแม่ยายตัวเองเป็นลูกต้องรักพ่อแม่สิพระอรหันต์ของเรานี่ใครจะดูถูกเราไม่ได้ตัวเราดูถูกไม่ได้ใครก็ดูถูกไม่ได้ภรรยาเราจะมาดูถูกแม่เราไม่ได้พ่อเราไม่ได้เพราะเราไม่ดูถูกจะมาดูถูกพี่น้องแล้วแต่พ่อเราไปดูถูกปล่อยให้ภรรยาเราดูถูกพ่อแม่พี่น้องเรามันก็เลยกลายเป็นอกตัญญูกันทั้งบ้านไปเราปล่อยให้ลูกกับภัยปล่อยให้เมียเราให้สามีเราดูถูกติเตียนพ่อแม่เราต่อหน้าเราไอ้เมียเราก็ได้ใจก็เลยไร้คุณธรรมผู้หญิงคนไหนที่ดูถูกพ่อผัวแม่ผัวด่าพ่อผัวแม่ผัวด่าพ่อตาแม่ยายต่อหน้าเมียต่อหน้าผัวเองก็เรียกคนไร้คุณธรรมหรือจะมีวิชาความรู้อย่างไรจบมาจากม่องนอกเมืองนาปริญญาอะไรก็เลยแต่เขาไม่มีคุณธรรมถ้าคนมีคุณธรรมเขาจะด่าพ่อด่าแม่คนที่ตัวเองรักไม่ได้เขาต้องยกย่องเอ้ภรรยาเราดีเนี่ยที่จริงถ้าแม่ยายเราไม่เลี้ยงให้ดีภรรยาเราจะดีได้ยังไงภรรยาเราให้แม่ยายเราให้ชีวิตภรรยาเรามานี่พ่อตาให้มาก็เรารักภรรยาเราทั้งตัวเราไปเกลียดทำไมพ่อตาแม่ยายเรารักแม่ผัวแม่ผัวเรารักสามีเราทั้งตัวรักด้วยหวงด้วยแต่ทำไมเราไปเกลียดคนที่ให้มาคนที่ให้ชีวิตสามีเรามาคนที่ให้ชีวิตให้กำเนิดเลี้ยงสามีเรามาจนโตที่มีวิชาความรู้ว่าฉลาดได้เนี่ยก็พ่อผัวแม่ผัวเราพ่อตาแม่ยายเราเป็นคนให้มาคนคนนั้นที่สำคัญกว่าเราก็ต้องเลือกผู้หญิงผู้ชายที่มันไม่ดูถูกพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวเอามาเป็นพวกเราถ้าคนไหนที่ดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่ดูถูกนี้เราก็จะไปยกย่องว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเขาเสื่อมแล้วน้ำใจเขาไม่มีต่อสังคมอันนี้แล้วแล้วเราจะทำไงล่ะเพราะไม่ให้ชีวิตเรามาแล้วเราจะเลี้ยงตอบแทนได้ตรงไหนพอเราแก่เท่าเราจะเลี้ยงเขาได้ยังไงเราเป็นลูกเนี่ยแก่เท่าเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ยันตายทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็ถือว่าอกตัญญูเราต้องรักเราต้องกลับมาขอขมาขมาลาโทษที่แล้วไปถ้าเราเป็นลูกอภัยหรือเป็นลูกเขยก็ต้องกลับไปขอโทษกันว่าหลงผิด
เราไปหลงวัตถุมากไปไปหลงวิชาความรู้ตัวเองมากไปไปหลงรสนิยมใหม่ๆเกินไปจึงทิ้งความดีของพ่อแม่ซะแล้วต้องกลับไปขอโทษนะกลับไปขอโทษพ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวว่าเราได้ล่วงเกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้สามีเราดูถูกทำให้ภรรยาเราดูถูกเป็นพระอรหันต์ของเราดังนั้นวันแม่เนี่ยก็คือว่าแม่ไม่ต้องการอะไรโยมแม่บางคนที่มีแล้วพร้อมแล้วไม่ต้องการอะไรต้องการความรักความอบอุ่นต้องการให้ลูกให้ลูกมีความสุขให้ลูกเจริญอยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีพ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกสิ่งที่เราจะให้พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ให้เงินให้ทองจึงจะดีต้องให้น้ำใจให้ความรักความเคารพให้ความคิดถึงความห่วงใยสมัยก่อนเขาจึงยึดพุทธเจ้าจึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์ของลูกเป็นพระเทวดาเป็นเทวดาสมัยก่อนว่าคนเราเกิดมาจากเทวดาจากพระพรหมเรียกพรหมบันดาลแต่ที่จริงแล้วพระพรหมไม่ใช่บันดาลได้เทวดาไม่ใช่บันดาลได้เทวดาด้วยผมได้แต่คุ้มครองสรรเสริญคนดีเท่านั้นเองคนที่ให้ชีวิตสร้างโลกมาได้สร้างมนุษย์มาได้นี่คือแม่เราพ่อเราใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินแม่เรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำว่าใหญ่ให้กับชีวิตสัตว์แม่เรานี่เนี่ยให้กับชีวิตลูกทุกคนเนี่ยเรียกว่าแม่แม่น้ำแหละแม่เราเนี่ยใหญ่เท่ากับแม่น้ำแม่ธรณีรองรับชีวิตได้ทุกคนใครจะกินใครจะทำอะไรจะถ่ายจะลดจะอะไรจะทำลายไงแม่ธรณีก็ไม่เคยบ่นเคยว่าเปรียบแม่เราเนี่ยเขาจึงเรียกผู้หญิงเป็นแม่ไงถือว่ายิ่งใหญ่ที่โบราณเขาสมมติให้ว่าคำว่าแม่เนี่ยหมายถึงว่าคนไทยนี่สมมติดีนะโยมนะสมมติแม่เนี่ยคือธรณีแม่คือคงคาแม่คือพระพายพระเพลิงแม่นี่คือยิ่งใหญ่ในโลกนี้จึงเรียกแม่น้ำนะเป็นดินก็เรียกแม่ธรณีนี่คือแม่เราให้ได้ทุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นคนที่กตัญญูลูกกตัญญูพ่อแม่เราจะปลื้มใจนะเราจะเห็นคนไหนที่กตัญญูพ่อแม่เราจะปลื้มใจมากเราจะดูว่าอย่างพวกอะไรที่เขาออกข่าวว่าตัดไตให้พ่อเนี่ยเราจะปลื้มใจว่าลูกคนนี้ดีมากเลยสละชีวิตให้พ่อนี่เขากตัญญูเขาถือว่าอวัยวะนี่พ่อแม่ให้มาเขาก็คืนไปให้ได้แสดงว่าคนที่คิดใช้นี่บุญคุณพ่อแม่โดยการสละชีวิตให้เนี่ยถือว่าทำถูกต้องแล้วเราปลื้มใจเราโมทนากับเขาแต่เราสลดใจกับคนที่พาเพื่อนมาลุกหลานพ่อแม่มาเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปใช้จนหมดเพราะเพื่อนเพราะสามีเพราะภรรยานี่เราสลดใจสลดใจเพราะคนพวกนี้ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักเขาเรียกไม่รู้จักที่มาที่ไปเองมาจากไหนเองก็ไม่รู้บอลานเขาด่ากันเจ็บโยมนะคนไหนอกตัญญูเนี่ยเขาด่าเทียมหมูเทียมหมาเลยโยมบอกชิงหมาเกิดงั้นจริงๆมันน่าไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกคนเหมือนมันน่าจะเกิดเป็นลูกเขาด่าอย่างนั้นเลยถ้าคนไหนดูถูกพ่อแม่เนี่ยแต่ถ้าคนไหนมากตัญญูรู้คุณเขาบอกว่าพวกนี้เทวดามาเกิดเทวดามาเกิดมาเกิดแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขอย่างพุทธเจ้าเรานะท่านสอนท่านเองท่านก็เป็นผู้เป็นเทวดามาเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ลืมสติตัวเองท่านลงโจติมาจากชั้นดุสิตเทวดาและผมเนี่ยอาราธนาท่านเกิดมาเป็นพุทธเจ้าท่านก็รับอาราธนาตามวิสัยของโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยก็ต้องอาราธนาอย่างนั้นพอลงมาเข้าขันนี่ก็มาดูนะ
คือเลือกเกิดได้คนมีบารมีสูงสุดเลือกเกิดได้ก็จะเลือกเกิดกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ใจบาป

จะเกิดได้2ตระกูลพุทธเจ้าจะเกิดได้2ตระกูลเกิดกับกษัตริย์กับพราหมณ์จะเกิดจากคนขอทานไม่ได้เกิดจากฉันทานไม่ได้เกิดจากแพทย์ไม่ได้เกิดจากสูตรไม่ได้ต้องเกิดอยู่2ตระกูลคือพระกษัตริย์กับพราหมณ์ซึ่งบุคคลพวกนี้เป็นคนมีตระกูลตอนนั้นยุคของพุทธเจ้านี่คือยุคกษัตริย์มีอำนาจก็ลงมาเกิดเห็นว่าพระเจ้าสุโธทนะสิริมามายาเนี่ยเป็นคนมีศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ลงมาจุติในครรภ์นางสิริมหามายาก็กลางเดือนพอดีนางสมาทานอุโบสถพออายุได้29ปีก็แต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20พอได้อายุ20กว่าก็ฝันพอช้างเผือกมาถือดอกโกมุตมาวนรอบแท่นบรรทมแล้วก็หายเข้าไปในท้องเข้าไปในครรภ์เขาเรียกฝันแม่นก็ฝันตอนเช้ามืดสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไปเช้าก็ไปบอกพระสวามีคือพระเจ้าแผ่นดินบอกฝันประหลาดฝันว่ามีช้างเผือกขาวผ่องเนี่ยมาเดินออกมาจากยอดเขายูคอนทอนเนี่ยเดินลงจากเหาะมาจากภูเขาแล้วก็มาวนรอบถือดอกบัววนรอบแล้วก็หายเข้าไปในครรภ์โหรก็ทำนายบอกเนี่ยลูกจะมามีบุญจะมาเกิดเป็นลูกผู้ชายจะเป็นคนมีบุญมากไม่ใช่เจ้าแผ่นดินธรรมดาจะเป็นเจ้าจักรพรรดินะยิ่งใหญ่มากคนนี้นางก็ดีใจเลยถนอมลูกเลยคนนี้เราจะไม่คิดถึงใครจะคิดถึงลูกที่มีบุญคนนี้เวลาเกิดได้5เดือนแล้วนางก็เห็นเลยเห็นว่าลูกตัวเองนั้นอยู่ในสภาพอย่างไรเหมือนคนนั่งกรรมฐานเมื่อเอ็กซเรย์เห็นเลยเห็นว่าลูกอยู่ในครรภ์อย่างไรแล้วลูกก็ไม่เคยลืมตัวเองโพธิสัตว์พุทธเจ้าเราไม่เคยลืมตัวเองรึกได้ว่าตัวเองมาจากไหนจะไปไหนพอคลอดมาแล้วพระเจ้าจึงไม่ลืมตัวเองจึงระลึกชาติได้รู้ว่าตัวเองมาจากเทวดามาเกิดเพื่อมาสร้างบารมีมาเป็นพุทธเจ้าท่านจึงได้ทำอะไรสำเร็จหมดและแม่นี่ก็ดีใจทั้ง9เดือน10เดือนดีใจกับลูกทั้ง10เดือนไม่เคยคิดถึงใครเลยแยกที่นอนกับสามีเลยไม่นอนกับสามีเลยถืออุโบสถเลยรักษาครรภ์เพื่อให้ลูกนี่สมบูรณ์บอกให้ภรรยาบอกให้น้องสาวเนี่ยให้สามีตัวเองเนี่ยไปขอน้องสาวมาเป็นภรรยาเพราะผู้ชายยังหนุ่มอยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าให้เอาน้องสาวมาเป็นภรรยาซะแล้วเวลานั้นแล้วตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าถ้าตัวเองเมื่อคลอดลูกแล้วถ้าตัวเองไม่มีชีวิตอยู่น้องสาวจะได้เลี้ยงลูกตัวเองเหมือนคนเหมือนญาติที่สนิทคนมีบุญเลยวางแผนไว้เลยพอคลอดได้7วันปุ๊บพอเห็นว่าลูกตัวเองมีบุญตัวเองก็สวรรคตตายเลยจิตนางดีใจไม่เคยมีความทุกข์ใจเลยคล้ายว่างานนี้ทำสำเร็จแล้วเขาไม่ต้องรอดูลูกโตนะถ้ายังพวกเราคงตายนอนตาไม่หลับใช่ไหมออกได้7วันในแม่ของแย่แน่เลยคลอดได้7วันแล้วตัวเองตายเนี่ยผู้หญิงคนไหนก็รับไม่ได้จิตจะต้องเศร้าหมองจิตจะต้องห่วงลูกเผลอๆไม่ได้ไปไหนเป็นเปรตอยู่ทำนั้นเนี่ยเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีใช่เดินบ้านออกบ้านคอยลูกโตอยู่นั่นเองเพราะว่าใจแม่ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกจะดีหรือร้ายก็ไม่เชื่อว่าลูกมีบุญแค่ไหนเพราะตัวเองไม่มั่นบุญในตัวเองตัวเองก็ไม่มีบุญแล้วก็ไม่มั่นบุญตัวเองลูกเรามีบุญสามีเรามีบุญลูกเราไม่ลำบากจะต้องเป็นพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองยังได้แต่ได้ลูกเป็นพุทธเจ้านางจึงตายอย่างสงบแล้วก็ไปเกิดเป็นชั้นเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะโยมนี่โยมเลี้ยงลูกมาตั้ง 20-30 ปียังตัดลูกไม่ได้นะเพราะอะไรโยมยังรักยังห่วงอยู่เลยทำไมจึงเลิกคิดถึงลูกไม่ได้ห่วงลูกไม่ได้แต่ลูกก็
เกิดมาตั้ง 20-30 ปีแล้วยังทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้เลยทำยังไงฮะแต่พระพุทธเจ้าเราเกิดมา7เดือนเอ้ย7วันเท่านั้นเองทำให้พ่อแม่ไปสวรรค์ได้สบายใจว่าไม่ต้องห่วงลูกหรอกลูกมีบุญมาเกิดลูกต้องสำเร็จทุกอย่างตามที่ตั้งปฏิฐานสร้างบารมีไว้แสดงว่าลูกมีบุญเนี่ยมันได้ผลกับพ่อแม่นะไอ้นี่พ่อแม่สมัยเนี้ยเลี้ยงลูกเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดห่วงเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่หมดห่วงเป็นสาวก็ไม่หมดห่วงมีลูกไปแล้วก็ยังไม่หมดห่วงยังห่วงไว้ถึงหลานนึกแสดงว่าพวกเราคงจะบารมีน้อยหรือเปล่าคงทำบุญน้อยกันหรือเปล่าสวดมนต์ภาวนาน้อยหรือเปล่าเข้าถึงธรรมชาติน้อยกันหรือเปล่าหรือหลงมากไปหรือเปล่าโลภมากกันหรือเปล่าโกรธมากกันหรือเปล่ามีกรรมมีเวรมากหรือเปล่ามันจึงได้ตัดอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะใช่ไหมโยมเรามาเปรียบเทียบแสดงว่าคนมีบุญเนี่ยมันแสดงว่าอะไรอะไรมันก็สำเร็จหมดตัดได้รู้ว่าลูกเรามาเกิดนี่มีบุญโยมต้องสวดมนต์ภาวนาทำเหมือนนางสิริมหามายาเพราะลูกคนไหนเกิดปุ๊บโยมสบายว่าลูกฉันมีบุญลูกฉันจะไม่ลำบากบุญจะพาไปดีเพราะเราพื้นฐานลูกตัวเราดีลูกเราก็ต้องดีเหมือนกับเศรษฐีนะโยมนะเศรษฐีเขาคลอดลูกมาคนเนี่ยเขารู้แล้วว่าลูกเขาต้องเป็นเศรษฐีเขาฉลาดพ่อแม่ฉลาดก็รู้ว่าลูกต้องฉลาดรู้ว่าเขาจะต้องอยากได้ลูกเหลือเกินพอได้ลูกมาลูกเขาต้องเป็นเศรษฐีต้องรวยเขาไม่ได้คิดว่าเอ๊ะออกมาแล้วลูกเราจะหาอะไรให้ลูกกินลูกเดี๋ยวจะลำบากงั้นนี้เราตายแล้วลูกเดี๋ยวจะไม่มีที่พึ่งเขาไม่ได้คิดเลยโยมเขาคิดว่าเอ๊ะทำไงเงินทองเราเยอะแยะเรามีลูกสักคนต้องคนจะได้สืบมรดกตกทอดเราตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเราไม่มีคนรับมรดกเขาอยากได้ลูกเขาไม่ได้คิดอย่างคนจนโยมไอ้คนจนเนี่ยมันคิดแบบหมดบุญเลยแบบทำยังไงให้มีลูกแล้วลูกจะลำบากเราตายซะก่อนลูกจะอยู่กับใครจะเป็นยังไงนี้กลัวสามีจะเลี้ยงลูกไม่ได้กลัวภรรยาจะเลี้ยงลูกไม่ได้มันคิดไปสารพัดที่จะเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องสร้างบารมีทำจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลให้มากแต่ถ้าเรามีบุญบารมีลูกคนมีบุญก็มาเกิดเรือปิยบุตรเนี่ยหมายก็หลวงพ่อทวดนะฮะหลวงพ่อทวดพระเจ้าตากสินเนี่ยฮะหลวงพ่อทวดที่เหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยเทวดามาเกิดโพธิสัตว์มาเกิดแม่เป็นรับจ้างเศรษฐีเกี่ยวข้าวพ่อแม่เป็นชาวนารับจ้างเศรษฐีเกี่ยวข้าวตั้งท้องออกมาก็ไปคลอดทุ่งนาเอาลูกใส่กระด้งปัดข้าวแล้วก็ผ้าล้อมมาแล้วตัวเองก็ไปเกี่ยวข้าวประกับมากลางวันเนี่ยคนไม่เห็นเอ้าไม่เห็นกระด้งกลายเป็นงูใหญ่ไม่ใช่เด็กแต่แล้วกลายเป็นงูใหญ่เต็มกระด้งเลยไอ้งูมาอยู่กับเด็กได้ไงพอเข้าไปใกล้ไอ้งูก็หายพออยู่ห่างงูก็มาเขาก็รู้เลยว่าลูกนี่มีบุญมาเกิดไม่ลำบากแน่ตั้งแต่วันนั้นมาก็ทำมาหากินรวยวันรวยคืนกลายเป็นจากคนจนเป็นคนมีเงินมีทองไปกลายว่าพ้นความยากจนเพราะลูกมาเกิดคนเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยโยมคนมันมีบุญมาเกิดมันบันดาลเองทำให้พ่อแม่ทำมาหากินมีฐานะร่ำรวยไปเองในที่สุดก็มาบวชมาอะไรมาปฏิบัติก็เป็นผู้วิเศษเลยไปอยู่ในเกาะน้ำไม่มีกินอดเหลือไปติดเกาะเป็นเดือนทำไงดีน้ำไม่มีกินหลวงพ่อทวดก็อธิษฐานดิบารมีที่เราสร้างมาขอให้น้ำนี้จืดเนี่ยไปเหยียบน้ำตรงไหนก็ไปตักตรงนั้นน้ำมันจืดตรงที่เหยียบนั่นเนี่ยไม่ใช่จืดทั้งทะเลนะก็เรียกหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอย่างนี้แม่ตายนอนตายตาหลับคนพวกนี้คนมีบุญมาเกิดเนี่ยพ่อแม่จะตายไปดีหมด

คนลูกไม่ดีนี่พ่อแม่ตกนรกพอมาเกิดก็ตกนรกเลยโยมเป็นทุกข์เป็นห่วงกังวลออกมาแล้วเด็กมีปัญหาดื้อด้านว่ายากสอนยากทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะเด็กจะมีปัญหาตลอดอย่างนี้พ่อแม่ตกนรกทุกวันเลยพ่อลูกเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนไม่เคารพพ่อแม่ไม่รู้จักคุณคนถ้าก็มาเกิดแล้วทำให้พ่อแม่ลำบากแต่ลูกบางคนเนี่ยเกิดแล้วพ่อแม่สบายเรียกปิยบุตรเกิดแล้วสบายอกสบายใจตอนท้องก็สบายอกสบายใจอยากเข้าวัดอยากเข้าวาอยากถือศีลนู่นนั่นพอลูกเกิดแล้วสบายใจนั่นแหละลูกมีบุญบางคนเกิดมาทะเลาะกันตลอดทางเลยไอ้สามีก็หนีเลยทะเลาะจะหนีก็มีอยู่กันไม่ได้อย่างนั้นเราจะต้องทำยังไงจึงจะมีบุญให้ลูกมีบุญมาเกิดเขาบอกว่าต้องถืออุโบสถนะทุกกึ่งเดือนผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนผู้ชายก็ต้องถืออุโบสถสมัยก่อนมีโอกาสถือแล้วก็ถือศีล5ประจำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาลูกจะได้ไม่พิการสติปัญญาลูกจะได้ดีถือศีล5ทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ถืออุโบสถสวดมนต์ภาวนาวิงวอนให้ลูกมาคนดีมาเกิดไอ้เนี่ยถึงว่ามีพื้นฐานของพ่อแม่ที่ดีและเด็กเนี่ยเราจะเลี้ยงไงให้กตัญญูโยมเลี้ยงให้ลูกเราขยันอย่าให้ลูกเราขี้เกียจโยมและจะด่ากันทะเลาะกันให้ลูกได้ยินห้ามกินเหล้าให้ลูกเห็นห้ามเล่นการพนันให้ลูกรู้ห้ามทะเลาะด่ากันให้ลูกได้ยินโกรธกันก็ด่ากันด้วยตาอย่างเดียวแต่แม่ก็พูดในไม่ต้องพูดให้ลูกรู้ว่าเรามีปัญหากันเด็กก็จะไม่เก็บกดเด็กที่มีปัญหาเรื่องล่ำเรียนเนี่ยโดยมากเขาจะคิดเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องพ่อแม่เขากลับไปคิดที่โรงเรียนอีกพอเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเห็นพ่อแม่บ่นเรื่องเงินเรื่องทองเด็กก็จะไปคิดกลายเป็นคิดมากเกินไปฉะนั้นถ้าเราจะสอนลูกให้กตัญญูให้เด็กดีเนี่ยให้ลูกขยันโยมอย่าให้ลูกขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจนี่เห็นแก่ตัวโยมสอนเลยตั้งแต่3ขวบสอนพูดจาให้ดีพูดจานี่สำคัญที่สุดอย่าให้ลูกเนี่ยพูดจาหยาบคายแล้วก็สอนให้ลูกขยันให้ช่วยพ่อแม่เด็กนี่พอขยันนะมันจะเป็นผู้ให้แล้วมันอยากทำให้คนอื่นอยากทำโน่นอยากนี้เด็กขยันแล้วนี่จะเป็นเด็กที่เห็นไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเป็นคนที่มีวัฒนาการตัวเองและจะเป็นคนกตัญญูจะทำให้คนโน้นจะทำให้คนนี้อยากเอาใจคนโน้นคนนี้เขาจะไม่เอาเปรียบคนแต่ถ้าเด็กคนไหนขี้เกียจนะเอาข้างเดียวซักเสื้อผ้ากับพ่อแม่ซักให้ทำอะไรนะแต่พอพ่อแม่เป็นไรไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เลยถ้าคนไหนสอนลูกขี้เกียจเนี่ยลูกจะไม่ตอบแทนบุญคุณเราต้องสอนลูกให้ขยันอย่าให้ลูกสบายถ้าคนไหนสอนให้ลูกขยันได้เนี่ยลูกมันจะเด็กที่ขยันเนี่ยจะเป็นเด็กฉลาดและจะตอบแทนบุญคุณเราสังเกตเด็กขี้เกียจเนี่ยจะไม่เอาใครจะไม่ช่วยเหลือใครจะไม่สงเคราะห์ใครจะเอาได้ข้างเดียวแต่ถ้าเด็กขยันนี่เขาไม่อยากได้เขาถือว่าเขาหาได้เขาจะให้คนโน้นให้คนนี้เขาจะเป็นคนรู้จักคุณคนรู้จักกตัญญูเพราะเขาขยันเขาเป็นผู้ให้ได้สังเกตโยมลูกคนไหนขี้เกียจเอาช่วยอะไรไม่ได้โยมมันไม่ให้พ่อแม่มันไปให้คนอื่นแต่เด็กขยันเนี่ยมันไม่ให้ใครหรอกจะให้พ่อแม่ก่อนหยิบโน่นหยิบนี่ช่วยโน่นเราจะไปให้ลูกขี้เกียจให้เขาช่วยเถอะหรือจะเป็นงานเล็กงานน้อยให้เขารู้จักจิบจักใช้ตามภาษาเด็กๆสอนให้เขาเป็นคนขยันและสอนให้เป็นคนใจดีอย่าให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าให้เป็นคนที่ตอนนั้นเรียกว่าสำคัญอยู่ที่พ่อแม่ให้นี่เองโยมเด็กจะดีจะชั่วอยู่ที่พ่อแม่กำหนดไอ้ที่เหมือนทำไมจึงเด็กถึงจะก้าวร้าว

เด็กสมัยนี้จึงเถียงพ่อแม่จึงเถียงก้าวร้าวเพราะสมัยนี้เราแสดงอารมณ์ออกมาโดยที่ไม่ได้เกรงใจลูกจะพูดจะจาอะไรเราก็ไม่เคยคิดว่าลูกจะรับของเราไปเต็มที่แล้วก็คนต้องคิดว่าถ้าเราพูดอะไรในลูกมันจะเก็บไปหมดเลยเราทะเลาะกันด่ากันพูดเรื่องคนโตเนี่ยเด็กมันจะเก็บไปหมดแล้วผลที่สุดเด็กมันก็ไปทำอย่างที่เราคิดเราพูดอาการเด็กเลยมีปัญหาที่จริงปัญหามันไปจากครอบครัวเองไปจากพ่อแม่ให้เองดังนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องตระหนักดีว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดต้องให้แต่เรื่องดีๆกับลูกเดี๋ยวสังเกตอะคนไหนสมัยก่อนเขาสอนให้ลูกช่วยทำงานขยันมากเลยซักเสื้อผ้าหุงข้าวตักน้ำทำได้หมดพอโตมาทำได้หมดเลยไอ้ลูกคนไหนขี้เกียจไม่เอาไหนเลยโตขึ้นมาก็จะเที่ยวจะกินจะเล่นแต่งตัวอย่างเดียวพ่อแม่ไม่สนใจลำบากแค่ไหนก็ไม่สนใจเพราะตัวเองขี้เกียจช่วยอะไรใครไม่ได้แม้ตัวเองก็จะไม่ทำอะไรได้ไอ้ลูกขยันนั่นเองโยมไอ้ลูกขยันนี่ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดเลยเหมือนลูกคนหัวปีนะโยมไอ้ลูกคนหัวปีเนี่ยทำได้หมดไอ้ลูกคนสุดท้องไม่ทำอะไรเนี่ยว่างั้นเพราะไอ้ลูกหัวปีมันขยันรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างนี้แต่ทั้งขึ้นอยู่กับว่าลูกหัวปีสมัยก่อนเขาให้ลูกทำงานแต่ไอ้ลูกหัวปีสมัยนี้มันก็เหมือนลูกสุดท้องนะโยมคลอดมาก็เก็บหมดไม่ลูกทำอะไรมันก็กลายเป็นลูกขี้เกียจหมดจะให้เรียนอย่างเดียวคนเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้โยมคนมันต้องมีคุณธรรมต้องมีการปฏิบัติกตัญญูรู้คุณพ่อแม่คนเราพอมันขยันแล้วนะความละเอียดอ่อนมันเกิดเองนนก็ช่วยได้นี่ก็ช่วยได้เราลูกเราขยันเนี่ยเราสบายใจเราบอกแก่ตัวเราไม่ลำบากตอนนี้เขาบอกว่าสิ้นแม่นะผู้ใดสิ้นแม่เหมือนสิ้นทั้งพ่อถ้าสิ้นแม่เนี่ยเหมือนสิ้นทั้งพ่อทั้งแม่แต่ถ้าสิ้นพ่อเนี่ยมีแม่เนี่ยเขาบอกว่าก็เหมือนทั้งมีทั้งพ่อทั้งแม่นะผู้หญิงเนี่ยพ่อตายไปแล้วพ่อทิ้งไปแล้วผู้หญิงสามารถเลี้ยงลูกได้ผู้หญิงนี่เป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่แต่ผู้ชายเนี่ยพอสิ้นพ่อไปแล้วไปสิ้นผู้หญิงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าลูกไม่มีที่พึ่งเลยเขาบอกว่าพ่อตายดีกว่าแม่ตายเพราะแม่เนี่ยจะรักลูกจะเสียสละเพื่อลูกเพราะว่าเป็นคนละเอียดอ่อนกว่าจะผูกพันกว่าลูกมากแต่ถ้าพ่อนี่พึ่งไม่ได้บางทีถ้าไปมีเมียน้อยปุ๊บเนี่ยเด็กมีปัญหาเลยจะไปรักลูกเมียน้อยจะไปรักเมียน้อยหลงเมียน้อยจึงทิ้งลูกตัวเองเลยแต่ถ้าแม่เป็นไปไม่ได้แม่จะแต่งงานใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมบางคนก็ไม่กล้าแต่งงานกลัวลูกลำบากฉะนั้นมีแม่ก็เหมือนมีพ่อถ้ามีพ่อมีพ่อเหมือนไม่มีแม่ก็เหมือนไม่มีพ่อมีพ่อก็เหมือนไม่มีพ่อเหมือนไม่มีแม่นอกจากพ่อบางคนที่รับผิดชอบสูงนั่นเองฉะนั้นพวกเราทุกวันนี้เรามีพ่อมีแม่ควรภูมิใจเราควรไปรักพ่อแม่ให้มากวันนี้เราควรไปแสดงความรักท่านแม่พ่อลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่ไม่มีอะไรให้พ่อแม่หรอกลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้ชีวิตลูกมาเจ้าของชีวิตนะโยมนะพ่อแม่คือเจ้าของชีวิตเรานะใช่เรารักภรรยาเราทิ้งพ่อแม่ได้จริงแต่ภรรยาก็ไม่ได้ให้ชีวิตเราเรารักสามีปานดวงใจทิ้งพ่อแม่ไปอยู่กับสามีแต่สามีก็ไม่ได้ให้ชีวิตเราเรารักสามีเราทิ้งพ่อแม่ได้เรารักภรรยาเราทิ้งพ่อแม่ได้แต่คนที่ให้ชีวิตเราก็คือพ่อแม่อยู่นั่นเองตัวเรายังมีหนี้บุญคุณคือคนที่ให้ชีวิตเรามาเราไม่กลับไปให้อะไรท่านบ้างเลยในเมื่อท่านเป็นเจ้าของชีวิตเราหนี้เรามีพ่อมีแม่กันทุกคนใช่ไหมโยมเราได้ทำกรรมอะไรกับพ่อแม่ก็
ให้ท่านอโหสิกรรมแต่แน่นอนโยมต้องทำทุกคนเนี่ยธรรมาก็ทำไม่ใช่ไม่ทำทุกคนทำแต่เรานึกได้เราต้องให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านสบายใจกับเราเรามีลูกเรารู้แล้วโหเรารักลูกจังเลยผู้หญิงคนไหนพอมีตั้งท้องพอคลอดลูกแล้วบางคนบอกโอ้โหลืมทุกอย่างเลยใจนี่อยู่กับลูกหมดเลย3เดือนไม่ต้องทำอะไรดูแต่ลูกอย่างเดียวแล้วเราคิดว่าแม่เราเป็นอย่างนั้นไหมล่ะแม่เราก็เหมือนกันพอมีเราปุ๊บก็ห่วงเราต้องอย่างนั้นเหมือนกันพ่อเราก็ห่วงแม่เราก็ห่วงกันนะคนไหนแต่งงานพอมีลูกก็จะรู้ว่าพ่อเรารักลูกยังไงพ่อแม่รักเราอย่างนั้นแต่งงานแล้วยังคิดไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้จะไปเปรียบเทียบใครนะโยมนะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วยังคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยแย่มากเลยโยมยังไม่คิดจะว่าจะไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตัวเองก็รักลูกทับตายเนี่ยตายแทนลูกได้ทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่รักเราอย่างนั้นทำไมเราจะไปด่าไปว่าไปทิ่มไปตำไปเอาผัวเราไปเอาเมียเราไปพูดให้พ่อแม่ช้ำใจทำไมแล้วต่อไปพอเรามีลูกเขยลูกกระพายลูกเขยกระพายมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ช้ำอีกโอ้มันก็เป็นกรรมของเรานะโยมทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราดื้อกับพ่อแม่ลูกเราก็ดื้อกับเราเราเอาผัวเราไปด่าแม่ยายพ่อตาไอ้ลูกเขยมันก็มาไอ้ลูกสาวมันก็ไปเอาผัวมันมาด่าเราอีกมันก็ไปเอาลูกกระพายมาด่าเลยแสดงว่าที่เราโดนเหตุการณ์ปัจจุบันทุกวันเนี่ยเพราะกรรมที่เราทำมาโยมนะแสดงว่ากรรมของพ่อแม่เราพ่อแม่เราไม่ได้แก้กรรมพ่อแม่เราเคยไปว่าแม่ผัวไว้พ่อเราไปว่าพ่อตาไว้ไอ้พวกเราก็เลยมีสามีก็เลยให้ลูกเขยไปว่าพ่อตาแม่ยายอีกเรามีภรรยาก็เอาภรรยาเราไปว่าพ่อเราอีกก็แสดงว่ากรรมของพ่อแม่เราแล้วต่อไปก็เป็นกรรมของเราอีกเราก็จะโดนต่อไปมรดกตกทอดเดี๋ยวเมื่อไรจะหมดโยมความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือความสุขที่พร้อมโยมต้องมีสามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีการงานที่ดีสังคมนี้ต้องเข้ากันได้ตั้งเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจกันไปมาหาสู่เป็นคนที่ตอบแทนบุญคุณกันอุปการะกันสังคมนี้จะอยู่เป็นสุขโยมแต่ถ้าโยมมีลูกโยมรักลูกโหแต่พอลาลูกโตแล้วมันมาด่าโยมโยมก็เสียใจมีลูกชายเอามาด่าเราก็เสียใจมีลูกสาวก็มาด่าเราก็เสียใจเอาเพื่อนเอาพวกสามีภรรยามาดูถูกเราแล้วแก่แล้วไม่มีความหมายเราก็มีความสุขอีตอนรักรักมากเหลือเกินอีตอนเด็กๆก็ทุ่มเทหมดหัวใจแต่พอมาด่าเราเจ็บปวดมากมาดูถูกเราว่าเราแก่แล้วเราโง่เราพูดไม่จ้าไม่รู้เรื่องพ่อแม่นี่ไม่รู้เรื่องสมัยนี้งั้นคุยกับคนแก่ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยโยมเคยฟังเพลงรุ่นใหม่ของโยมใช่ไหมสมมติโยมอายุ40-50โยมฟังเพลงสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากฟังก็โยมหรอกเขาบอกเขาฟังก็โยมไม่รู้เรื่องเราก็บอกพ่อแม่ฟังอะไรไม่ฟังอะไรยืดยืดญาติตอนสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอะเราก็ไม่อยากฟังกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่อยากฟังกับเราแต่มันเป็นกรรมไหมสมัยเนี้ยไอ้ลูกก็ไม่อยากฟังกับเราทุกวันนี้เราก็ไม่อยากฟังกับลูกเอาสิใช่ไหมไอ้เพลงสมัยหน่อยเฮ้อฮ่าเนี่ยไม่มีทำนองไม่มีกลอนอะไรนะพูดไปบ่นไปร้องไปเราก็บอกเพลงอะไรกูไม่รู้เรื่องไอ้ลูกบอกไอ้แม่ฟังเพลงไม่รู้เรื่องแค่ก็ฟังกับพ่อแม่ไม่ได้ยืดยืดแต่ญาติเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมอย่างนี้เรื่อยไปโยมทำยังไงจะเป็นพ่อแม่ที่ฟังเพลงลูกรู้เรื่องถ้าแม่ที่ฉลาดจะต้องฟังเพลงลูกรู้เรื่องมันเฮ้อฮาอะไรก็ฟังกับมันไปเถอะเออฟังกับมันรู้เรื่องเขาก็รู้ใจมันเลยว่าโอ้เด็กสมัยนี้มันขาดอะไรมันขาดความรักยังไงขาดความโอ้มันจึงได้มันขาดกลอนมันขาดความสละสลวยอะไรนะจิตใจเด็กสมัยนี้เขาขาดอะไรแล้วเราต้องเติมให้เขา
สมัยก่อนนิยมโบราณหนึ่งพูดออกมาทุกคนต้องเป็นบทเป็นกรหมดเลยดูสิโยมสมัยโบราณนะพวกผู้ชายจะไปเที่ยวบ้านผู้หญิงก็ต้องพูดเป็นบทเป็นกรพยาเป็นพูดกันทุกคนเป็นบทเป็นกรมันเหมือนเรื่องสีปราดเห็นไหมโยมพูดกันเป็นบทเป็นกรแสดงว่าคนสมัยก่อนพูดเพราะไหมโยมเพราะมากเลยโยมยิ่งสมัยพุทธเจ้านั้นไพเราะมากเลยสมัยปู่ย่าตายายเรายังพูดเป็นบทเป็นกรแสดงคนที่พูดเป็นบทเป็นกรมันไพเราะใช่ไหมมันจะพูดให้ใครเดือดร้อนแล้วพอมารุ่นเราก็กรอนก็หมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ร้องเพลงเพราะร้องเพลงแต่งมีกราบมีกรมีสัมผัสนอกสัมผัสในพอมารุ่นนี้ไม่ต้องสัมผัสเลยกระโชกโคคากระเพาะก็แสดงว่าจิตใจความร้าวรานความหยาบความละอ่อนละเอียดเนี่ยมันเริ่มหมดไปแล้วแต่เรายังอยู่ในสังคมนี้เราจะทำไงจะเข้าเขาได้เราต้องยอมรับเขาเราต้องยอมลูกฟังนี้ก็ดีนี่ดีเรารู้ว่ามันดีสำหรับเด็กสมัยนี้เราจะไปขัดเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าเขาไม่ได้นะโยมนะเขาจะไม่เล่าอะไรเราฟังเลยเขาจะไม่เล่าเรื่องความทุกข์ความปัญหาของเขาให้ฟังเลยเราจะไม่รู้ว่าใจลูกผู้ชายเป็นยังไงลูกผู้หญิงไงเขาก็จะไปหาเพื่อนของเขาที่ฟังก็รู้เรื่องผลที่สุดเราเลี้ยงได้แต่ตัวเท่านั้นเองใจเลี้ยงไม่ได้เลยผลที่สุดเด็กก็เลยเข้ากับสังคมเข้ากับพ่อแม่ไม่ได้จึงมีปัญหาทุกวันนี้แต่คนไหนถ้าลองยอมตัวเข้ากับลูกเป็นพ่อได้เป็นเพื่อนได้เป็นแม่ได้เป็นเพื่อนได้เป็นอะไรก็ได้กับลูกรู้หมดลูกทำอะไรรู้หมดคุยกันรู้เรื่องอันนั้นลูกจะรับพ่อแม่จะรับความอบอุ่นจะเข้าใจพ่อแม่ดีเพราะพ่อแม่เนี่ยไม่โง่แต่พ่อแม่ฟังเพลงเขาไม่ได้ก็หาว่าเราโง่เลยนะโยมนะหาว่าพ่อแม่สมัยเก่าเลยเราต้องตามเขาทันโยมแต่ยังไงกว่าเขาจะมาว่าเราได้เราต้องว่าเขาก่อนโยมตอนที่เขาจะมาว่าเราได้เราต้องว่าเขาตั้งแต่3ขวบเลยโยมว่าเขาตั้งแต่ในท้องเลยโยมสวดมนต์ภาวนาว่าลูกเรามาตั้งแต่ท้องเลยสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นพอคลอดออกมาแล้วค่ะก็สวดมนต์ภาวนาให้ลูกเป็นคนดีพอ3ขวบ4ขวบเราก็ว่าเขาสอนเขาให้เป็นคนดีพูดจานั่นแหละสอนให้เขาเป็นคนดีให้เขายกมือไหว้คนให้เป็นสวัสดีให้เป็นให้มีคะมีขามีครับมีผมให้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราจะสอนเขาตั้งแต่เล็กๆแต่พอโตแล้วบอกให้เขามาเคารพคนคนนี้เขาไม่ทำหรอกโยมแต่ไปสิบขวบแล้วโยมอดแล้วหมดทางแล้วฮะพอขึ้นรุ่มนุ่งรุ่มสาวโยมหมดทางที่จะสอนลูกเลยตอนนี้เรามีโอกาสว่าเขาได้ว่าตั้งแต่ในท้องเลยโยมกับปี้ไปเลยสองขวบสองขวบว่าให้เขารู้จักมีเหตุมีผลฉะนั้นถ้าเราโยมมีครอบครัวเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าความรักของครอบครัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะปัญหาโลกเลยนะโยมปัญหาทุกวันนี่คือปัญหาครอบครัวสังคมทุกวันคือปัญหาครอบครัวปัญหาจิตใจจิตใจที่ไม่เข้าใจกันจิตใจที่เข้ากันไม่ได้จิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์จิตใจที่ไม่มีจริยธรรมศีลธรรมคนห่างเหินศีลธรรมห่างเหินความสงบพ่อแม่ก็ใจร้อนลูกก็ใจร้อนสามีก็ใจร้อนทุกอย่างร้อนหมดมันจะอยู่กันไม่ได้ศีลธรรมนี่มันทำให้สังคมเย็นพ่อแม่ก็ใจเย็นลูกก็ใจเย็นพอเย็นแล้วมันพูดกันได้เหมือนพูดลูกขึ้นเสียงสูงเนี่ยลูกตวาดเราเสียงสูงเราจะไปขึ้นเสียงสูงไม่ได้นะพอพูดเสียงสูงเราก็ลงเสียงต่ำเขาจะลดลงหรือถ้าลูกมารู้ใจแม่ก็พอพ่อแม่เสียงสูงลูกก็ลงเสียงต่ำก็แม่ก็ยอมรับลูกรู้ว่าลูกเนี่ยสงบลูกรู้ใจแม่ถ้าแม่ขึ้นเสียงสูงลูกขึ้นสูงก็ทะเลาะกันเพราะสามีกับภรรยาเนี่ยสามีขึ้นเสียงสูงภรรยาลงเสียงต่ำเลยรับรองไม่ทะเลาะกันสามีขึ้นเสียงสูงภรรยาลงเสียงต่ำภรรยาขึ้นเสียงสูงสามีคุยเสียงต่ำรับรองไม่ทะเลาะกันภรรยาขึ้นสูงสามีก็สูงกว่ากันเนี่ยเอาละทะเลาะกันแสดงว่าใจของคนเราเนี่ยมันมีตัวตนมนะทิฏฐิมันไม่ยอมกันไอ้ที่เสียงมันลงต่ำเพราะใจมันยอม